0: ส่วนช่องทางไลน์ก
1: ็
0: มีพูดคุยเข้ามาหลายท่านเลยค่ะ
1: ค่ะคุณอรุโนไทยนะคะก็ทักทายเข้ามาตอนเช้าคุณสุภชัยค่ะคุณสนิทนะคะในหัวคุณณัฐวรานะคะแล้วก็คุณสุภชัยคุณแล้วก็คุณชัยเฉยๆหลากหลายท่านเลยนะคะที่มาอยู่เป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์นะคะให้แชร์ความคิดเห็นกับพวกเราในข่าวของพวกเราเช้านี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเอาล่ะในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์เกษมสรรวิรากุลนักวิชาการอิสระประจำเช้าวันจันทร์เรื่องเศรษฐกิจไทยปีนี
1: ้
0: เออนะเป็นมาเป็นกลอนเลยนะกลอน4หรือเปล่า
1: ใช่มันโตต่ำซ้ำซากจริงๆนี่พยายามทำเสียงให้ซอฟแล้วนะคะเนี่ย
0: สัมผัสใน
1: น
0: ี่ได้สัมผัสในต่ำและซ้ำ
1: เออใช่มันแบบมันเป็นคำคล้องจองเออ
0: เดี๋ยวมารอติดตามจากอาจารย์นะ
1: คะ
0: ในช่วงนี้ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเกี่ยวกับประเด็นที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะเขาเตรียมยกระดับสินเชื่อภาครัฐสู่ Smart Financing ดึง AI Big Data มาวิเคราะห์ศักยภาพของ SME เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทุนนะคะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเดินหน้ายกระดับดีพร้อม Pay ตามนโยบายดีพร้อม Flexi สู่ Smart Financing ปรับกระบวนการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเข้าสู่ระบบดิจิทัล100% ครอบคลุม5แนวทางค่ะตั้งแต่การวิเคราะห์สินเชื่อการอนุมัติการเบิกจ่ายการติดตามและการทวงถามหนี้พร้อมนำ Big Data และ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาสินเชื่อและบริหารความเสี่ยงตั้งเป้าเพิ่มวงเงินสินเชื่อจาก20ถึง40ล้านบาทเป็น70ล้านบาทในปี2569และ100ล้านบาทในปี2570เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเงินทุนที่เหมาะสมลดความเสี่ยงและโอกาสเกิด NPL ค่ะ
1: นางสาวณัฐยาเนตยสุภานะคะอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะเปิดเผยว่าผู้ประกอบการ SME นะคะโดยเฉพาะรายย่อยเนี่ยยังมีข้อจำกัดในเรื่องของสภาพคล่องแล้วก็การเข้าถึงเงินทุนค่ะดีพร้อมจึงเตรียมใช้ข้อมูลทางเลือกอาทิเช่นข้อมูลด้านดำเนินธุรกิจกระแสเงินสดประวัติการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตรร่วมกับ AI แล้วก็เครดิตสกอริงเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพแล้วก็ความเสี่ยงโดยเฉพาะนะคะไมโคร SME หรือว่าวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจครอบครัวค่ะพร้อมใช้ระบบ Early Warning เพื่อติดตามสัญญาณความเสี่ยงหลังได้รับเงินทุนเพื่อเข้าไปดูแลได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาควบคู่ไปกับการ Upskill Reskill บุคลากรเพื่อให้คนข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยทำงานร่วมกันและทำให้เงินทุนภาครัฐหมุนเวียนสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราในเช้านี้ด้วยนะคะเอาล่ะคำสัมผัสใน
1: มาแล้ว
0: ติดตามกันเศรษฐกิจไทย2569โตต่ำซ้ำซากกับอาจารย์เกษมสรรวิรากุลนักวิชาการอิสระของเราอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
1: สวัสดีค่ะ
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอนันตพัฒน์คุณอิศรีแล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
0: สัมผัสในแต่เช้านะคะอาจารย์โตต่ำซ้ำซาก
3: อันนี้แต่งมาจากดาวอังคารที่คุณอิศรีชอบพูดถึง มองมาจากดาวอังคารก็เห็น นะครับก็ต้องใช้คำนี้เพราะว่าปีนี้จากการที่รัฐบาลหรือท่านรองนายกเอกนิติตั้งเป้าว่าจะทำให้สีไทยโต3 plus 3% plus นะครับแต่ตอนนี้ตัวเลขมันออกมาจากหลายๆสถาบันก็คงอยู่ราวๆ 2% นะครับดีหน่อยก็น่าจะประมาณ 2.2% นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเศรษฐกิจที่โตต่ำอีกปีนึงแต่ว่ามันไม่ได้โตปีเดียวไงคุณนิตรีคุณอัญญพัฒน์ท่านผู้ฟังครับถ้าดูย้อนหลังไปมันก็โตต่ำต่อเนื่องอ่ะก็เลยไม่รู้จะหาคำไหนที่มัน ดีไปกว่าซ้ำซากนะผมก็ดีใจที่คุณนิตรีคุณอัญญพัฒน์ชอบสัมผัสในที่ผมตั้งไว้ให้นะโตต่ำซ้ำซากนะครับถ้าจะให้ลองทายตั้งแต่ปี2557จนถึง2568เราไม่เอาช่วง63เป็นต้นมาเพราะช่วงนั้นมีโควิดเราติดลบไปเยอะอาจจะไม่เป็นธรรมกับรัฐบาลเท่าไหร่แต่ถ้าดูยาวๆตั้งแต่57 ย้อนหลังไป57จนถึง68เนี่ยคุณนิสรีคุณภัทรท่านผู้ฟังลองทายสิครับว่า4ประเทศไทยเนี่ยเติบโตเฉลี่ยสักเท่าไหร่อาเซียน5อาเซียน5ก็อย่างสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยแลนด์อินโดนีเซียนะครับอาเซียน5เนี่ยโต 4% เศษเศษ 4.3% ในช่วง2557ถึง2068ประเทศไทยโตสักเท่าไหร่ดีคุณอิจรีคุณอัญญพัฒน์
0: เล็กๆน้อย
3: ๆเล็กๆน้อยๆ
1: โตสัก
3: ไม่ถึง
1: เท่
3: าไหร่ดี
1: ไม่ถ่าเท่าไหร่นะ 1%
0: ช่วงหลังๆดิฉันจำได้ตัวเลขจะเป็นแบบ1หลักแล้วก็เป็น1หลักในโซนที่ต่ำที่สุดของเลข1หลักอะค่ะอาจารย
1: ์ถึง1ไหมคะเอางี้ดีกว่า
3: 1.9 นะครับก็แต่ว่า 1.9 เนี่ยถือว่าต่ำมากเพราะเราต้องโต 3.5% เป็นต้นไปนะครับ 4.5 เราเคยทำได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเห็นได้ว่ามันแผ่วลงเรื่อยๆนะเวลาผมประมาณ10 กว่าปีละ10ที่เริ่มออกเดินสายบรรยายเรื่องอาเซียนเนี่ยผมชี้ให้เห็นนะครับถ้านับตั้งแต่ปี2534ท่านผู้ฟัง2534จนถึง2543 10ปีนั้นเราโต 4.6% 10ปีต่อมาคือ2544จนถึง2553เราก็เติบโต 4.6% ที่เหลือเราก็เติบโตสารวันเตี้ยลงเหลือตอนนี้เฉลี่ยประมาณ 2% นะพูดตัวเลขกลมๆนะตัวเลขประมาณ 2% เท่านั้นเองแล้วปีนี้ก็คาดว่าจะเติบโต 2-2.2% เพราะฉะนั้นจะมีคำไหนเหมาะสมไปกว่าโตต่ำซ้ำซากไปกว่านี้คุณอิศรีคุณนภัทรมันก็ไม่มีใช่ไหมมันก็ไม่มีแล้วก็จำได้ใช่ไหมครับเวลาเราคุยกันถึงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเราก็บอกว่าพอถึงปีสุดท้ายของการที่เราอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปี2580เนี่ยประเทศไทยจะเป็นประเทศรายได้สูงนะประเทศรายได้สูงก็คือประเทศที่ประชากรในประเทศมีรายได้เฉลี่ย14,000ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีตัวเลขกลมๆนะครับตัวเลขกลมๆ 14,000 เศษๆเนี่ยนะครับประมาณนั้นตอนนี้เรา 7,000 เศษๆนะครับคุณอิศรีคุณอนัญญพัฒน์เพราะฉะนั้นถ้าจะไปให้ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยแปลว่าจากปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยจนถึง2080เนี่ยเราต้องเติบโตเฉลี่ย 5.4% 5.4% ปีนี้เราโต 2.2 ก็2คูณยังไม่ได้ 5.4 เลยเนาะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นที่มาของสิ่งที่ท่านรองนายกเองนิติประกาศว่าจากปีนี้3% plus เติบโตแล้วเนี่ยจากนี้ไปจะต้องเติบโต 5% plus เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ2580ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงแต่ทีนี้ในรายงานธนาคารโลกท่านผู้ฟังรายงานธนาคารโลกก็ทั้งธนาคารโลกทั้ง IMF ทั้ง OECD เขาจะมาศึกษาวิเคราะห์เศรษฐกิจทุกประเทศนะครับแล้วก็จะมีรายงานออกมาในรายงานธนาคารโลกฉบับล่าสุดที่เผยแพร่มาในเดือนกันยายนเนี้ยที่สำนักข่าวหลายสำนักข่าวก็บอกโอ้ประเทศไทยต้องเน้นอยู่5อุตสาหกรรมโน่นนี่นั่นถึงจะเป็นประเทศรายได้สูงแล้วเนี่ยก็เขียนไว้ระหว่างบรรทัดผมพยายามสรุปในภาษาง่ายๆนะครับก็บอกว่าถ้าเราไม่ปฏิรูปประเทศไม่ปรับปรุงอย่างใหญ่นะไม่ใช่ปรับปรุงอย่างที่เราพูดนะแต่ต้องปรับปรุงอย่างที่อย่างใหญ่ทั้งหลายปฏิรูประบบราชการปฏิรูประบบการศึกษาลงทุนในการศึกษาลงทุนในอันดีโน่นนี่นั่นเนี่ยนะครับถ้าเราเติบโตประมาณเนี้ยเราจะไม่ไปถึงเป้าหมายการเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2590เพราะการจะเติบโต 5.4% ได้นั้นต้องมีการบ้านอีกเยอะเลยนะครับแล้วถ้าเรายังเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เขาคงรวมในสิ่งที่เราประกาศไปแล้วว่าจะทำอะไรเนี่ย เราจะเป็นประเทศรายได้สูงหลังปี2180สักกี่ปีคุณอนันต์พัฒน์คุณอิศรีตอนนี้ไทยเราตั้งเป้า2580นะเราจะเป็นประเทศรายได้สูงแต่ธนาคารโลกบอกถ้าประเทศนี้ทำแบบนี้อยู่แล้วก็นะครับเราจะเป็นประเทศรายได้สูงภายในปีสักเท่าไหร่ดีครับเอาเป็นปีพ.ศ.ก็ได้แต่บอกใบ้ว่ายังอยู่ในปี2500อยู่ยังไม่ทะลุ2600
0: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอก 2580ใช่
1: มั้ยคะมันก็ไกลแล้วนะ
0: สิ่งที่ที่ฉันคำนวณเนี่ยคืออายุของเรา2คน
1: เราจะทันมั้ย
0: เราจะอยู่ไหนนะ
1: เราจะอยู่ทันได้เป็นประเทศรายได้สูงมั
0: ้ยเรายังเป็นแรงงานอยู่มั้ย
3: ก็อีก11ปีอีก11ปีอ๋อ11ปี2580ก็ทั้ง2ท่านก็ประมาณ30เศษอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: จริงค่ะอาจารย
3: ์ธนาคารโลกบอกอย่างนี้ครับบอกว่าถ้าเรายังเป็นแบบนี้เราไม่ปฏิรูปจริงจังคำว่าปฏิรูปจริงจังเนี่ยจะไม่ค่อยตรงกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำเท่าไหร่นะครับท่านผู้ฟังถ้าเราไม่ปฏิรูปจริงจังเนี่ยเราจะเป็นประเทศรายได้สูงในปี2599
1: คือ
3: ช้า
1: ปีอีก11
3: 19ปีสิพอเรา2580ใช่ไหม
1: ค่ะ
3: อันนี้ถ้าหาโลกบอก 2,599 คุณอาจจะได้เป็นนะถ้าคุณยังเติบโต 2% เสร็จๆอย่างเนี้ย
0: ใส่อิมแพลนต์แล้วค่ะดิฉันตอนนั้นรากฟันเทียม
3: นะครับอันเนี้ยคือปัญหาใหญ่ที่เราเกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนรัฐบาลก็มองเห็นผมก็มั่นใจว่ารองนายกเอนิติมองเห็นแต่ว่าเวลามองเห็นกับทำให้เกิดขึ้นจริงเนี่ยประเทศไทยมีปัญหานะผมพูดมาตลอดเราเขียนในแผนพัฒนาสีสังคมแห่งชาติมาตลอดว่าจะโตเท่านั้นเท่านี้ปัญหาอยู่ตรงนี้เห็นหมดเห็นปัญหาสารพันแต่ดันไม่รู้วิธีแก้ไขเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมก็จะไปร่วมฟังแผน14อีกแล้วก็เชิญไปฟังอีกเราก็แต่เขาไม่ค่อยให้พูดนะครับเขาก็ไปฟัง
0: ให้ฟังอย่างเดียว
1: ไม่ฟังอย่างเดียว
3: แต่ผมก็มั่นใจว่าเราทำไม่เป็นก็เรื่องเดิมๆที่เคยพูดมาตลอดแต่ว่าเราฟังเฉพาะประเทศไทยเราก็คุ้มใจแล้วใช่ไหมครับคุณอิศรีคุณยภัทรตอน2124สองท่านเกิดได้ยังเนี่ยพศ2124
0: ยังค่ะ
3: ยังใช่ไหม ปีนั้นผมเข้าเรียนธรรมศาสตร
1: ์
3: ผมก็เรียนธรรมศาสตร์แล้วปีนั้นเนี่ยเราประเทศไทยยังจำได้เลยเราจะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชีย
0: ใช่
3: นะเราแข่งกับมาเลเซียอ๋อตอนนั้นเรากำลังอยู่ในยุคกำลังจะเข้าสู่ยุคช่วงโชติชัชวาลเจอน้ำมันเจอก๊าซธรรมชาติโน่นนี้นั่นเราไปทำอีสเทิร์นซีบอร์ดเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ซึ่งถือว่าเก่งที่สุดในประเทศแล้วตอนนั้นก็บอกว่าเนี่ยเรามีโอกาสจะเป็นเสือตัวที่ห้าของเอเชียเราแข่งกับมาเลเซียเท่านั้นมาเลเซียเล็กกว่าเราถึงแม้จะมีทรัพยากรธรรมชาติมีน้ำมันแต่ว่าด้วยความเล็กด้วยความแตกแยกทางเชื้อชาติประเทศไทยมีโอกาสชนะจะเป็นประเทศรายได้สูงก่อนมาเลเซียทีนี้ถ้ามาฟังขีดเส้นใต้ไว้ครั้งหนึ่งผมเคยพูดหลายครั้งแล้วแต่ว่าเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันประเทศรายได้สูงกับประเทศพัฒนาแล้วไม่เหมือนกันนะครับประเทศรายได้สูงเนี่ยดูเฉพาะรายได้เฉลี่ยของประชากรเป็นหลักนะถ้าเกิน 14,000 ซึ่งเขาจะปรับขึ้นทุกปีตามอัตราเงินเฟ้อตามพัฒนาการเนี่ยนะครับตอนนี้มัน 14,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเนี่ยแต่ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะดูคุณภาพชีวิตคุณภาพการศึกษาจะดูความเหลื่อมล้ำจะดูหลายๆตัวเพราะฉะนั้นการเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยมันดูดีกว่าประเทศรายได้สูงรายได้สูงนี่ดูเฉพาะเงินในกระเป๋าประชาชนเฉยๆนะครับทีนี้เรากับมาเลเซียก็แข่งกันถ้าคุณอิศรีเมื่อช่วงเช้าก่อน7โมงเช้ารายงานซึ่งเขาเกิดการให้อภัยโทษนะชิปราซัก
0: ใช่ค่ะ
3: นะครับโกง 20,000 กว่าล้านยังติดคุกอยู่กับบ้านได้เนี่ยผมว่าก็มาเลเซียก็ตกต่ำไปเยอะนะครับแล้วช่วงนี้มันเหมือนสุกเข้าพระเสาแทรกของอาเซียนนะผมเพิ่งได้คุยกับเพื่อนอินโดนีเซียมีแหล่งข่าวหลายคนเขาก็บอกว่าไม่มีช่วงไหนที่เลวร้ายไปกว่านี้แล้วในอินโดนีเซียภายใต้ผู้นำคนนี
0: ้
3: คอร์รัปชันหนักมาก
0: ะ
3: นะครับโจโควีที่ผมเคยชื่นชมในสมัยแรกสมัยที่สองก็ไม่ธรรมดาเลยก็ไม่แต่ว่าเนียนๆหน่อยเนียนๆหน่อยเขาบอกสมัยนี้โจงครึ่มมาก
0: สมัยนะแรกนี่ดูงานอยู่หรือเปล่าคะ สมัยสองเป็นโปร
3: แต่ว่ามันเป็นเหมือนกันทุกประเทศนะคุณเดชเรย
0: ์
3: ท่านผู้ฟังผู้นำที่อยู่นานๆเน
0: ี่
3: ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมือสกปรกกันทั้งสิ้นนะครับแล้วยิ่งใช่เห็นช่องและมีอำนาจเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งคอรัปมากเท่านั้นโจโควิชสมัยที่2ก็คอรัปเห็นได้ชัดนะมีการพยายามทำเพื่อตัวตนครอบครัวและพรรคตัวเองแต่พอสมัยนี้เขาบอกว่าโจงครึ่มเลยครับโจงครึ่มมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดการณ์ได้ว่าอินโดนีเซียจากที่จะเติบโตแบบอย่างมากก็อาจจะมีความชะลอตัวลงมีความขัดแย้งในประเทศค่อนข้างเยอะวันนี้ในเรื่องพวกนี้นะครับกลับมาที่มาเลเซียมาเลเซียก็ทำท่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเคยมีโอกาสสัมภาษณ์ภริยาของนายกคนปัจจุบันตอนที่ท่านติดคุกอยู่นะตอนนายกติดคุกเนี่ยคนนี้ผมเคยไปสัมภาษณ์ ภรรยาท่านนายกที่บ้านท่านผมก็ถามตรงๆว่าการเมืองมาเลเซียเนี่ยมันเกียร์เสียแบบไทยได้ไหมก็บอกได้หมดท่านก็ตอบตรงว่าได้หมดการเมืองมันเป็นเรื่องของการเจรจาการต่อรองยังมีเทียบอยู่ยังตกใจอยู่ตอนนั้นนะครับก็เพราะฉะนั้นการให้จะอภัยโทษกับนาชีปราศักดิ์ซึ่งโกง 20,000 กว่าล้านในคดีวัน MDB เนี่ยก็เป็นผมว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นในทิศทางที่ไม่ดีของมาเลเซียแต่กระนั้นก็ตามถ้าจำได้นะครับตอน2524เนี่ยมหาเทขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียท่านผู้ฟังพอขึ้นเสร็จแล้วเขาก็บริหารประเทศตามแผนพัฒนาสิทธิสังคมของแห่งชาติที่เขามีอยู่พอ2534 10ปีผ่านไปนายกมหาเทประกาศวิชั่น2020วิสัยทัศน์2020ก็คือ2563เนี่ยว่ามาเลเซียจะเป็นประเทศรายได้สูงนะครับก็คือประกาศล่วงหน้า30ปีเลยนะ2534ประกาศบอก2563จะเป็นประเทศรายได้สูงไทยก็หัวเราะคือฉันเหนือกว่าเธอตั้งเยอะฉันเป็นก่อนเธอแน่ๆมหาเทก็ปฏิรูปประเทศปราบคอร์รัปชันแล้วก็ลุยมานะครับแต่พอนาจิปราซักมารับลูกต่อเนี่ยเกิดการคอร์รัปชันหนักแล้วมีปัญหาเรื่องราคาน้ำมันที่เป็นรายได้ของมาเลเซียมาเลเซียก็เลยสะดุดไปไม่ถึงเป้า63แล้วนาจิปราซักก็มาปฏิรูปประเทศที่ชื่อวันมาเลเซียที่มาก่อตั้งกองทุนที่มาพัฒนาประเทศที่ชื่อวัน MDB แล้วก็มาโกงก็เลยเป็นเรื่องวุ่นวายอื้อฉาวเศรษฐกิจก็สะดุดไปแล้วก็มีความขัดแย้งในเชิงการเมืองเปลี่ยนนายกแทบจะทุกปีในของมาเลเซียนะครับแต่กระนั้นก็ตามปีหน้าปีถัดไปไม่เกินแล้วครับมาเลเซียจะเป็นประเทศรายได้สูงคุณอิสรีวันนี้รายได้เข้า 13,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเข้าไปละเพราะฉะนั้นถ้าปีหน้าเขาไม่สะดุดอะไรเขาเป็นประเทศรายได้สูงเนี่ยประเทศไทยเราก็จะหน้าแตกร่วมกันทั้งประเทศนะอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือช้าสุดแย่สุดสะดุดเนี่ย2571มาเลเซียจะเป็นประเทศรายได้สูงท่านผู้ฟังฟังดูน่าเศร้าไหมครับน่าเศร้านะแต่เดี๋ยวกลับมาฟังดูเวียดนามแล้วกันว่าจะเศร้ายิ่งขึ้นหรือเราจะเริ่มดีใจขึ้นเราพักสักครู่ดีไหมครับ
0: ดีค่ะเดี๋ยวมาขยายความเจาะลึกกันต่อช่วงหน้าค่ะ
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เรื่องเศรษฐกิจนะคะที่อาจารย์เมื่อสักครู่ก็ยกภาพให้เห็นนะว่ามาเลเซียเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายที่จะเป็นประเทศรายได้สูงในปีจำได้ไหมคะคุณผู้ฟังประเทศรายได้สูงแล้วเขาก็เหมือนจะทำได้จริงนะที่เขาตั้งใจจะทำให้บรรลุเป้าหมายนะคะในขณะเดียวกันอาจารย์บอกว่าจะยกตัวอย่างเวียดนามด้วยเชิญค่ะอาจารย
3: ์ครับเวียดนามเนี่ยถ้าย้อนให้เห็นภาพนะครับ2518เขาเพิ่งรวมเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ได้ก่อนหน้านี้ก็รบพุ่งกันอุตลุดแล้วก็อพยพหนีตายกันเยอะแยะไปหมดมาอยู่ที่เมืองไทยก็เยอะนะครับพอรวมประเทศได้ก็บริหารแบบคอมมิวนิสต์เต็มตัวเศรษฐกิจก็ตกต่ำมากจนปี2529ถึงรูปปฏิเทศถึงรูปปฏิรูปประเทศที่เรียกว่าดอยเหมยนะครับบริหารการเมืองแบบคอมมิวนิสต์แต่บริหารเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแบบตลาดแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเพิ่งเริ่มพัฒนาจริงๆจังๆก็2529ปีนี้2569ก็40ปี41ปีนะครับเมื่อเริ่มพัฒนาปฏิรูปประเทศที่เรียกว่าดอยเหมย2529เนี่ยพอถึงปี2134ผมไปดู GDP ประเทศเขาเนาะGDP ประเทศเขาเทียบกับประเทศไทยตอนนั้นนะ GDP ประเทศเขามีประมาณ 10% ของประเทศไทยคุณอิสรีคุณอัญชพัฒน์ท่านผู้ฟัง2534เศรษฐกิจเวียดนามมีขนาด 10% ของประเทศไทยคือเล็กกระจิ๋วเดียวเลยนะแล้วคนเขาเยอะกว่าเราเนี่ยเพราะนั้นคนเขายิ่งยากจนมากถ้าดูรายได้ต่อหัวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเสี้ยวเดียวของเราเลย นะครับแต่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเศรษฐกิจเวียดนามเมื่อเทียบขนาดกับประเทศไทยเนี่ย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของประเทศไทยนะครับไล่เรียกว่าหายใจรถต้นคอมาเลยนะครับจาก 10% ในปี2534วันนี้ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเห็นภาพไหมครับว่าทำไมเราผมถึงใช้คำว่าโตต่ำซ้ำซากตรงนี้นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าน่าตกใจนะครับและขณะที่ผมบอกไปแล้วว่าถ้าเราไม่ขยับอะไรแรงๆเนี่ยเราจะเป็นประเทศรายได้สูงในปี2599ใช่ไหม
1: ค
3: ุณอิศรีคุณอัญพัฒน์วันนี้ถ้าเวียดนามเติบโตในข่ายแบบเนี้ยในอัตราที่เขาโตประมาณเนี้ย 4-5% 6% ตรงเนี้ยเขามีโอกาสจะเป็นประเทศรายได้สูงก่อนปี2588ที่เขาตั้งเป้าไว้ก่อนปี2588เขาตั้งเป้าว่า2588เขาจะเป็นประเทศรายได้สูงนะครับแต่ธนาคารโลกบอกว่าแต่ถ้าโตประมาณ 6% ได้เฉลี่ยเนี่ย2585ก็ได้เป็นแล้วนะแล้วนึกสิครับว่า2585เขาได้เป็นแล้วเรา2599ได้เป็นประเทศรายได้สูงเนี่ยเราจะเอาหน้าไปไว้ตรงไหนเราจะเอาหน้าไปไว้ตรงไหนนะครับอันเนี้ยน่ากลัวมากนะครับถามว่าเวียดนามทำอะไรเราเห็นหมดนะครับเขาปฏิรูปภาครัฐเขาทำได้เร็วกว่าเราเขาปราบคอร์รัปชันเขาทำได้ดีกว่าเราเขาลงทุนการศึกษาเด็กเขาเก่งกว่าเราเนี่ยครับก็สามสี่เรื่องที่ผมย้ำไปย้ำมาเป็นแผ่นเสียงตกร่องเนี่ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพูดไว้จะน่ากลัวมากเลยนะครับจีนเวลาเราไปเอ่ยชื่อประเทศนั้นประเทศนี้แต่ก่อนเวลาบรรยายอาเซียนผมบอกดูสิงคโปร์สิแต่ก่อนก็ไม่ต่างเราเดี๋ยวนี้พัฒนาไปได้ไกลมากเลยก็จะมีคนในห้องสัมมนาซึ่งรักชาติรุนแรงยกมือค้านผมเสมอนะคุณอิศรีคุณอนุพัฒน
1: ์
3: บอกว่าอาจารย์ไม่ยุติธรรมหรอกไปยกตัวอย่างสิงคโปร์มันคน 4-5 ล้านคนตัวหารน้อยเรา60กว่าล้านอะไรเงี้ยถ้าผมเล่าจีนก่อนจีน 1,400 ล้านคน 1,400 ล้านคนในปีที่ผมเข้าเรียนธรรมศาสตร์2524เนี่ยคุณอนุพัฒน์คุณอิศรีครับรายได้ต่อคนต่อปีของเขาเนี่ย220ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีคนไทยเรา760เรามากกว่าเขา3เท่าเศษๆนะรายได้ต่อหัวเราเนี่ยมากกว่าเขา3เท่าเศษๆนะครับเราคิดดูเศรษฐกิจเขาต้องโตเท่าไหร่ถึงเอา 1,400 ล้านคนไปหารค่าเฉลี่ยเนี่ยเขาต้องเหนื่อยขนาดไหนทราบไหมครับขณะที่ตัวเลขคาดการณ์ปีล่าสุดรายได้ต่อหัวของคนไทยประมาณ 7,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเนี่ยนะครับของจีนเท่าไหร่ดีคุณอิตาลีคุณอนุพัฒน์จีนได้รายได้ประเทศมันเท่าไหร่ต้องเอา1,400ล้านหารของไทยเอา60เศษๆ6เอา70ล้านหารเอาเป็นกลมๆเมื่อตอน2524เขา220นะครับดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีคนไทยเรา760ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีมากเขา3เท่าเศษๆแต่ว่าเราทราบดีว่าสีชิ้นผิงท่านรัฐดีเนี่ยเขายกคนหลายร้อยล้านคนพ้นความยากจนเขาปฏิรูปประเทศอย่างรุนแรงเขาปราบคอร์รัปชันจนโปร่งใสกับเราวันนี้รายได้ประเทศจีน 14,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนะครับคุณอิศรีคุณอัญพัฒน
1: ์
3: เพราะฉะนั้นปีนี้ปีหน้าละนะครับเศรษฐกิจจีนจะอาจจะได้รับการประกาศว่าเป็นประเทศรายได้สูงคิดดูสิประเทศซึ่งคนมีรายได้น้อยกว่าเรามากกว่า3เท่าวันนี้มากกว่าเรา2เท่าแล้วตัวหารคือ 1,400 ล้านคนเพราะฉะนั้นคนมากคนน้อยไม่ใช่ข้ออ้างที่เราจะเป็นประเทศรายได้สูงหรือเศรษฐกิจโตต่ำหรือโตสูงแต่เป็นเรื่องยุทธศาสตร์ในการบริหารประเทศต่างหากนะครับเพราะนั้นมาถึงตรงเนี้ยผมพยายามจะพูดค่อยๆย้ำตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าการที่เราโตต่ำซ้ำซากเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการเป็นประเทศรายได้สูงการเป็นประเทศรายได้สูงไม่ได้แปลว่ามันเป็นหน้าเป็นตานะแต่หมายถึงประชาชนคนไทยทุกคนมีรายได้มากขึ้นนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะทีนี้ทั้งหมดที่โตต่ำซ้ำซากเนี่ยถ้าสรุปในภาษาผมจากทุกรายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลก IMF หรือ OECD เวลามาเตือนไทยเนี่ยก็3เรื่องเดิมคุณอิศรีคุณอนุพัฒน์ท่านผู้ฟังเรื่องที่1ก็คือประสิทธิภาพภาครัฐ นะครับภาครัฐเราไม่เก่งซึ่งทำให้รวมไปถึงเรื่องคอร์รัปชันด้วยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับคำว่าภาครัฐไม่เก่งก็คือกฎหมายที่มันยุบยับยุบยับภาครัฐที่มันใหญ่เกินไปภาครัฐที่คอร์รัปชันอันที่สองคือเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยที่มันหนักหนาสาหัสแล้วถ้าไม่เริ่มแก้ตรงนี้ไปไหนไม่ได้แน่ๆแล้วอันที่สามก็คือเรื่องการศึกษาที่คนของเราไม่เก่งนะครับเราผลิตคนออกมาไม่เก่งคะแนนพิซซ่ามาเรายังสอบตกแต่ไม่เก่งไม่พอเนาะไม่เก่งผลิตคนไม่เก่งออกมาแล้วเพิ่นผลิตคนไม่เก่งไม่ตรงความต้องการของภาคเอกชนซะด้วยในรายงานธนาคารโลกฉบับล่าสุดเนี่ยระบุไว้ว่าปัญหาใหญ่ๆของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือเรื่อง productivity ก็คือผลิตภาพของเราไม่ดีซึ่งขึ้นอยู่กับระบบการศึกษานะครับซึ่งทำให้คนไม่เก่งแล้วก็ไม่สามารถผลิตคนไปป้อนอุตสาหกรรมที่ต้องการได้สังคมสูงวัยนะเราจะขาดแรงงานแล้วก็ยังเป็นภาระของภาครัฐมากขึ้นนะครับกับดักการลงทุนอันนี้เป็นประโยคน่าสนใจวันจันทร์หน้าจะมาขยายต่อให้ฟังว่าเราดึงดูดตัวเลขการลงทุนได้แต่เราไม่สามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได
0: ้
3: Data Center เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดี
1: ตามเขาไม่ทัน
3: เ
1: นี่ย
3: จะคืออย่างนี้ครับอย่างนี้ไงครับคุณอิศรีคุณธนภัทรอย่างเราบอกเราเป็นดีทรอยต์ของเอเชียญี่ปุ่นมาตั้งฐานโรงงานผลิตรถในไทยเรามีรถแบรนด์ของเราเองหรือยังพอเขาขยับไปเป็นรถไฟฟ้าซึ่งง่ายกว่ารถสันดาปน้ำมันเนี่ยรถน้ำมันเนี่ยเราก็ยังไม่มีรถไฟฟ้าของตัวเองนะเวียดนามทำแบบนี้เป็นเรามีแต่ตัวเลขการลงทุนแต่เรารับเทคโนโลยีไม่ได้เราก็เป็นรับจ้างผลิตไปเรื่อย
1: ค่ะ
3: นะครับแล้วความเจริญของเรากระจุกอยู่ที่กรุงเทพที่เดียวเราไม่กระจายความเจริญเลยนะครับอันนี้เป็นภาพที่ธนาคารโลกเขาชี้เห็นปัญหานะครับในวันจันทร์หน้าเดี๋ยวผมจะมาขยายความว่าเอ๊ะถ้าเราจะไม่โตต่ำซ้ำซากเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างแล้วผมจะชี้เห็นว่าธนาคารโลก IMF OECD รวมถึงผมเองเนี่ยเห็นสอดคล้องต้องกันไม่กี่เรื่องเท่านั้นเองครับแต่เชื่อว่าเมืองไทยถ้าทำจริงจะต้องทำได้นะครับ
0: นั่นสิเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันต่อสัปดาห์หน้านะคะว่ามีหนทางใดบ้างที่เราจะทำได้ให้หลุดพ้นจากตรงนี้ไปซะค่ะเช้านี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์เกษมสันต์วิรากุล
3: ด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะพวกเราลาไปก่อนนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนมากที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำเช้าๆแบบนี้ 7:30 ถึง 8:00 ค่ะซึ่งก็เป็นการรายงานนะคะในประเด็นที่หน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งนะคะมีประเด็นอะไรให้ได้ติดตามกันนะคะวันนี้ก็มาพบกันในวันจันทร์วันทำงานที่21 กันยายน 2569อยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมติดตามเราได้นะคะตอนนี้ก็กำลังดูอยู่นะคะเรื่องการไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะถ้าขึ้นมาแล้วยังไงก็ทักทายแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรวมถึงถ้าคุณผู้ฟังฟังเราผ่านช่องทางอื่นนะคะแล้วก็สามารถส่งคอมเมนต์นะคะส่งข้อความส่งความคิดเห็นมาทาง Facebook ของ FM 100.5 ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะอ่านกันนะคะถึงแม้ไม่ได้อ่านเอาอากาศแต่ว่าอ่านแน่นอนแต่ในส่วนวันนี้ค่ะคุณณรงค์เมื่อวานที่มีเหตุไฟไหม้รถไฟฟ้านะคะ MRT สายสีน้ำเงินสีม่วงเนี่ยวันเมื่อวานคนก็กังวลนะว่าจะเอายังไงดีเนี่ยชีวิตชั้นเช้านี้มาทำงานได้ไหมเพราะว่าคาดว่าถ้าไม่สามารถเดินทางได้คนก็จะไปแออัดในช่องทางการเดินรถของขสมกปกติมันจะติดไหม
0: ครับก็วันนี้ก็ทุกอย่างแก้ไขเสร็จเรียบร้อยไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะเปิดเดินรถได้ทุกสถานีแล้วเดี๋ยวจะมีรายงานให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับทราบด้วยนะครับมีเรื่องของเอเชียนเกมนะครับไทยเราก็กวาดมาได้3 เหรียญทองละเมื่อวานนี้นะครับและจะมีประเด็นเรื่องของการเมืองหัวสวยังคงพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่าประเด็นเรื่องของเอเชียนเกมน
1: ะ
0: น่าสนใจนะเพราะว่าเทคบอลเนี่ยเราระดับโลกนะฮะพอมาเอเชียนเกมไม่มีใครต้านทานไทยเราได้เลยนะครับแต่ว่ามีเรื่องดีๆนะครับ
1: ใช่นะคะเดี๋ยวก่อนจะไปข่าวอื่นๆเนี่ยดิฉันขอมาข่าวนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าดูในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะหลายฉบับก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะก็สร้างความปลาบปลื้มใจสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะเพราะว่าในหลวงพระราชทานสิ่งของเยี่ยมอาสาที่บาดเจ็บจากเหตุไม่สงบนะคะก็ทำให้แต่ละคนก็มีกำลังใจค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่สมาชิกนโรดมปุยรุกสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกอัมมานชูดิงนายหมู่ใหญ่อัมรินขุนทองสมาชิกสุไลมานนาควารินสมาชิกซุปฮานเจ๊ดือเลาะสมาชิกเอกมะกอเซงกาจินายหมู่ใหญ่ดุนฟาตะสาหะสมาชิกรูดีลาวาสมาชิกอารหิมนางเงาะกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายรอบวางระเบิดซุ่มยิงนะคะรอบวางระเบิดแล้วก็ซุ่มยิงรถบรรทุก6 ล้อที่ใช้ขนกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินทร์ที่13บริเวณถนนสายสุขีรินทร์จะแนะที่ในพื้นที่อำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาค่ะก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับกำลังพลทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลทั้งหมดอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของการเมืองครับประเด็นเรื่องของหัวสวยังคงพาดหัวข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางกกต.ครับได้เปิดเผยมติการพิจารณาสำนวนการแต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในข้อกล่าวหาที่4-7ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2561ซึ่งมีการพิจารณาไปเมื่อ14กันยายนแล้วก็เผยแพร่เป็นข่าวนะครับเมื่อ20กันยายนข้อกล่าวหาดังกล่าวก็ประกอบด้วยข้อกล่าวหาที่4ครับจะทำเสนอสัญญาว่าจะให้หรือว่าจะเตรียมทรัพย์สินหรือว่าผลประโยชน์อื่นใดข้อกล่าวหาที่5เลี้ยงหรือว่ารับจัดเลี้ยงผู้ใดข้อกล่าวหาที่6เรียกหรือว่ารับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อสมัครหรือไม่รับสมัครเลือกนะครับเพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครข้อกล่าวหาที่7เรียกรับหรือยอมที่จะรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใดนะครับแล้วก็มีการเปิดชื่อกลุ่มที่กกต.มีมติส่งศาลฎีกาครับก็แยกเป็นกลุ่มอย่างนี้เลยนะครับกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรณีที่1กกต.มีมติเอกฉันท์ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาดำเนินคดีอาญานะครับกลุ่มที่2จังหวัดอุทัยธานีมีมติ6-1ครับให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาดำเนินคดีอาญาทุกกรณีนะครับก็ได้แก่ผู้ร้องที่10 นายเสกจุนเกศรนะฮะแล้วก็ผู้ถูกร้องที่134นะครับอลงกตวรกีกลุ่มที่3นครศรีธรรมราชครับมีมติ6-1ให้ยื่นคำร้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาทุกกรณีกลุ่มที่4กลุ่มสงขลาครับกรณีที่1ผู้ถูกร้อง63นายโสพลมโนมยานะครับแล้วก็ผู้ถูกร้องที่174นายอำนาจกิติโชติมีมติ6-1ครับกลุ่ม5จังหวัดหนองบัวลำภูครับก็ถูกร้องเหมือนกันกลุ่ม6จังหวัดสิงห์บุรีก็6-1มีมตินะครับกลุ่ม7ภูเก็ตครับกรณีที่1มีมติ6-1เหมือนกันในการส่งศาลฎีกากลุ่มจังหวัดราชบุรีมีมติ5-2ให้ส่งคำร้องประเด็นก็ได้แก่ผู้ถูกร้องที่202ครับนายณพินทร ศรีสันพางผู้ถูกร้องที่215นายเมธัสสิทธิ์ลักณทินวงศ์นะครับและผู้ถูกร้องที่217นายชัยวิทย์บวงงามผู้ถูกร้องที่218นายสำอางแก้วประดับผู้ถูกร้องที่139นายวิถีสุพิทักษ์ซึ่งเป็นสวสำรองถูกร้องไปด้วยนะฮะมีกลุ่มนครพนมก็มีมติส่งศาลฎีกาเหมือนกันกลุ่มจังหวัดสุโขทัยมีมติ 6-1 ส่งศาลฎีกาเหมือนกันนะครับนี่คือเป็นมติของกกต.ที่เปิดเผยรายละเอียดปลีกย่อยออกมาเมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับกกต.กลางมติหัวสว.แจงยิบข้อกล่าวหา 4-7 พิสิทธิ์ชี้ใช้มาตรฐานเดียว138สว.กกต.เปิดมติสอบหัวเลือกสว.ทั้ง427คนระบุข้อกล่าวหาที่ 4-7 ส่งศาลฎีกาคดีคดีอาญา77รายขณะที่บางสำนวนมีมติยกคำร้องทั้งเอกฉันท์และก็เสียงข้างมากสว.เทวฤทธิ์สุดมึนมีชื่อยกคำร้องคดีหัวสว.แต่ไม่เคยถูกเรียกสอบอนุทินไม่หวั่นมีการขยายปมสว.เคลื่อนไหวการเมืองลั่นทุกอย่างต้องยึดตามกฎหมายสว.พิสิทธิ์เชื่อกกต.แจงจบหมดทุกประเด็นแล้วไม่กังวลถูกฟ้องศาลฎีกาตั้งห้าข้อสังเกตสงสัยสว.ส้มประชุมจูปิเตอร์ทำไมริบโทรศัพท์แยกสีริชแบนไล่ดูเทวฤทธิ์นันทนาล็อกไว้แล้วหรือไม่ทำไมต้องปิดห้องไม่ให้สื่อเข้าจี้ใช้มาตรฐานเดียวกับ138สว.โพเผยประชาชนไม่คาดหวังมติกกต.ไม่เชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมครับ
1: นอกจากนี้นะคะสว.เตรียมหารือรายงานอัปเกรดการเลือกตั้งเสรีชงริบอำนาจกกต.ตรวจสอบการเลือกตั้งเพื่อเปิดทางสภาถอดถอนค่ะโดยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภานัดประชุมสภาวันนี้นะคะโดยมีวาระพิจารณาสำคัญคือการรายงานศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมค่ะโดยมีการเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนนะคะสิทธิเสรีภาพการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาซึ่งก็มีนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสว.เป็นประธานกรรมการค่ะในรายงานเนื่องจากจะได้มีการยกบทเรียนการเลือกตั้งส.ส.ปี 62, 66แล้วก็69เป็นฐานการพิจารณาเพราะว่าพบปัญหาสำคัญก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างกฎหมายแล้วก็ระบบการเลือกตั้งนะที่พบว่ากกต.เนี่ยใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยและชี้ขาดประเด็นต่างๆไม่น่าเชื่อถือนอกจากนั้นยังล่าช้าในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรวมไปถึงรายงานของกมธ.พัฒนาการเมืองยังระบุด้วยว่ากกต.มีปัญหาเรื่องตีความซึ่งก็มักจะเป็นไปเพื่อในการป้องกันการความรับผิดชอบของตนเองโดยตีความเคร่งครัดที่เป็นอุปสรรคต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือว่าตีความคับแคบและระมัดระวังเกินไปนะคะและมีการใช้บทลงโทษที่รุนแรงในการตัดสินทางการเมืองทั้งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครนะคะรวมถึงยังมีข้อกังขาต่อมาของกกต.และความยึดโยงกับประชาชนโดยกกต.ชุดปัจจุบันมาจากรัฐธรรมนูญ60ที่มีรากฐานการยึดอำนาจทำให้กกต.ถูกตั้งคำถามที่มาแล้วก็ความชอบธรรมค่ะนอกจากนี้นะคะนายอนุทินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพูดถึงประเด็นกรณีหัวสว.ที่ดูเหมือนจะยังไม่จบแต่ก็มีรายงานการขยายไปยังหน่วยงานอื่นที่มีความกังวลนะคะนายกบอกว่าทุกอย่างเนี่ยยังมีการหยิบยกเรื่องนี้ไปเคลื่อนไหวต่อนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเพราะว่าเรามีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีองค์กรอิสระในการวินิจฉัยกรณีอะไรบ้างแล้วก็ยังกำหนดสิทธิ์ของประชาชนว่ามีอะไรบ้างถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาส่วนกรณีที่ว่าภูมิใจไทยได้ประเมินหรือไม่ทำไมคนยังไม่เชื่อว่าภูมิใจไทยไม่เกี่ยวในเรื่องนี้นายอนุทินบอกว่าไม่ได้ประเมินเพราะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะคะมาดูประเด็นนี้หน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะพาดหัวตัวใหญ่นะคะเป็นประเด็นหลักเลย กกต.เคลียร์ยิบข้อกล่าวหาที่3ถึง7เปิดมติคดีหัวสว.เผย5ต่อ2นายกเนวินรอดพิสิทธิ์ดีสอบวุฒิกลุ่มสีส้มอนุทินถกทีมไทยแลนด์ญี่ปุ่นแห่เลือกตั้งอบจ.นนท์คึกคักอนุทินบินญี่ปุ่นก่อนเริ่มอังกา81ถกทีมไทยแลนด์ขับเคลื่อนไหวงานยันไม่หวั่นขยายปุ่มคดีหัวเลือกสว.กกต.เปิดมติเคลียร์ยิบข้อกล่าวหา3ถึง7เผย5ต่อ2นายกเนวินรอดพิสิทธิ์ดีสอบวุฒิกลุ่มสีส้มค่ะ
0: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับเพื่อจะเดินทางต่อไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรนะครับไปประชุม UNGA 81นะครับแต่ว่าถึงญี่ปุ่นแล้วนายกรัฐมนตรีจะประชุมทีมไทยแลนด์วันนี้ครับโดยเมื่อวานนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกจะปฏิบัติภารกิจที่กรุงโตเกียวญี่ปุ่น 20-21 กันยายนนะครับแล้วก็เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่าง 21-24 กันยายนณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นจะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25-26กันยายนครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและก็เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยนายเอกภพนะครับยังบอกว่า21กันยายนครับนายกจะเป็นประธานประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นที่โรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวจากนั้นช่วงบ่ายจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเพื่อเริ่มภารกิจเข้าประชุม UNGA 81ที่นิวยอร์กครับโดยนายกให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเจรจาภาษีสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตนไม่ใช่ผู้ตั้งโจทย์และไม่มีการนัดพูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐทางคณะเจรจาที่เป็นผู้แทนการเจรจาและผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายรายงานบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการไว้แล้วครับและก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สหรัฐได้หยิบยกขึ้นมาซึ่งไทยเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการบรรลุข้อสรุปกับสหรัฐอเมริกาให้ได้นะครับก็ประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับมีภาพข่าวประกอบด้วยเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนางธนทนชาญวีรกูลภริยาครับเดินลงจากเครื่องหลังนำคณะเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเตรียมเป็นประธานประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นที่โรงแรมอิมพีเรียลวันนี้ครับก่อนเดินทางต่อไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่าง 20-27 กันยายนณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาพาดหัวข่าวนะครับสำหรับประเด็นการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพาดหัวข่าวไว้บอกว่ากรรมธิการวุฒิเสนอยกเครื่องเลือกตั้งหันอำนาจ7เสือกกต.ให้สภามีสิทธิ์ถอดถอนได้หนูบิน UN ลุยโต้เขมรไม่หวั่นถูกขยายปมหัวสว.อนุทินยกคณะบินร่วมเวที UN โวเต็มทีมลุยเขมรบนเวทีโลกยืนยันไม่หวั่นโดนขยายปมคดีหัวสว.เผยได้รับรายงานจากตำรวจกรณีทองเจือคนใกล้ตัวพัวพันทุจริตสอบท้องถิ่นสั่งทีมงานตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับ
1: ช่วงหน้านะคะมาติดตามความคืบหน้าเหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสีม่วงนะคะวันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
6: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ติดตามข่าวกันต่ออย่างที่บอกไปนะคะความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้รางรถไฟฟ้าเตาปูนนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งมีการแจ้ง จากประชาชนพบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสถานีเตาปูนถนนประชาราษฎร์สาย2แขวงบางซื่อเขตบางซื่อกทมค่ะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดูไปตรวจสอบนะคะจนช่วงประมาณบ่ายโมง50กับบ่าย2เนี่ยเจ้าหน้าที่สายตรวจสน.เตาปูนน่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพแล้วก็ระบบขนส่งมวลชน MRT สายสีน้ำเงินเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปตรวจสอบและมีการสั่งหยุดบริการเดินรถชั่วคราวนะคะหลังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาประมาณช่วงเที่ยงกว่าเนี่ยช่วงบ่ายก็เข้าไปตรวจสอบนะคะทั้งนี้นะคะจากการเข้าไปตรวจสอบก็ณเบื้องต้นมีการรายงานพบในเรื่องของความชื้นจากฝนตกหนักเนี่ยฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดความชื้นไฟฟ้าลัดวงจรนะคะทำให้เกิดไฟไหม้ควันขโมงนะคะในส่วนของการอำนวยความสะดวกประชาชนนะเบื้องต้นที่อย่างเร่งแก้ปัญหาซ่อมแซมมีการประสานขสมกเสริมรถรับส่งนะคะแล้วก็ผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ตรวจสอบรฟมก็เร่งหาสาเหตุโดยย้ำว่าถ้าจะเปิดบริการจะต้องปลอดภัยสูงสุดกับประชาชนในช่วงเมื่อคืนเนี่ยจากการรายงานนะคะทาง BEM เขาก็ยืนยันนะคะว่าจะสามารถเปิดให้บริการเช้าวันนี้ได้อย่างแน่นอนเพื่อจะอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะต้องเดินทางในเช้าวันจันทร์นะคะซึ่งก็เป็นไปตามนั้นค่ะเพราะว่าล่าสุดค่ะสามารถเปิดให้บริการได้แล้วนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีภาพประกอบนะคะใต้ภาพเขียนไม้รางรถไฟฟ้าโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนหลังเกิดไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายเคเบิลจนเกิดกลุ่มควันขโมงนะคะในรูปก็มีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมามีแสงไฟสีส้มแดงวาบๆเลยนะคะแล้วก็สั่งเร่งดำเนินการแก้ไขตรวจสอบระบบความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการส่วนพาดหัวข่าวบอกว่าคนกรุงขวัญผวาไฟไหม้รางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีเตาปูนรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนำลุยซ่อมคนกรุงระทึกไฟฟ้าไหม้ไฟฟ้ารางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินช่วงสถานีเตาปูนสถานีบางโพรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเต้นรีบลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันทีอย่างที่บอกล่าสุดค่ะเปิดให้บริการแล้วนะคะ
0: มีเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะครับคะแนนนับกันเสร็จไปเมื่อคืนนี้ช่วงประมาณสัก3ทุ่มยังไม่เป็นทางการครับก็ปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐกลุ่มพึ่งหลวงเอาชนะนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนไปขาดลอยกว่า 50,000 คะแนนครับเจ้าตัวประกาศพร้อมสารงานต่ออดีตนายกทันทีโดยเพจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนนทบุรีครับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีล่าสุดปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลข1จากกลุ่มพึ่งหลวงได้ 193,653 คะแนนอันดับ2ก็คือนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชน 138,274 คะแนนจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์นะครับ 376,278 คนโดยเมื่อตอน2ทุ่มคืนนี้ครับที่ศูนย์ประสานงานกลุ่มพึ่งหลวงนายนฤพลก็ประกาศชัยชนะหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยมีครอบครัวเย็นประเสริฐทั้งนางสาวพัชพรบุตรสาวพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีและก็สมาชิกอบจ.นนทบุรีกลุ่มพึ่งหลวงรวมทั้งประชาชนที่มาแสดงความยินดีจำนวนมากนะครับนายนฤพลขอบคุณชาวนนทุกท่านที่ยังให้ความไว้วางใจกลุ่มพึ่งหลวงเพราะถ้าไม่ได้คนมาเลือกเมื่อวานนี้ก็คงไม่มีวันที่เราจะยังเป็นที่ไว้วางใจอยู่นะครับพร้อมกล่าวถึงอดีตนายกธงชัยเย็นประเสริฐซึ่งมีศักดิ์เป็นคุณอาว่านโยบายที่วางไว้เป็นแนวทางที่ดีแล้วทุกคนรักท่านมากไปที่ไหนทุกคนก็มีแต่คนพูดถึงแล้วว่ารักท่านมากนะครับคิดถึงท่านมากอยากให้พวกเราสานต่อทุกนโยบายที่วางไว้ก่อนทิ้งท้ายว่าจะสานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้เพราะฉะนั้นขอให้ชาวนนสบายใจได้นะครับมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพนายนฤพลเย็นประเสริฐชูมือประกาศชัยชนะการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครับหลังคะแนนดำโด่งทิ้งห่างคู่แข่งจากพรรคประชาชนพร้อมสานต่อนโยบายของพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐผู้เป็นอาที่ล่วงลับเดินหน้าพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่องพาดหัวข่าวนะครับจากไทยรัฐครับไม่พลิกนฤพลนายกอบจ.นนประกาศชัยชนะตามรอยอเดส้มแพ้กระจุยฝนถล่มเมืองนนทำเลือกตั้งนายกอบจ.กล่อยประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันบางตาแต่ว่าโผไม่พลิกนะครับนฤพลได้ชัยชนะดำรงตำแหน่งนายกอบจ.นนตามอดีตครับ
1: ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงเป็นความคืบหน้าจุดรั่วน้ำมันนะคะที่ถนนเชื้อเพลิงหรือถนนพระราม3ช่วงนี้กรุงเทพนะคะก็มีเหตุไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้นะคะน้ำมันรั่วถนนซุดนะคะก็ แล้วเหตุการณ์นี้ก็เป็นความคืบหน้าต่อเนื่องที่ตรวจสอบให้นะคะว่าล่าสุดเนี่ยสามารถซ่อมแซมอย่างไรได้นะคะหลังจากที่ใช้เวลาตรวจสอบหลายวันในที่สุดก็พบรอยรั่วท่อส่งน้ำมันพระราม3เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมตรวจสอบโดยผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมเนี่ยลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเองนะคะสำหรับกรณีน้ำมันปนเปื้อนระบบท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงคลองเตยมีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปร่วมค้นหาต้นต่อเนื่องถึง13วันรู้สาเหตุปัญหาแล้วก็วางแนวทางการแก้ปัญหาแล้วแหละผู้ว่าบอกว่าสาเหตุเกี่ยวข้องกับการซุดตัวของพื้นดินที่แตกต่างกันบริเวณตอม่อทางด่วนเพราะว่าพื้นที่ที่มีฐานรากเสาเข็มรองรับซุดตัวน้อยกว่าขณะที่พื้นที่โดยรอบไม่มีฐานรากเกิดการซุดตัวต่างระดับเมื่อแนวท่อพาดผ่านพื้นที่ทั้งสองส่วนอาจเกิดแรงกดที่รอยต่อทำให้ท่อโค้งงอเกิดรอยร้าวแต่ว่าก็ในส่วนที่พบรอยร้าวที่ยังพบนั้นไม่สามารถยืนยันว่าได้ว่าเป็นจุดรั่วหลักหรือเปล่านะคะทำให้น้ำมันเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำที่จะต้องตรวจสอบระบบทั้งหมดก่อนสรุปสาเหตุอย่างชัดเจนแต่ขณะนี้ก็หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวชั่วคราวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สูบของเหลวปนเปื้อนออกจากระบบแล้วก็เฝ้าระวังการระเหยรวมถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสำหรับประชาชนประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะคะลุยซ่อมท่อน้ำมันรั่วแผลยาว6เซนติเมตรกว่านะคะต้นตอที่ปลอกครอบจอดตรวจทั้งระบบ32กิโลเมตรทีมวิศวกรเร่งซ่อมแซมแผลจุดรั่วท่อส่งน้ำมัน

0: ใต้ถนนพระราม3ย่านคลองเตยหลังค้นหานาน13วันค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักอีกครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้านะครับยังมีประเด็นที่เหลืออยู่ในหน้าหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสจะเข้าครม.พรุ่งนี้จะขยายเป็นเฟส2นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฟ้าฝนด้วยอุตุยังคงเตือนฝนตกหนักอยู่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของการฆาตกรรมสาวไทยในไต้หวันนะครับสื่อของไต้หวันรายงานครับว่ามีผู้ต้องสงสัยในคดีคือในอู่อายุ43ปีเป็นพนักงานบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งครับตั้งอยู่ที่เมืองไทจงโดยเขาก่อเหตุฆาตกรรมสาวไทยวัย38ปีซึ่งเป็นแฟนสาวครับคบหากันมาได้ประมาณ1ปีเธอเดินทางไปหาแฟนหนุ่มเมื่อ2กันยายนมีกำหนดกลับ14กันยายนแต่ว่าเมื่อถึงกำหนดกลับครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้ครับจึงขอให้เพื่อนที่อยู่ในไต้หวันช่วยแจ้งตำรวจวันที่18กันยายนตำรวจเขตหวานหัวตรวจสอบการเดินทางกล้องวงจรปิดก็พบว่าหญิงไทยเข้าพักที่โรงแรมบริเวณถนนเฉินตูย่านซีเหมือนติ่งคืนวันที่12กันยายนมีแฟนหนุ่มบุกไปหาครับแล้วก็ออกจากโรงแรมเช้ามืดวันรุ่งขึ้นพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีดำก่อนขับรถไปเมืองไทยจงพฤติกรรมน่าสงสัยจึงรายงานต่ออัยการขอหมายค้นและควบคุมตัวสุดท้ายพบว่าแฟนหนุ่มฆาตกรรมสาวไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐวันนี้ครับฆ่าสาวไทยสยองไต้หวันผัวโหดฆาตกรบีบคอยัดตู้แช่เหตุสลดสาวไต้อาชาวชายชาวไต้หวันวัย43ปีฆาตกรรมหญิงชาวไทยวัย36ปีด้วยการบีบคอยัดศพใส่กระเป๋าเดินทางแล้วนำไปแช่ในตู้แช่แข็งแต่หนีไม่รอดถูกตำรวจจับกุมได้ในเวลาต่อมาครับ
0: มาดูข่าวดีนะคะของไทยในเรื่องกีฬาตอนนี้อยู่ในช่วงการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะก็ได้รับข่าวดีเมื่อวานนี้ไทยได้3ทองจากเทคบอลนะคะโดยทัพเทคบอลไทยโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์โลกเลยนะคะกวาด3เหรียญทองครบทุกประเภทที่ส่งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าญี่ปุ่นซึ่งการแข่งขันเทคบอลครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการบรรจุในเอเชียนเกมครั้งแรกนะคะสำหรับเหรียญแรกเนี่ยประเภทคู่ผสมค่ะซึ่งได้ต้นราชนาวีพักพงเดชเจริญกับนิตสุภาวดีวงคำจันนะคะดีกรีแชมป์โลก2สมัยไปพบกับเจ้าภาพอากิโนริวาเซกับยูอินะซากาโมโตะจากญี่ปุ่นนะคะไทยก็ยอดเยี่ยมเลยเอาชนะไปได้แบบไม่ยากนะคะแม้ว่าจะมีเสียงเชียร์จากเจ้าภาพกดดันนะคะชนะไป2ต่อ0เซต12 14 12 10125คว้าทองมาได้อีกคู่หนึ่งก็คือคู่เป็นหญิงคู่นะคะหยกจุฑาทิพย์กันทธงแล้วก็นิสุภาวดีวงคำจันคู่หูเทคบอลสาวไทยดีกรีอันดับหนึ่งของโลกเลยนะแล้วก็เป็นแชมป์โลก3สมัยด้วยเหนือคู่แข่งจากเมียนมาค่ะฟาดไป2ต่อ0เซตนะคะ12ต่อ6 12ต่อ3ได้ทองเหมือนกันทองที่3ปิดท้ายประเภทชายคู่สสรศักดิ์เทาสิริกับตุ้มจิรติจันเลียงอดีตแชมป์โลกปี2024นะคะก็เอาชนะเลบานอนไปได้2ต่อ0เซตเหมือนกันนะคะ12ต่อ7 12ต่อ4ก็ถือเป็นอีก1ทองนับเป็นทองที่3ของเทคบอลไทยกวาดครบทั้ง3รายการที่ส่งแต่ว่าที่จะต้องเชียร์เนี่ยดูโปรแกรมนะคะวันนี้แข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะคะรอบ4ทีมสุดท้ายรอบรองชนะเลิศวันนี้21กันยายนเวลา14นาฬิกาไทยพบจีนนะคะแล้วก็17นาฬิกา20นาทีเกาหลีใต้พบญี่ปุ่นก็ต้องตามเชียร์สาวไทยด้วยนะคะแต่ว่าณเบื้องต้นสรุปเหรียญ ณเบื้องต้นเวลานี้จีนเป็นอันดับ1มี11เหรียญทอง6เงินนะคะแล้ว3ทองแดงตามมาด้วยญี่ปุ่นมี6ทองไทยคว้าไปแล้ว3ทองอยู่อันดับ5ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีภาพ ใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะภาพที่หลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นจากการเป็นภาพกัดเหรียญทองนะคะเวลาชนะก็จะมีการกัดเหรียญทองแล้วก็ใบหน้าที่ยิ้มแย้มซึ่งแน่นอนล่ะค่ะเทคบอลนะคะก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News คว้า3ทองนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยสุภาวดีวงคำจันทร์พักพงเดชเจริญประเดิมคว้าทองคู่ผสมจุฑาทิพย์กันทธงสุภาวดีวงคำจันทร์รับเหรียญทอง2หญิงคู่แล้วก็สรศักดิ์เทาสิริจิรติจันเลียงเหรียญทองที่3ชายคู่ในกีฬาเอเชียนเกมส์ค่ะยินดีด้วย

0: เกมครั้งที่20ที่จะจัดที่ญี่ปุ่นวันที่25กันยายนนี้นะครับส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสพรุ่งนี้จะเข้าครม.นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช้าวันนี้ครับ22กันยายนชงไทยพลัสเฟส2ประชาธิปัตย์ย้ำลดภาษีน้ำมันรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายทะลุ 1.61 แสนล้านบาทเผยจอดชงครม.เฟส2วันอังคารที่22กันยายนบอกรับฟังข้อเสนอเรื่องพลังงานแต่ต้องดูภาพรวมประชาธิปัตย์ท่องอคยานย้ำต้องหั่นภาษีน้ำมันครับ
1: ค่ะส่วนมติชนมีประเด็นใต้ป่วนยะลาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดับคนร้ายซุ่มยิงเผารถวอดเจ้าหน้าที่ตรวจวงจรปิดไล่ล่าวงเสวนาระดมแก้ไฟใต้หนุนแนวทางคุยสันติภาพคนร้ายซุ่มยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอบันนังสตาเสียชีวิตเจ้าหน้าที่เร่งไล่ล่าป่วนบันนังสตาเผายางโรยตะปูเรือใบวางวัตถุต้องสงสัยทำลายกล้องซีทีวีเผาเครื่องจักรก่อสร้าง4คันค่ะ
0: กองปราบเตรียมเรียกป๋องสุพรรณแจงปมมูลนิธิหวันโชตนะครับคดียักยอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับอยู่ในแถวรัฐครับภาพหัวพาดหัวข่าวแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับภาพประกอบเป็นภาพเรียกมาชี้แจงตำรวจกองปราบออกหมายเรียกนายเสมองิ้วงามหรือว่าป๋องสุพรรณเซียนพระรุ่นใหญ่ชื่อดังของวงการครับเข้าชี้แจงจุดประสงค์การจัดสร้างเหรียญเหนือดวงวัดพุทธไทยสวรรค์หลังพบเป็นหนึ่งในคณะกรรมการร่วมจัดสร้างด้วยพาดหัวข่าวไทยรัฐครับกองปราบลุยคดีอดีตเจ้าวาดวัดพุทธสวรรค์ยักยอกเงินวัดจ่อสอบป๋องสุพรรณ22กันยายนนี้ในฐานะกรรมการมูลนิธิเผยเบื้องต้นเช็คเส้นทางการเงินยังไม่พบความเชื่อมโยงผิดปกติครับ
1: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามขอบพระคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์มาใน Facebook ของ FM 100.5 วันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเช้านี้ MRT สายสีน้ำเงินและสีม่วงทุกสถานีให้บริการตามปกติแล้วหลังระบบไฟฟ้าขัดข้องวานนี้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM แจ้งว่าเช้านี้ MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติแล้วหลังช่วงเที่ยงวานนี้เกิดเหตุไฟไหม้รางรถไฟจากระบบไฟฟ้าขัดข้องระหว่างสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพโดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมารฟม.ได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดเหตุ MRT สายสีน้ำเงินขัดข้องว่ามีการเร่งซ่อมแซมระบบจ่ายไฟและระบบอ่านสัญญาณโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งว่าจากการตรวจสอบพบสาเหตุเกิดจากประกายไฟจากทุ่นสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอ่านสัญญาณได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมชุดสายไฟ

0: รางจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณควบคู่ไปกับการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดให้มีความพร้อมสมบูรณ์และจากเหตุไฟไหม้ดังกล่าวส่งผลให้รถไฟฟ้าต้องหยุดให้บริการในบางช่วงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบระบบและดูแลความปลอดภัยทำให้กลางดึกที่ผ่านมาผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงสถานีต่างๆไม่สามารถเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้ตามปกติจนต้องเปลี่ยนหันไปใช้รถโดยสารประจำทางและการเดินทางรูปแบบอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่ต้องต่อรถไฟฟ้าหรือเดินทางผ่านช่วงเตาปูนบางโพด้านในการผจญอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ระบุว่าสาเหตุไฟไหม้เบื้องต้นเกิดจากกระแสไฟบริเวณรางจ่ายไฟมีความชื้นสูงกว่าปกติเนื่องจากเป็นช่วงฝนตกทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งต้องตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปขณะที่พันตำรวจเอกเด่นโดมลาภาณนันท์ผู้กำกับการสน.เตาปูนเปิดเผยว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเป็นเพียงเหตุเล็กน้อยแต่เนื่องจากเกิดขึ้นบนสถานีรถไฟฟ้าทำให้มีสะเก็ดไฟตกลงมาด้านล่างบนพื้นผิวการจราจรทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตกใจและรถจักรยานยนต์เสียหายเล็กน้อย1คันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนฤพลกลุ่มผึ้งหลวงชนะเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีเพจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนนทบุรีรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจากกลุ่มผึ้งหลวงได้ 193,653 คะแนนส่วนอันดับ2คือนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชน 138,274 คะแนนจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 376,278 คนซึ่งนายนฤพลได้ประกาศชัยชนะหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยมีครอบครัวเย็นประเสริฐทั้งนางสาวพัสพรบุตรสาวพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีและสอบจ.นนทบุรีกลุ่มผึ้งหลวงรวมทั้งประชาชนมาแสดงความยินดีจำนวนมากนายนฤพลกล่าวขอบคุณชาวนนทบุรีที่ยังให้ความไว้วางใจกลุ่มผึ้งหลวงพร้อมกล่าวถึงอดีตนายกธงชัยเย็นประเสริฐซึ่งมีศักดิ์เป็นอาว่านโยบายที่วางไว้เป็นแนวทางที่ดีแล้วจะสานต่อนโยบายตามที่เคยพูดไว้ขอให้สบายใจขณะที่ที่ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีพรรคประชาชนนายพิจารณ์เฉาพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคพร้อมนายเด่นรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครแถลงยอมรับความพ่ายแพ้แม้ยังนับคะแนนไม่เสร็จและยินดีกับนายนฤพลว่าที่นายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่พร้อมขอบคุณทุกคะแนนเสียงของชาวนนทบุรีที่ออกมาเลือกตั้งพรรคประชาชนเชื่อมั่นและเคารพเสียงของประชาชนหากมีโอกาสคงจะได้พบกันในบทบาทอื่นต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4167-69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรายเพื่อคุณ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
10: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
11: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
13: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้จะพาไปดูเรื่องที่น่าเศร้าสะเทือนใจและสมควรที่จะให้การช่วยเหลือในท่านาที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยคณะดีครับได้มียายอายุ77ปีอยู่ในอาการสาหัสทีเดียวในครอบครัวของคุณยายวัย77ปีนี่แหละครับหลังจากลูกสาวเนี่ยซึ่งก็โดยความหลักบ้านหลักเมืองครับเดินทางไปร่วมชุมนุมกับกปปส.เมื่อหลายปีที่ผ่านมาครับแล้วก็เกิดวิ่งหนีตำรวจที่เขากำลังจะยิงแก้น้ำตาแล้วก็ล้มลงทำไมสันลั่งเขินกรานสมองกับเทือนกลับมาถึงบ้านที่ชุมพรเนี่ยพ่อถิงกับลูกคนที่กำลังเรียนหนังสือเวลานี้ก็แทบจะไม่มีเงินเรียนทีเดียวเหตุการณ์นี้นะครับ20กันยายน2569ผู้สื่อข่าวคือท่านธนากรโกศลเมธีหรือว่าบ่าวช้างของผมเนี่ยได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลสวีจังหวัดชุมพรนะครับพบกับคุณยายบัวเคือใจชื่นอายุ77ปีครับแกเป็นอยู่บ้านเลขที่32หมู่ที่5ตำบลเข้าถลุงอำเภอสวีแกว่าปัจจุบันเนี่ยตัวเองก็มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยตามอายุที่มากแล้ว สามีของแกเนี่ยก็พึ่งผ่านการผ่าตัดอย่างช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ส่วนลูกสาวก็มาลมป่วยนักตั้งแต่เมื่อช่วงประมาณเดือนเมษายน2569ที่ผ่านมานี่ครับก็เลยทำให้ภาระทุกอย่างเนี่ยตกอยู่กับยายบัวเขืออยู่เพียงลำพังขณะนี้เนี่ยแทบจะไม่มีรายได้ส่วนเรียนที่มีอยู่บนเข้าทะลุนั้นก็แห้งแล้งจนไม่สามารถที่จะเอาพ้นมาค่ายได้ต้องยกให้ญาติเอาไปทำพอตัวเองหมดปัญญายายบัวเขือนี่แก่ก้าวด้วยน้ำตาแล้วก็เสียงที่สั้นเครือด้วยความอัดอั้นตันใจว่ามีลูกสาวเนี่ยทั้งหมด3คนก็แยกครัวกันออกไปก็สามารถมาช่วยได้บ้างเล็กน้อยฉะนั้นพอก็

ดูแลครอบครัวตัวเองแล้วก็ยังมีล้านที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ก็กังวลว่าเมื่อแม่ของล้านคนนี้ต้องมาเจ็บป่วยด้วยอาการนักทีเดียวเนี่ยแขกจะติดเตียงเนี่ยครอบครัวก็ไม่มีรายได้เด็กๆนี่จะเรียนต่อผันพื้นและอนาคตจะไปในทิศทางไหนแกก็บอกยากบอกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐเล่ากาชาดชุมพรหรืองดหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์อยากจะให้เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงและการช่วยเลือกครอบครัวของตนเองด้วยครับเพราะว่าเป็นครอบครัวที่ลกหลากันมาจากทางภาคอีสานมาอยู่ที่จังหวัดชุมพรในหลาย10ปีแล้วนะโดยเฉพาะเรื่องการรักษาพยาบาลและเรื่องของการเรียนตอนนี้ต้องบอกเลยว่าต่างจะซื้อข้าวกินบางมือนี้ไม่มีนะครับคณะที่นางซี่ประภาซี่นวลอายุ52ปีซึ่งเป็นลูกสาวของยายเครือแล้วก็เป็นแม่ของเด็กเนี่ยครับนอนติดอยู่กับเตียงในโรงพยาบาลสวีเนี่ยแกก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาจริงๆมีลูกชาย3คนลูกชาย2คนแหลกันออกไปทำงานแล้วก็ยังช่วยเลือกตัวเองได้ไม่หมากนักนะเพราะว่าเพิ่งตั้งครอบครัวส่วนคนเล็กสุดทองนั้นเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่5โรงเรียนสวีวิทยาแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็คือนางซี่ประภาเนี่ยก็มาป่วยนักนะเริ่มต้นเนี่ยมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงหลังจากที่ไปรวมการประชุมที่กรุงเทพกับกปปส.ด้วยความรักชาติบ้านเมืองปรากฏว่าตำรวจเขาจะยิงแก๊สน้ำตาก็วิ่งหนีตำรวจที่เขาไม้บ้องยิงทุบตีกันเนี่ยตัวเองเกิดประเด็นลมครับอ้วกฝาดกระดูกสันหลังได้รับการกระทบกระเทือนกลับมาถึงบ้านอยู่สักพักนึงนะครับก็มีอาการปวดหัวไปที่โรงพยาบาลสวีเขาก็ส่งต่อไปโรงพยาบาลชุมพรโรงพยาบาลชุมพรก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งต้องไปรอคิวอยู่นานเป็นเดือนตอนนั้นที่หมอบอกว่าต้องผ่าตัดโดยด่วนนี่นะครับเขาพบว่าบริเวณการสมองเนี่ยน่ามีเนื้องอกที่ไขสันหลังกันที่การสมองกันนะก็คิดแล้วนะครับจากการที่ลมแล้วมันกระเทือนเนี่ยก็ทำให้เกิดเนื้องอกทั้งที่การสมองแล้วก็ที่ไขสันหลังได้รับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วเขาก็ส่งตัวกลับมาให้โรงพยาบาลสวีดูแลต่อหมอก็เพียงแต่บอกว่ารักษาตามอาการแล้วก็ทำกายภาพบำบัดแล้วก็จะติดตามอาการแต่ว่านั้นแหละครับไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้เดินไม่ได้นอนได้พูดได้พริบตาได้แต่อย่างอื่นทำไม่ได้พี่ทำไมเป็นไปด้วยความยากลำบากครอบครัวก็ไม่มีรายได้เลยไม่ว่าจะเป็นส่วนก็ไม่มีรายได้แล้วไม่ได้ขาขายได้ยู่แต่กับกระต๊อบบ้านแกะถีบนเข้าทะลุอย่างเดียวเลยครับสายแขกใจของบุตรเนี่ยก็ต้องพยายามดิ้นรนให้หลวงเอาไปห้างงานทำบางไรบางนะซึ่งก็ได้ไปคุยกับนายก่อนสกอตนะอายุ17ปีครับเด็กชั้นม.5โรงเรียนสวีวิทยาเนี่ยจะบอกว่าจริงๆนะยากเรียนตำรวจแต่พ่อแม่ป่วยเนี่ยแล้วครอบครัวต้องเจอความลำบากเนี่ยก็เลยเป็นห่วงตัวเองเหมือนกันผมต้องจ่ายเงินนั่นนะถ้าใครพอที่จะช่วยเลือกตัวเองได้เนี่ยก็จะได้เรียนต่อจะได้เดินตามความฝันจะพยายามเป็นตำรวจได้นะคุณยายบัวเครือแกบอกฝากความหวังไปถึงหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานด้านสังคมส่งขอเล่ากาชาชุมพรรวมถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาถ้าช่วยเลื่อได้เนี่ยก็มาตรวจสอบข้อเท็จจริงกันก่อนไม่ต้องเถื่อตอนนี้นะแต่ถ้าใครใจบุญคิดว่าจะช่วยเลื่อคนละเล็กคนละน้อยนะครับก็แชร์บัญชีธกส.หมายเลข020-3284510 020-3284510ชื่อนางบัวเครือใจฉืนเป็นธกส.สาขาเข้าทะลุนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าคนเราที่พอจะช่วยเลือกเพื่อนมนุษย์ครั้งนี้ได้นะครับช่วยกันนะครับเล็กๆน้อยๆหน้าไม่ต้องบอกว่ากี่บาทกี่ตังค์นะครับเจ้าไปให้เองอยู่โรงพยาบาลสวีก็ไปตามหาก็ได้ก็คงจะรู้กันแล้วครับนะเอาขอบคุณทุกท่านสำหรับเพื่อนมนุษย์ได้การดีช่วยเลือกกันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปพักกันสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวคอยกลับเข้ามาพบกันไหมครับขอกลับเข้ามาพบกับผมนายชาติกันต่อเลยครับท่านผู้ฟังทีนี้เราไปดูเรื่องของเล่ากาชาดชุมพรกันบ้างครับเขาได้ไปเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลกับผู้ว่าราชการจังหวัดชุม

พรก็ได้ไปร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุพร้อมด้วยนางพนกรสุกิติวิบูลนายกเล่ากาชาดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการและสมาชิกเล่ากาชาดชุมพรสมาชิกชมรมแม่บ้านมาไทยชุมพรข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์และผู้มีจิตศรัทธาครับเขาก็ได้ร่วมกิจกรรมกันที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทองพนังตักตำบลนาจังอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโดยการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุเนี่ยเกิดจากเจตนารมณ์ในการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและการสร้างขวัญและกำลังใจกับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ซึ่งก็ถือเป็นกลุ่มประชากรที่ควรได้รับการดูแลใจใส่ทางด้านร่างกายและก็จิตใจก็มีวัตถุประสงค์ลักๆก็เพื่อหมอบความอบอุ่นและเติมเต็มรอยยิ้มผ่านการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็มอส้มก็ไว้พร้อมกันนั้นก็ได้หมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นตลอดจนการพูดคุยรวมแลกเปลี่ยนให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากช่วยผู้สูงอายุได้รับประทานอาหารที่ร่อยสะอาดและมีประโยชน์และยังก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกทางด้านจิตใจทำให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองยังเป็นผู้มีคุณค่าและไม่ถูกทอดทิ้งนำไปสู่การสร้างสังคมเป็นการแบ่งปันที่เข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนกันต่อไปก็เหลียวแกจะไปแล้วเนี่ยนะก็ไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กก็ส่วนนึงก็เป็นเหมือนอย่างที่ผมว่าหลายคนฟังแต่เดียวเนี่ยแต่ว่าอีกส่วนนึงเนี่ยก็เผื่อประโยชน์ของตัวฐานนั่นนะถือว่าเป็นการทำบุญแต่ผมบอกก่อนนะการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยมันต้องเป็นทรัพย์สินของตนเองนะท่านผู้ฟังนะถ้าเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาเนี่ยมาขอได้บุญไหมเอาทีนี้เราไปแลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกันครับยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูเรื่องนี้นายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้อาการจังหวัดชุมพรก็ได้ไปเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็เป็นเขตเป็นรายการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1ก็มีบรรดาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการศึกษาเนี่ยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1ก็เป็นเข้าไปรวมกันส่วนใหญ่ก็คือคนที่เข้าเกษียณหรือว่าearly retireนะหรือว่าคนที่เขาเคยให้การช่วยเหลือกับวงการศึกษานะแล้วก็ยังมีนางกัญญามาถูจีนกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1เนี่ยแกก็บอกว่าบรรดาครูและบุคลากรทางการศึกษานี่เป็นคนที่ทุ่มเทเสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเลยครับที่ควรจะจัดงานให้เขาก็ได้ทำงานกับเรามายู่หลอดตลอดหลอดฟังมาจนถึงวันเกษียณเนี่ยนะเลือดจนวันที่จะออกเนี่ยขอชื่อเดี๋ยวสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมชุมพรพอสมควรเห็นไหมที่ผมบอกว่าพอสมควรเนี่ยคือผมมองแล้วปัจจุบันเนี่ยครูจำนวนมากเนี่ยทำงานไม่เข้าตากรรมการชาวบ้านไหมครับท่านเสือผมนะครับมีส่วนน้อยท่านเองนะพอได้ครับพอเนี่ยมันมีไอ้คนที่อยู่ในวงการศึกษาแล้วก็ไม่สมควรจะมีอย่างสมงานเทศเนี่ยหมาเกินหมาเกินครับท่านผู้ฟังแล้วก็ยังสร้างผ่าหลายกับบรรดาครูจริงๆที่ก็ตั้งใจซ่อนเนี่ยแม้งานทางด้านเอกสารงานทางโน่นนี่นั้นเต็มไปหมดครับแล้วก็ยังมาลงที่เด็กแล้วนะเด็กก็จะต้องมีกิจกรรมโน่นนี่นั้นจนว่าเวลาที่จะเอาไปฝึกปรือเรื่องการเรียนเนี่ยเบาลงไปน้อยลงไปนี่คือสภาพการศึกษาในต่างจังหวัดทายผมปรับอ่ะบอกตรงๆเลยครับแต่ละโรงเรียนก็มีพ่ออ้อคนเดียวแล้วก็ธุรการอีกคนที่อยู่ในห้องพ่ออ้อและที่เลื่อยเป็นครูไอ้มดแล้วก็ไปมีนักการพาโลกอีกคนพ่อแล้วจริงๆพ่ออ้อนี่ก็ขึ้นกับศึกษาธิการจังหวัดอีกคนหนึ่งพ่อแล้วทางจังหวัดเนี่ยส่วนสมัครงานศึกษาธิการจังหวัดก็เหมือนกันมีศึกษาธิการอย่างวัดสักคนแล้วก็มีธุรการคนสองคนพอแล้วมันไปยัดไปเยอะครับเมื่อโรงพักเนี่ยทายผมปรับนะเพราะไม่มีผู้กับคนเห็นไหมที่เลือกไว้เป็นรอยเวนเป็นฝ่ายซื้อส่วนเป็นฝ่ายปราบปรามแล้วก็มีนักการผ่านโลกอีกคนพอแล้วนะคราวนี้แหละรองผู้กับวายมีเก๋กาครับทำประโยชน์ได้หน่อยหมากท่านผู้ฟังนะซึ่งผู้กับเองเนี่ยก็ต้องลงพื้นที่ครับไปทำงานทุกด้านที่ตำรวจก็ทำไม่ได้แล้วก็ไอ้ผู้การนี่ก็เมื่อกันครับ

0: มีแต่ผู้การคนเดียวพอเป็นตัววิงคอยดูแลแล้วก็คนขับรถอีกสักคนนึงฐานนั้นพอแล้วครับนะแล้วก็ขึ้นไปนู่นเลยสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการไม่ต้องมีครับเสียเวลาครับท่านผู้ฟังเสียตังค์นั่นน่ะไอ้นายพลทั้งหลายเนี่ยระดับผู้บังคับการจังหวัดเนี่ยให้ผลตำรวจโทรไปเลยนั่นน่ะแล้วก็ภูมิกับเนี่ยให้ผลตำรวจตีไปเลยจบครับสาวัดตัดถิงไปเลยครับหน้าพันตำรวจเอกนี่ก็คืออยู่ในระดับนี้เลยครับพนักงานสอบสวนอยู่ในระดับพนักงานปราบปรามพนักงานสืบสวนแล้วนี่หวาไปเลยมันจะได้ทำงานกันไม่ใช่นายพ้นไปหนังตบยุ่งที่สำงานเรื่องฉาดสำงานเรื่องฉาดก็มีพ่อบอตรอคนเดียวพ่อไม่ต้องไปมาร์กมาร์กจนเจอผมนะแล้วก็มีหน้าห้อยคนไม่ต้องยุ่งมาร์กแล้วพ่อแล้วทีเรื่องก็ย่านที่ผมหวาเลยครับนั่นน่ะแล้วงานมันจะไวคนมันจะมาอยู่ต่างจังหวัดกันไม่ได้ไปอ้ออยู่ทำงานเรื่องฉาดนั่นน่ะต้นเชื้อผมนะครับเหลือกันทีเวทยู่หนังอัดกันมีนายพ้นเต็มไปหมดนะเอาทีนี้ไปแลน้ำท่วมประตูกันบ้างอะทางฝนตกนักทางดินสไลด์น้ำท่วมเหลืองนี้นายวรุฒปาลกเชนรักษาการไอ้ปอพอชุมพรเนี่ยแล้วก็นายส้มเจ๋เจริญทรงนายอำเภอประตูเจ้าหน้าที่ข้ออำเภอประตูนายกอบตปากทรงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็ได้ไปแลสถานการณ์ฝนตกนักเมื่อที่ผมคำนวณเป๊ะนี่นะว่าตำบลอื่นไม่รู้ตำบลปากทรงโดนแหนเนื่องจากว่ามีทางดินสไลด์มีทางน้ำปลาไหลลักนะคอยหลอดปลอดภัยกันทุกคนนะครับมันยังไม่หมดหน้านี่พอเพิ่งเริ่มต้นฤดูฝนบ้านเราเอาทีนี้ก็ไปดูดินฟ้าอากาศกันบ้างครับ20-21กันยานะครับเพชรบุรีเนี่ย 40% ฝนนะประจวบชุมพรสุราษฎร์นครเนี่ยทราบจังว่านี่ 60% ครับพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสพวกนี้60%มากกว่า 60% นะเอาก็ฝนกำลังทำถาลงมาทางใต้เลยท่านผู้ฟังก็ระมัดระวังกันให้ดีสักนิดนึงนะครับหน้าท่านผู้ฟังหน้าเอาเวลาหมดกันแล้วครับท่านผู้ฟังครับคุยเพื่อนก็ชายไม้เลข084-188-0808เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับนะแอดกันเข้ามาจะได้คุยกันครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านในการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
0: กนกพรกนกพร
4: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

สวัสดีทักทายยามเช้านะคะคุณผู้ฟังค่ะช่วงเวลาของการเริ่มต้นค่ะสำหรับวันนี้ด้วยนะคะเริ่มต้นเช้าวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่บอกว่าโอ้เป็นวันของการทำงานนะคะวันนี้21กันยายน2569ค่ะแชร์เรื่องราวข่าวสารนะคะกับการเดินทางอสมทชุมพรออนแอร์กันตรงนี้ค่ะที่ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ยังคงเป็นอีกหนึ่งความสุขช่องทางการสื่อสารดีๆนะคะดีเจพี่นุ่นค่ะกนกพรราชโยธารายงานตัวยามเช้ากันนะคะฟังเพลงสบายสบายพร้อมเสิร์ฟข่าวสารดีๆให้กับคุณผู้ฟังในช่วงของกนกพรออนแอร์ค่ะ

0: ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
1: บอกข่าวเล่าเรื่องนะคะคุณผู้ฟังคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่บ้านเราก็มีนะยาเขาเรียกว่ายาบ้าหรือว่ายาที่ทำลายชีวิตคนเราเนี่ยนะคะเมื่อ2วันที่ผ่านมานะคะตำรวจทางหลวงก็ได้ไล่ล่า100กิโลเมตรนะคะสกัดกระบะขนยาบ้า 600,000 เม็ดชนรถบรรทุกนะคะก็เขาเรียกว่าชนรถบรรทุกแล้วก็หนีจับอดีตตำรวจร่วมแก๊งค่ะขับฟอร์จูเนอร์เนี่ยนำทางซึ่งทางเจ้าที่ตำรวจทางหลวงชุมพรนะคะได้ส่วนที่กำลังไล่สกัดจับกลุ่มขบวนการขนยาเสพติดลงใต้ค่ะไล่ล่าเนี่ยกว่า100กิโลเมตรนะคะก่อนรถกระบะจะชนนะคะในส่วนของเสียหลักนะคะชนกับรถบรรทุกจนมุมตรวจพบยาบ้านะคะ 600,000 กว่าเม็ดค่ะคุณผู้ฟังรวบผู้ต้องหาได้ยกแก๊ง3รายเผยว่าหนึ่งในนั้นก็คืออดีตตำรวจถูกให้ออกจากราชการทำหน้าที่ค่ะขับรถนำแจ้งพิกัดด่านตรวจนะคะก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17กันยายนนะคะ 03:00 นะคะ 3:30 นาทีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเลยทีเดียวนะคะโอ้ยาบ้ายาที่ทำลายชีวิตผู้คนมากมายเหลือเกินค่ะคุณผู้ฟังคะก็ในส่วนตรงนี้สรุปรายการต่างๆทรัพย์สินที่จะต้องมีการตรวจยึดตรวจสอบและก็รวมไปถึงผู้ที่จะต้องเข้าสู่เขาเรียกว่าร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1 นะคะเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้านะคะไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการเผยแพร่กระจายในหมู่ประชาชนก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะคะเอาล่ะอีกหนึ่งเรื่องราวตรงนี้ฝากเป็นหูเป็นตานะคะแจ้งเบาะแสเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมค่ะฝากเอาไว้ในช่วงของบอกกล่าวเล่าเรื่องค่ะ

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

เริ่มต้นด้วยกำลังใจดีๆนะคะเรื่องบางเรื่องเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาหรือเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเนี่ยบางครั้งเวลาจะผ่านมันยากนะคะตอนช่วงที่มันเกิดเหตุมันก็จะยากทุกๆเรื่องเลยทีเดียวค่ะยากที่จะผ่านไปยังไงยากที่จะทำใจยากที่จะรับมือแต่เชื่อไหมคะเวลาที่คนเราผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้ผ่านความยากผ่านอุปสรรคไปได้พอมองกลับมาเราจะรู้สึกว่าภาคภูมิใจนะที่เราผ่านอุปสรรคครั้งนั้นมาได้และบางครั้งการมองในปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะในสิ่งที่เจอกับสิ่งที่ผ่านไปเนี่ยความเล็กและใหญ่เนี่ยมันต่างกันเอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะพักเบรกกันสักครู่กนกพรออนแอร์ค่ะ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มน้ำท่วมตลาดและสถานที่ราชการในอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หลังฝนตกหนักทั้งคืนเมื่อคืนนี้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายชั่วโมงในจังหวัดนครสวรรค์ทำให้ตลาดสดลาดยาวอำเภอลาดยาวน้ำท่วมพ่อค้าแม่ค้าต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงส่วนที่สถานีตำรวจทางเข้าออกน้ำท่วมสูงประชาชนไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้และที่ว่าการอำเภอลาดยาวตามถนนน้ำท่วมสูง 30-50 เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้นอกจากนี้บริเวณตำบลลาดยาวที่ศาลเจ้าพ่อไก่ต่อนาข้าวและสวนกล้วยก็ถูกน้ำท่วมกว่า200ไร่ได้รับความเสียหายเช่นกันทางนี้สถานการณ์น้ำท่วมดังกล่าวเกิดจากฝนตกหนักตลอดทั้งคืนและมวลน้ำป่าจากเขตอำเภอแม่วงไหลลงมาสมทบทำให้น้ำมีปริมาณมากขึ้นทางหน่วยงานราชการอำเภอลาดยาวจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยพื้นที่ราบลุ่มต่ำขนของขึ้นที่สูงเป็นการด่วนรัฐบาลเปิดลำดับมาตรการพยุงดีเซลปี69ชี้ดีเซลไทยต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบริหารราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่องตลอดปี2569เพื่อไม่ให้ความผันผวนของตลาดพลังงานโลกส่งผลมายังค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนภาคธุรกิจเต็มจำนวนในทันทีโดยใช้เครื่องมือหลายด้านควบคู่กันทั้งการปรับลดราคาณโรงกลั่นและการบริหารเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยลดแรงกระแทกราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการซึ่งมาตรการล่าสุดคือการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 จำนวน4บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง31ตุลาคม2569เพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการต้องปรับสูงขึ้นมากกว่าระดับปัจจุบันที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้บริหารราคาเป็นระยะตามสถานการณ์เริ่มตั้งแต่วันที่24เมษายนถึง9พฤษภาคม2569กบง.ปรับลดราคาณโรงกลั่นดีเซล5บาทต่อลิตรก่อนปรับเป็น3บาทต่อลิตรระหว่างวันที่10ถึง19พฤษภาคมหลังค่าการกลั่นในช่วงต้นเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ14บาทต่อลิตรต่อมาในช่วงวันที่24กรกฎาคมถึง15สิงหาคมได้ปรับลดราคาณโรงกลั่นอีก2บาท40สตางค์ต่อลิตรโดยนำผลประโยชน์จากส่วนเกินจาก

0: ช่วงค่าการกลั่นสูงมาช่วยพยุงราคาก่อนเพิ่มส่วนลดเป็น4บาทต่อลิตรในมาตรการปัจจุบันนางสาวลลิดากล่าวว่าข้อมูลโครงสร้างราคาขายปลีกของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.ณวันที่18กันยายนระบุว่าดีเซลหมุนเร็วธรรมดามีส่วนลดราคาณโรงกลั่น4บาทต่อลิตรและได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง8บาท62สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นทันนี้ราคาดีเซลไทยณวันที่18กันยายนนี้อยู่ต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปของมาเลเซียและอินโดนีเซียผลที่เห็นวันนี้มาจากการบริหารมาตรการหลายด้านอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
7: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบี
8: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
7: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
8: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
9: เสริมสิริฟาร์มาซีเปิดบริการแล้วครบทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนไทยถนนบ้านด่านหลังสวนต้องการบทยาสมุนไพรจัดให้ราคาพิเศษสะดวกครบจบเรื่องยาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
10: เมดโคเอเนจีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนจีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ราวดีๆนะคะที่ส่งมอบนะคะแล้วก็อยากจะบอกคนฟังกันนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นหรือว่าเสี่ยงทั้งขโมยอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนไม่ดีก็มีเยอะคนดีก็มีแยะค่ะปัญหาที่เหล่านี้ที่เราเจอเนี่ยจะหมดไปบางจุดนะคะที่เราอยากจะติดตั้งไฟเพิ่มเนินสายต่างๆอะไรเราก็ไม่ต้องวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยก็แค่นะคะมีสิ่งดีๆอันนี้นะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟนะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะคุณฟังขานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไฟขึ้นด้วยนะลดได้เลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบจุๆเลย500มิลลิแอมป์ค่ะขออภัย 50,000 ไม่ใช่500ตาลาย 50,000 มิลลิแอมป์นะคะให้กันมาจุกๆเลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จหนึ่งครั้งใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายไฟยาวนะคะมีสายยาวๆเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งซื้อได้เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยค่ะนะยังไม่พอนะคะรับ1ไปยังไม่พอฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะแล้วก็แว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วง

0: บอกว่าสิ่งใดๆที่เราอยากจะพูดสิ่งใดๆที่เราอยากจะแสดงออกนะคะไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเลยนะคะสิ่งดีๆที่ส่งมอบไปกับคุณผู้ฟังในช่วงของการทำงานอีกหนึ่งวันนะคะที่อาจจะเป็นวันจันทร์ที่นะคะเริ่มต้นด้วยความรู้สึกยังไงก็แล้วแต่นะคะแต่อยากให้ขอบคุณสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะต่อให้มันยากต่อให้เยอะแยะเรื่องราวมากมายหลากหลายอุปสรรคแต่เราก็เชื่อว่าเราต้องจัดการมันได้ใช่ไหมคะนะมีสติอยู่เสมอนะคะเราต้องอยู่ท่ามกลางเรื่องราวต่างๆที่มันว้าวุ่นหรืออาจจะวุ่นวายใช่ไหมคะในสังคมในการใช้ชีวิตครอบครัวการทำงานการหาเงินทุกสิ่งอย่างนะคะก็ขอเป็นกำลังใจดีๆในช่วงเวลาของการเริ่มต้นตรงนี้ด้วยค่ะกฤตพรราชโยธานะคะมาอัปเดตเรื่องราวของสุขภาพชวนรู้กันด้วยค่ะ
1: กฤตพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู
0: ้สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองนะคะสำหรับใครก็แล้วแต่คุณฟังคะที่ชื่นชอบการใส่คอนแทคเลนส์ค่ะต้องเตือนเรื่องนี้เลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะเช็คด่วนเลยว่าคอนแทคเลนส์ที่เราใช้เนี่ยมันเป็นคอนแทคเลนส์ที่ได้คุณภาพหรือเปล่าหรือเป็นคอนแทคเลนส์เถื่อนเพราะตำรวจสอบสวนกลางค่ะร่วมกับอย.ล่าสุดนะคะยึดคอนแทคเลนส์ที่ไม่มีทะเบียนนะคะไม่รู้ด้วยแหล่งที่มาที่ไหนเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงแพ้รุนแรงเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะการเลือกซื้ออะไรที่เกี่ยวกับดวงตาสายตานั้นว่าสำคัญมากๆเวลาเราแค่ปิดตาว่าโลกนี้มันจะมองไม่เห็นแล้วเนี่ยโอ้โหใจเนี่ยมันหวิวมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นควรเลือกซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือแล้วก็ตรวจสอบเลขอนุญาตกับอย.ก่อนซื้อทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยนะคะฝากเอาไว้ด้วยในช่วงเวลาตรงนี้ช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะแชร์ความสุขแล้วก็งานเพลงดีๆที่ส่งมอบไปกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะใดๆก็แล้วแต่ยิ้มกว้างๆค่ะ

0: ปรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือปรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีปรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID law @wiratsin
1: เป็นวิรัติสินนะคะเรื่องราวของสุขภาพที่เราจะต้องดูแลนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถดูแลหรือรีเช็คได้โดยเบื้องต้นนะคะก็ควรจะทำนั่นก็คือการตรวจสุขภาพนั่นแหละค่ะกินเข้าไปก็เยอะนะคะบางครั้งเราก็กินดีบ้างไม่กินดีบ้างใช่ไหมกินแบบว่าของแสลงบ้างของมันของทอดของเค็มโซเดียมสูงอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีเช็คค่ะคุณผู้ฟังขารีเช็คแล้วเราก็จะได้รู้ว่าไขมันดีเท่าไรไขมันเลวเท่าไรนะคะสิ่งต่างๆที่มันบอกได้จากผลเลือดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมสอบถามรายละเอียดและไปรีเช็คสุขภาพกันหน่อยนะคะที่ปริ้นวิรศินดูแลและก็ให้บริการนั่นเองล่าสุดก็เพิ่งแบบลูกชายไม่สบายเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอนะคะก็นะเพิ่งไปใช้บริการมาค่ะเหมือนเป็นหนึ่งว่าเป็นหุ้นส่วนของโรงพยาบาลเข้าบ่อยแต่หลังๆห่างบ้างแล้วนะคะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะมีฝนตกแล้วก็เชื้อเหล่านี้มันก็ลอยอยู่ในอากาศนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะคะส่งความห่วงใยตรงนี้ผ่านช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์แชร์ความสุขดีๆกันนะคะเดี๋ยวเบรกหลังเราสองเสียงสองสายหน้าใหม่กันค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ อยากของานเพลงนะคะหน้าใหม่ผ่านทาง0776415 67เดี๋ยวมาเปิดหน้าใหม่กันนะคะ
0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: เดี๋ยวหลังจากงานเพลงนี้เรามาสองเสียงสองสายกันนะคะเพลงนี้จากป้าแดงนะอำเภอขอเพลงบอกว่าแด่คนชื่อเจี๊ยบขอนุ่นฟังด้วยคนได้ไหม ให้เจี๊ยบคนเดียวเหรอเราเล่นแซวป้าเล่นนะคะมอบทุกเสียงทุกสายมอบป้าเล็กผัดไทยป้าไก่ข้าวต้มกุ้ยเจ๊แป๋วอาหารตามสั่งพี่หนุ่มหมูสองและแฟนรายการทุกเสียงทุกสายเลยนะจ๊ะเดี๋ยวหลังงานเพลงนี้สองเสียงสองสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
1: มาจ้าเหล่าบรรดาแฟนๆนะจ๊ะกดมาจ้ากดมา2เสียง2สายหน้าใหม่นะคะเอ้าสายแรกเรามาแล้วนะคะจ่ออยู่แล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะโอ้โหดีใจยิ่งกว่าถูกหวยอีกนะคะดูเสียงแล้วโทรติดหน้าใหม่นี่แบบว่าอุ๊ยติดแล้วอะไรอย่างงี้นะสวัสดีค่ะ
2: หลังไมค์โทรไปแล้วไม่ติด
1: อ๋อหลังไมค์ติดสายอยู่วันนี้สายเยอะเลย
2: จ้าจะขอเพลงที่น้องนุ่นเปิดนั่นแหละอ๋อ
1: จะขอเพลงที่น้องนุ่นเปิดเพลงอะไรคะ
2: เพลงที่ว่ามองดาวเดือนนั่นแหละ
1: อะไรมองดาวเดือน
2: เปิดแล้วได้ฟังแล้ว
1: อ๋อ
2: เปิดเอาเพลงอะไร
1: เอาเปียไม่เป็นไรใจเย็นๆนึกก่อนอ๋อนุ่นเปิดตรงใจที่พี่อยากฟังอยู่พอดี
2: ใช่อ๋ออ่
1: าให้นึกค่ะเพลงอะไรดีคะป้าแหวว
2: เพลงของสอนเพชรอ่ะ
1: สอนเพชร
2: ใครทำหล่นก็ได
1: ้ใครนะคะเพลงอะไรนะคะ
2: มอเตอร์ไซค์ทำหล่น
1: อ๋อมอเตอร์ไซค์ทำหล่นได้จ้ะพิเศษได้ใครคะป้าแวว
2: ทุกเสียงทุกสายที่ฟังอยู่จ้ะ
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวรอฟังนะคะยินดีได้โทรติดนะจ้ะ
2: จ
1: ้
2: า
1: ขอบคุณมากกว่าดีค่ะ
2: เจด้วยนะจ้ะ
1: จ้าได้ค่ะขอบคุณ
2: โอ้โหด้วยจ้า
1: โอเครับทราบขอบคุณมากสวัสดีค่ะสายแรกไปแล้วจ้ามาเร็วสายที่สองของเราสวัสดีค่ะ
3: ส
1: วัสดีค่ะฮัลโหล
4: สวัสดีครับ
1: ติดแล้วค่ะติดแล้ว
4: พูดสูงไว้เขาจะรู้ครับ
1: ได้ยินเสียงสะท้อนอยู่เมื่อกี้ว่าเอ๊ผู้สูงไว้เขาจะรู้ยินดีด้วยนะคะกดหลายครั้งแล้วเนอะไม่ติดนี่วันนี้ติดแล้วนะคะ
4: ครับ
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีคะ
4: ทุ่งรวงทองครับผม
1: ทุ่งรวงทองของใครคะ
4: ของชรินทร์ นันทนาคอนคร
1: ับ ของชรินทร์โอเคพิเศษได้ใครครับเพลงนี
4: ้พิเศษทุกเสียงทุกสายให้ดีเจด้วยครับ
1: ได้เลยแถวโน้นฝนตกไหมคะเนี่ยเขาทะลุ
4: ไม่ตกครับเช้านี้ไม่ตก
1: เช้านี้ไม่ตกหน้าก่อนหน้านี้ตกใช่ไหมคะ
4: ครับผม
1: ทานข้าวยังคะวันนี
4: ้เรียบร้อยแล้วครับ
1: โอเคเดี๋ยวน้องนุ่นจัดให้นะคะยินดีที่โทรติดสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะสองเสียงสองสายของเราเหมือนโทรมาแบบฟลุกติดเรียบร้อยน่ารักมากๆนะคะอ่ะส่งต่องานเพลงดีๆช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ป้าแหววบอกว่าขอมอเตอร์ไซค์ทำหล่นไม่รู้แหละนะคะมอเตอร์ไซค์ทำหล่นนะคะช่วงเวลาของรายการนั่นเองก็ต้องบอกเลยนะคะว่าความสุขเราก็แจกจ่ายกันแล้วก็ที่สำคัญนะคะช่วงเวลาสำคัญของการใช้ชีวิตจงมีความสุขค่ะอะไรดีๆเติมเต็มกันอะไรดีๆก็ส่งต่อเป็นพลังกันเคลียร์เพลงสองเสียงสองสายกันนะคะ
0: กนกพรออนแอร์ช่วงสองเสียง

2เสียง2สายนะคะหน้าใหม่เรียบร้อยนะคะมอบเป็นความสุขนะคะกับการของานเพลงของคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยมาค่ะเสิร์ฟกาแฟกันก่อนนะคะสายแล้วล่ะค่ะตอนนี้ 9:49 นะคะเสิร์ฟกาแฟดีๆ Coffee Farm นะคะกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยได้ค่ะหลายคนคิดว่ากาแฟเพื่อสุขภาพเนี่ยต้องจืดหรือเปล่านะคะแต่กาแฟสูตรย่าหวานเนี่ยนะคะห่อสีเขียวแล้วก็แบบ Coffee Mix นะคะห่อสีครีมดำเนี่ยหอมเข้มข้นกลมๆค่ะไม่แพ้กาแฟทั่วไปเพราะนั้นอร่อยได้นะคะแบบที่เรารู้สึกว่าเออไม่รู้สึกผิดนะคะบางทีการที่เรากินอะไรไม่ดีต่อร่างกายเราจะรู้สึกผิดใช่ไหมแต่อันนี้ไม่รู้สึกผิดแถมยังช่วยดูแลสุขภาพอีกด้วยครบจบในแก้วเดียวค่ะ Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังนะคะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันดีๆวันนี้ก็เริ่มต้นวันจันทร์วันทำงานของเราด้วยกาแฟเขาทะลุ Black ค่ะถุงซิปขนาด180 กรัมสุดเข้มข้น 100% ก็ปราศจากน้ำตาลสารให้ความหวานกาแฟดำคอกับสำหรับคอกาแฟที่รักสุขภาพนะคะใครสนใจผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรค่ะรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทรได้0899672216070753699ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์พิมพ์ Coffee Farm หรือสั่งออนไลน์เพจกาแฟ Coffee Farm Thailand TikTok Shop Shopee Lazada ครบทั่วเลยทีเดียวนะคะเป็นของฝากกันได้นั่นเองค่ะเอาละงานเพลงดีๆเดี๋ยวขอเคลียร์กันนะคะต่อเนื่องในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วย2เพลงทันไหมคะเนี่ยมีน้ำตามดแดงจากหนุ่มหมู่7หาดยายนะคะมอบพี่อิตพนารายนะคะมอบสาวสวยหมู่5นาพญานะคะจัดไปแล้วก็เดี๋ยวมีอยากจะบอกว่ารักเธอของพี่สาวละแมชยามิชัยอ่ะเดี๋ยวทยอยจัดให้นะคะถ้าทันทั้ง2เพลงในเบรกนี้ก็จะทั้ง2เพลงแต่ถ้าไม่ทันก็อีกเพลงหนึ่งเป็นเบรกหน้าโอเคไหมคะส่งต่อในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยมอบให้กับช่วงเวลาของความสุขจัดไปช่วงเวลาดีๆผ่านทางรายการนะคะ

ต่อของพี่สาวเลยนะคะสำหรับชยามิชัยนะคะเพลงนี้อยากบอกรักเธอและเดี๋ยวจบเพลงนี้ไปฟังข่าวกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาเคลียร์งานเพลงที่ค้างไว้น่าจะขอได้แค่นี้ถ้าเพิ่มเติมอาจจะไม่ทันนะคะยังอีกหลายสายเลยโอเคเดี๋ยวจัดไปนะคะกลับ

0: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพรบประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการปกครองสั่งนายอำเภอและ2ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าชี้แจงปมมท.2บุกจับบ่อนใหญ่เองวันนี้อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครองและปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองเชียงใหม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงที่กรมการปกครองในวันนี้หากปรากฏว่าข้อเท็จจริงว่าข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองได้ปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรืออาญากรมการปกครองจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปท่านี้คำสั่งดังกล่าวสืบเนื่องจากมท.2นำกำลังเจ้าหน้าที่กรมการปกครองบุกจับบ่อนการพนันย่านสันติธรรมและย่านถนนเวียงพิงในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาจับกลุ่มเซ็นพนันและพนักงานบ่อนชาวกัมพูชาได้มากเกือบ100คนพร้อมตรวจยึดของกลางเงินสดและชิปแทนเงินสดกว่า2ล้านบาทอุปกรณ์การเล่นพนันบัญชีหมุนเวียนเกือบ2ล้านบาทและขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลผู้ที่อยู่เบื้องหลังพาณิชย์เร่งปิดการเจรจาก่อนหารืออย่างเป็นทางการกับสหรัฐนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเดินทางไปฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ในการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนรวมถึงการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ว่าวัตถุประสงค์หลักในการประชุมที่ผ่านมามีการพูดคุยกันหลายเรื่องซึ่งมีประเด็นที่หลายคนอยากทราบเรื่องของสหรัฐภาษีสหรัฐโดยก่อนหน้านั้นได้มีการหารือกับนายริกสวิตเชอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาและมีการคุยกันต่อเนื่องหลังจากพบปะกันที่วอชิงตันดีซีมีการสรุปกรอบหลักการของการเจรจากับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาซึ่งรายละเอียดและเนื้อหาจะเป็นไปในเรื่องของทางเทคนิคที่ต้องมีการตกลงกันให้ลงตัวอาจมีประเด็นติดค้างเพียงเล็กน้อยส่วนตัวได้ไปทำความเข้าใจและเขียนรายละเอียดที่ตรงกันทำให้ขณะนี้หลักการต่างๆนั้นไม่ได้มีอะไรติดขัดด้านรายละเอียดนั้นไม่ได้มีความแตกต่างกันตามความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพราะทั้งสองฝ่ายต้องระมัดระวังและทำอย่างรอบคอบสหรัฐและจีนปูพื้นประชุมสุดยอดก่อนที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐสัปดาห์นี้นายสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีคลังสหรัฐได้จัดประชุมกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีจีนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าของสองชาติในนิวยอร์กเพื่อปูพื้นสำหรับวาระสำคัญทางประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำสองประเทศหลังการประชุมในเบสเซนเผยว่าการหารือประสบความสำเร็จโดยทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับประเด็นการค้าและ AI จะพบกันอีกครั้งเพื่อหารือเพิ่มเติมด้านนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวเช่นกันว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสนับสนุน

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
5: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
6: Hilux Travel Greater Together
7: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
8: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
10: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

านเพลงดีๆนะคะในช่วงเวลาของการเริ่มต้นเบรกสุดท้ายกับงานเพลงตรงนี้ด้วยนะคะก็มีหลายเวอร์ชั่นมากๆเลยนะคะกับงานเพลงโกดำช่วงเวลาของความสุขนะคะในทุกการเริ่มต้นค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องบางเรื่องนะคะส่งต่อเป็นพลังและกำลังใจแล้วก็ขอแจ้งข่าวด้วยจากสหกรณ์การเกษตรหลังสวนนะคะเรื่องของการรับซื้อมังคุดละค่ะวันนี้เริ่มรับซื้อมังคุดนะคะที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหลังสวนซื้อรวมคละแบบเนี่ยสวยๆกิโลกรัมละ17บาทนะคะส่วนดอกดำค่อยแจ้งราคาให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ประกาศให้กับนะคะพี่น้องชาวเกษตรนะคะชาวสวนมังคุดได้ทราบกันด้วยนะคะเผื่อว่าจะได้นำไปจำหน่ายนะคะวันนี้นะเปิดรับซื้อแบบคละแบบสวยๆกิโลกรัมละ17บาทหน้าที่ว่าการอำเภอหลังสวนนั่นเองค่ะเอาล่ะนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ผ่านทางรายการเพลงค้างเยอะเลยนะคะขอใหม่ไม่ได้ฟังแน่นอนนะคะเอาเคลียร์ไปเรื่อยๆนะคะมีเพลงไม่รักแต่คิดถึงของพี่แดงนะคะมอบน้องเหมียขายอาหารตามสั่งหน้าโรงพักในเมืองนะคะแล้วก็ผู้ช่วยเขาพี่หนุ่มหมูสองแฟนรายการทุกเสียงทุกสายน้องพึ่งบึง 3,000 นะคะเพลงนี้ไม่รักแต่คิดถึงแล้วก็เดี๋ยวมีของพี่หนุ่มหมูสองของพี่อิทธิ์พนารายของพี่ออสดังคาจะย้ำให้ทันในช่วงเบรกนี้เลย

ี้ของพี่หนุ่มหมูสองนะคะอดีตรักที่ลืมไม่ลงเตือนใจบุญรักษานะจ๊ะช่วงเวลาเคลียร์เพลงกันค่ะฝากถึงใครที่ต้องการประชาสัมพันธ์นะคะอยากมีช่องทางดีๆเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะเครือข่ายวิทยุเน็ตเวิร์กของเราอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุค่ะเลือกพื้นที่ได้ออกอากาศได้ตามความต้องการครอบคลุมทั่วประเทศนะคะให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสดีๆให้กับธุรกิจของคุณค่ะสอบถามรายละเอียดแพ็กเกจเช่าเวลาได้นะคะหมายเลข022016512 0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยนะจ๊ะเอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้ผ่านทางกนกพรออนแอร์เอาเคลียร์งานเพลงก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ทันช่วงท้ายของรายการแล้วด้วยเป็นอีกหนึ่งความสุขเพลงนี้จากพี่อิทธิพนารายค่ะขอเพลงทรายกับทะเลนันทิดาแก้วบัวสายนะคะส่งเป็นช่วงเวลาของความสุขที่มอบให้ผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะมอบทุกๆคนเลยที่รับฟังรายการแฟนรายการทุกเสียงทุกสายมาเป็นกำลังใจดีๆค่ะ

ให้มีกำลังใจดีๆให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราเสมอนะคะความสุขอยู่ที่ตัวเรานะคะอยู่ที่ความคิดอยู่ที่สิ่งต่างๆนะคะบางครั้งเวลาชีวิตเราเจอเรื่องหนักๆค่ะเราเลือกที่จะแบกมันไว้หรือเลือกที่ว่าจะปล่อยวางถ้าปล่อยลงบ้างเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะคะไม่ต้องแบกไว้ให้มันเหนื่อยหัวใจบางทีถ้าแบกมากเกินไปมันอาจจะล้าอาจจะเหนื่อยวางลงบ้างก็ได้เดี๋ยวไหวค่อยไปต่อเออนะบางทีพักดูบ้างพักดูบ้างหลับดูสักหน่อยนะคะก็จะรู้สึกดีเอาละนะคะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวดิ้งท้ายไว้สำงานเพลงของพี่ออสแล้วก็ขอเพลงของออสมาด้วยนะคะเวอร์ชั่นมีหลากหลายคนสวยใจดำของพี่ออสหนุ่มสวนกล้วยมอบทุกเสียงทุกสายพี่อิฐพี่แป้นแหลมสายพี่อิฐพนารายพี่หนุ่มมูสองดีเจพี่โอและแฟนรายการทุกๆคนเลยค่ะที่รับฟังอสมททุกคนนะคะเดี๋ยวส่งไม้ต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะช่วงเวลาดีๆนะคะที่มอบเป็นอีกหนึ่งความสุขขอบคุณมากๆเลยนะคะช่วงเวลาของรายการที่เราได้มีโอกาสเจอกันขอส่งพลังและกำลังใจดีๆไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมมีสติกับการใช้ชีวิตเสมอๆและพรุ่งนี้เรามีนัดเจอกันนะคะ8โมงครึ่งโดยประมาณดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธาวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
5: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
9: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาทวัฒน์ค่ะก็พบกันตรงนี้ที่เดอะนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะต่อจากกนกพรออนแอร์นะคะมาพบกับเชอรี่บ้างในรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะแปรงเรียนเพศัตว์และสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟค่ะปากเพลงบ้านเธอบ้านฉันเฟิร์นสิริพรก็เปิดให้แล้วนะคะพี่อีทรักขาวหลังสวนนั่นเองค่ะนะคะมีงานเพลงที่ฝากมาคำแพงภาษาใต้ในวงเล็บนะของอะไรนะปุยฝ้ายทิพยาใช่ไหมน้องลูกปลาคนสวยท่าแซะนะคะฝากมาให้เปิดด้วยนะอยากฟังเพลงภาษาใต้คือคำแพงนะคะเดี๋ยวก็บอกช่างให้เปิดเพลงใต้ๆนะรักสลายดอกฝ้ายบานอีกหนึ่งงานเพลงจินตรานะคะจากหนุ่มบางลึกหนึ่งค่ะนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังเข้ามาพบกับแป้งเย็นเพศัตว์แล้วก็ไปฟังงานเพลงทักทายน้องวิด้วยนะคะน้องมะปรางน้องวิทำสิงน้องมะปรางวังไผ่ค่ะทักไม่ทั่วถึงเดี๋ยวงอนอีกพี่เอียดเนี้ยน้องนัดเนี้ยน้องนัดที่ทั้งพี่นัดและน้องนัดเลยพี่นัดตุ้งตะโกแล้วก็ที่อยู่ในเมืองหมู่บ้านศรีพัฒนาก็ชื่อน้องนัดนะคะแล้วก็ที่นู้นอะไรนะคุริงด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยมาทักนะทักไม่หมดต้องขออภัยด้วยนะน้องเล็กวังมะปรางอะนะคะแล้วก็น้องมะปรางคนสวยทักไปแล้วพี่เล็กอีกวังไผ่นะคะทักไปหมดป้าทั้งป้าทับด้วยนะคะพี่เอียดสองเอียดเลยเหนื่อยเหนื่อยมากเลยนะทักคนนี่เยอะไปหมดนะคะเพราะว่าบางทีไม่ได้ทักเขาทักมาหลังรายการนะคะแป้งเย็นเทศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจสีชมพูมาดามเนี่ยหอมแบบเย้ายวนแล้วใจนะสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นรับหน้าค้นหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจักขยี้หัวใจทั้งผู้ชายผู้หญิงที่ใช้นะคะก็เป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงที่ใช้แป้งของเราเนี่ยเด็กๆ ก็อย่าพึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะแสบผิวนะเพราะว่าเด็กเขาผิวละเอียดอ่อนเกินนะคะฝากไปด้วยนะคะความหอมทำให้คุณเนี่ยยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่นะสาวๆมีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นอีกตั้ง 200% หอมนะหอมเกินห้ามใจแบบอยู่ใกล้แล้วอดใจไม่ไหวต้องอยู่ไกลๆนะกลิ่นหอมมีความพิเศษค่ะเดี๋ยวไปฟังงานเพลงที่สื่อสารกันมาก่อนนะคะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่เลยค่ะหอมไกลไปถึงข้างบ้าน คำกล่าวนี้ไม่เกินจริงเลยนะขนาดนี้หอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟเท่านั้นค่ะคนที่เคยใช้บอกว่าหอมติดผิวมากนะแถมผิวยังดูสดใสสาวตัวหอมผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้ๆอันนี้ใช่เลยนะสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟ2กลิ่นหอมคนละแบบค่ะสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่นะคะมีความหอมใสๆโปรตีนกลิ่นผลไม้นั่นเองอ่ะบ้านนี้ก็หอมไปถึงบ้านโหนนเชื่อไม่เชื่อก็ต้องลองไปพิสูจน์กันนะคะก็คืออาบน้ำด้วยสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณพี่แป้นด้วยนะคะเมื่อกี้สื่อสารมาพี่แป้นสื่อสารขอเพลงอะไรนะแผลใหม่ของหมิวใช่ไหมชื่อหมิวอ่ะรัชดาพรขอเวอร์ชั่นเดิมนะคะทราบว่าไพเราะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็จะนำเสนอให้แต่ในช่วงนี้นะช่วงนี้ก็จะจดจะจ่ออยู่กับการแข่งขันกีฬานะเอเชียนเกมกับวอลเลย์บอลสาวไทยพบจีนรอบรองชนะเลิศนะคะบ่าย2ค่ะนี่เถียงกันมากว่าบ่ายหรือบ่ายครึ่งบ่าย2 21กันยายนนะคะวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายนค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะพบกันต่อไปคุณผู้ฟังก็พบใครใครพบใครก็ติดตามกันนะคะเรื่องกีฬาเนี่ยสำคัญนะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเยาวชนเนี่ยหันมาหากีฬาดีกว่านะคะอย่างดีกว่าจะไปทำอย่างอื่นที่แบบเดี๋ยวพบหน้ากันตีๆกันอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยเมื่อก่อนเขาฟังรายการวิทยุของชลีเนี่ยเขาไม่ตีกันนะขอร้องเขาก็เชื่อนะเด็กละแมเพราะว่าเมื่อก่อนจัดที่ละแมนะน่ารักค่ะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ฟังกันบ้างหรือเปล่านะต้องไปสืบมาใหม่นะคะการใช้กีฬาเนี่ยอบอ้อมน้ำใจเด็กเนี่ยมักจะดีกว่านะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ทำทีมชุมพร FC ต่อไปนะคะลุ้นๆกันนะขอบคุณค่ะทุกท่านเลยนะที่ร่วมกันสร้างจังหวัดชุมพรเนี่ยชุมพร FC เอาให้ได้นะไปฟังงานเพลงค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

เปียกฝนกลางสายลมหนาวนี่ก็เป็นวลีท่อนฮุกนี่แหละหืมนะไพเราะมากนะคะเวอร์ชั่นเดิมเนี้ยนะคะคุณฟังแต่การปฏิบัติตัวเมื่อเปียกฝนจริงๆในช่วงอากาศเย็นแล้วก็แบบนี้อากาศแบบเราเนี่ยวิธีดูแลเบื้องต้นก็คือรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเช็ดตัวให้แห้งเช็ดศีรษะให้แห้งเด็ดขาดเลยเนี่ยดีเจไม่ได้เลยโดนแล้วเสียงแหบแบบนี้เลยนะสร้างความอบอุ่นสวมใส่เสื้อผ้าที่หนาขึ้นแล้วก็ห่มผ้าเพื่อความอบอุ่นของร่างกายแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นนะคะต้องบอกตัวเองด้วยนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า มาให้ใจเย็นๆเหมือนแป้งเย็นเพศัตว์เนี่ยละค่ะสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเรนลับหน้าค้นหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะก็ชอบแหละชอบทุกเพศทุกวัยแต่ว่าเด็กๆไม่ควรใช้นะพวกก็บอกแล้วนะว่าจะแสบผิวนะคะคุณผู้ฟังความหอมเยอะใจนี่แหละหนุ่มหน้าไหนก็หลงลองปะดู นะเวลาจะหมดแล้วล่ะเชอรี่ก็มอบการเพลงให้น้องนัทด้วยนะงานเพลงที่จะเปิดเนี่ยค่ะแล้วก็ให้ทุกท่านที่รับฟังคุณเรวัตด้วยนะคะเอ่ยใครไม่ถึงขออภัยด้วยนะคะพี่หมูท่าหินด้วยค่ะไปก่อนนะคะค่อยมาใหม่นะคะจันทร์ถึงศุกร์สวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเวลา 9:45 ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงที่โรงแรม Imperial กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวในการประชุมแสดงความยินดีที่ได้มาพบกับทีมไทยแลนด์ในประเทศไทยก่อนที่จะไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยถือเป็นมิตรประเทศระหว่างกันซึ่งแม้จะไม่มีการลงทุนมหาศาลเหมือนในอดีตหรือการลงทุนอาจจะชะลอตัวบ้างแต่อยากให้มองในภาพรวมที่ในสมัยก่อนประเทศไทยยังคงพึ่งพาญี่ปุ่นหลายด้านในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาลดการพึ่งพาเช่นวัตถุดิบหลายๆอย่างที่สามารถผลิตในประเทศไทยได้อย่างไรก็ตามจากการได้พบปะพูดคุยกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก่อนหน้านี้ปฏิเสธข่าวเรื่องการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยทั้งหมดขณะที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญเรื่องอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงานสะอาดซึ่งไทยก็ส่งเสริมเรื่องนี้เช่นเดียวกันรัฐบาลย้ำดูแลค่าครองชีพต้องมองทั้งระบบย้ำวงเงินกู้ไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานและผลกระทบต่อประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณามาตรการดูแลค่าครองชีพที่ต้องพิจารณาทั้งต้นทุนพลังงานค่าขนส่งราคาสินค้ากำลังซื้อและฐานะการคลังของประเทศควบคู่กันอย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ใช้รถยนต์เท่านั้นแต่เป็นต้นทุนของระบบเศรษฐกิจที่ส่งผ่านไปยังค่าครองชีพภาคเกษตรการผลิตและราคาสินค้าในชีวิตประจำวันโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับปัญหาและพิจารณาว่าความช่วยเหลือส่งถึงประชาชนได้จริงมากน้อยเพียงใดสำหรับกรณีที่มีการกล่าวถึงวงเงินกู้คงเหลือประมาณ 50,000 ล้านบาทยังต้องตรวจสอบสถานะให้ชัดว่าเป็นกรอบวงเงินที่ยังไม่ได้จัดสรรวงเงินที่มีภาระผูกพันหรือวงเงินที่สามารถนำมาพิจารณาใหม่ได้เนื่องจากแต่ละส่วนมีสถานะทางบัญชีและข้อกำหนดทางกฎหมายแตกต่างกันในทางนโยบายรัฐบาลไม่ได้เริ่มจากคำถามว่าเหลือเงินเท่าใดแล้วนำไปใช้อะไรแต่เริ่มจากประชาชนกำลังเดือดร้อนเรื่องอะไรแล้วจึงเลือกเครื่องมือที่ตรงจุดที่สุดวงเงินที่กฎหมายเปิดไว้ไม่ใช่เงินที่รัฐบาลต้องใช้ให้หมดเงินกู้ทุกบาทต้องมีเหตุผลมีความจำเป็นคุ้มค่าและตรวจสอบได้วท.เตรียมร่อนหนังสือตักเตือนกองประกวดมิสยูนิเวิร์สคอมโบเดียยุติบิดเบือนข้อมูลวัฒนธรรมภาพสตรีสยามสมัยร.5นางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงภายหลังเรียกประชุมด่วนกรณีการแต่งกายและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวทีมิสยูนิเวิร์สคอมโบเดีย2026ว่าตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในสื่อโซเชียลตอนนี้กรณีผู้จัดงานเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชานำเสนอ VTR ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาโดยเป็นที่ปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพอันมีแหล่งที่มาของประเทศไทยซึ่งเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำ VTR ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชา

0: เขาเรียกร้องให้ขอเรียกร้องให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวโดยการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่ถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพ.ศ. 2449ที่สำคัญภาพนั้นได้รับการบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานและได้รับการขึ้นทะเบียนยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับจะมีตรากรมศิลปากรประทับลายน้ำอยู่ทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนและทักท้วงไปยังกองประกวดมิสยูนิเวิร์สของประเทศกัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไข
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเลยนะคะเข้าสู่รายการอบจ.พบประชาชนค่ะวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569นะคะพูดคุยกับปุ้ยเสาวดีภัยวิมุตค่ะในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเราจะเจอกันในรายการอบจ.พบประชาชนค่ะติดตามรายการอบจ.พบประชาชนกันได้นะคะ 11:00 นถึง 12:00 นโดยประมาณค่ะผ่านทางสวท.ชุมพร FM 100และที่อสมทชุมพรนะคะ 90.75 แล้วก็ที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะหรือจะไปติดตามรับชมกันได้ผ่านทาง Facebook Live สวทชุมพรแล้วก็ที่ Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะ0775041101และ0775111453ค่ะขอผลงานเพลงพูดคุยข่าวสารนะคะรวมไปถึงการให้รายการของเราเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท่านได้เลยนะคะใครที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารจากอบจ.ชุมพรเพิ่มเติมหรือว่าส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะคะสามารถทำได้4ช่องทางด้วยกันค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.chppao.go.th นะคะผ่านทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร86000และก็ผ่านทางตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะคะตู้แดงติดตั้งอยู่ที่ตึกอบจ.ชุมพรตึกหน้าหลังพระรูปร.5ค่ะก็เป็น4ช่องทางในการส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ค่ะรวมไปถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารจากอบจ.ชุมพรเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนเพลงเพราะๆเปิดให้ได้ฟังกันค่ะในชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนไปจนถึงเวลาประมาณ12 นาฬิกานะคะในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ฝากไปด้วยละกันจันทร์อังคารพูดคุยกับปุ้ยค่ะวันพุธพูดคุยกับพี่แอนพฤหัสและศุกร์พูดคุยกับพี่ยุ้ยสกาลัตนาสวรรค์นะคะไปพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเรามาสรุปข่าวแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันค่ะ

11:31 นะคะอยู่กับปุ้ยในชั่วโมงรายการอบจ.พบประชาชนค่ะติดตามขออภัยค่ะติดตามรับฟังรายการกันได้นะคะผ่านทางสปทชุมพร FM 100นะคะหรือจะเป็นที่อสมทชุมพร 90.75 แล้วก็ที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะหรือจะมาติดตามรับชมกันได้ผ่านทาง Facebook Live นะคะที่สวทชุมพรแล้วก็ที่Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะขอเงินเพลงเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะที่0775041101และ0775111453ขอบคุณสายจากพี่สาวทุ่งตะโกนแล้วก็พี่สาวหลังสวนเปิดเพลงให้ได้ฟังกันแล้วนะคะในช่วงนี้ติดตามข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันค่ะเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเรานะคะเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและเยาวชนความเข้มแข็งเด็กและเยาวชนค่ะเนื่องในงานมหกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรประจำปี2569ค่ะซึ่งก็จัดขึ้นที่โรงยิมอเนกประสงค์สนามแก้มลิงภูมินทร์ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรนะคะนายนพดลอุสิทธิ์นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมอบหมายนายประโมทดาวเรืองเลขานุการนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเด็กและเยาวชนเนื่องในงานมหกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรประจำปี2569พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูพลังเยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและก็เจ้าหน้าที่อบจ.ชุมพรเข้าร่วมค่ะโดยในงานนี้มีนายอมรรัตน์คล้ายอักษรประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรเป็นผู้กล่าวรายงานนะคะสำหรับการจัดโครงการนี้ค่ะโดยกองสวัสดิการสังคมนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็เพื่อเป็นการจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถทักษะแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ภายในงานมีการประกวดสุนทรพจน์การประกวดชุมพรยัง Cover Dance Contest 2026นะคะแล้วก็ยังมีการจัดนิทรรศการจากกลุ่มนักเรียนหลายโรงเรียนด้วยกันนะคะมาจัดแสดงพร้อมกันมีของรางวัลมากมายค่ะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักแล้วก็พลังความสร้างสรรค์และในภาคบ่ายนะคะนายนพดลอุสิทธิ์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ให้เกียรติมากล่าวมอบโอวาทนะคะแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ร่วมโครงการเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชุมพรต่อไปในอนาคตค่ะในการจัดโครงการนะคะในครั้งนี้ถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายจิตใจและความคิดพร้อมกับก้าวเป็นผู้นำที่ดีของสังคมในวันข้างหน้าต่อไปนะคะงานเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานั่นเองในช่วงนี้มีเป็นช่วงเกษียณอายุราชการเนาะในช่วงเดือนกันยายนก็มีงานเกษียณเยอะแยะเลยค่ะเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่โรงเรียนศรีภัยจังหวัดชุมพรนะคะนายนพดลอุสิทธิ์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมอบหมายร้อยตำรวจเอกชยุทธเพาพันธ์เลขานุการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการประจำปี2569เพื่อร่วมแสดงความขอบคุณและเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการผู้ซึ่งได้อุทิศแรงกายแรงใจและก็ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษาตลอดระยะเวลาของการรับราชการพร้อมกับมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงถึงความรักความผูกพันและก็ความภาคภูมิใจในงานในคุณงามความดีคุณประโยชน์ที่ได้สร้างไว้แก่โรงเรียนนักเรียนและก็วงการศึกษานั่นเองนะคะข่าวสารเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรยังต้อนรับคณะศึกษาดูงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวันที่18ก็ได้มีการรับคณะศึกษาดูงานค่ะจากคณะครูแล้วก็นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำขาวจังหวัดระนองนะคะที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรค่ะโดยทางท่านนพดลอุสิทธิ์ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็มอบหมายเจ้าหน้าที่อบจ.ชุมพรต้อนรับคณะครูแล้วก็นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวอำเภอสวีด้วยนะคะหลายคณะเลยนะคะที่เข้าร่วมนะในการ
ให้เราได้ต้อนรับนะคะแล้วก็เข้ามาศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรค่ะบ้านห้วยไซขาวอำเภอสวีนะคะก็เข้ามาศึกษาดูงานในช่วง9นาฬิกานะในส่วนของเวลา9นาฬิกา30นาทีก็จะจังหวัดระนองนะคะน้องๆนักเรียนก็เข้าร่วมมาศึกษาดูงานกันนะคะในช่วงเที่ยงค่ะของม่วนที่18นะม่วนที่18เนี่ยมี3คณะเลยในช่วงเที่ยงของวันที่18ก็ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านเขาค่ายจังหวัดชุมพรนะคะก็เข้ามาศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรนั่นเองรวมไปถึงการเข้าฐานการเรียนรู้ด้วยค่ะวันที่18กันยายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมชั้น3อบจ.ชุมพรค่ะมีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรสมัยสามัญประจำปีพ.ศ. 2569สมัยที่2ครั้งที่2นะคะโดยนายอภิชัยอินทนาคมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรสมัยสามัญประจำปีพ.ศ. 2569สมัยที่2ครั้งที่2นำโดยนายนพรอุสิตนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการกองผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดหัวหน้าฝ่ายข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะคะในการประชุมดังกล่าวนี้นะคะมีการพิจารณาข้อราชการแล้วก็ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเพื่อให้การบริหารงานและการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวชุมพรนั่นเองนะคะนั่นคือข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานำมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันไปติดตามเพิ่มเติมกันได้นะคะที่แฟนเพจ Facebookองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะหรือว่าจะไปที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ www.chppao.go.th ค่ะพักกันอีกครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาทิ้งท้ายรายการอบจ.พบประชาชนกันค่ะ

สุดท้ายแล้วค่ะช่วงสุดท้ายในชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนนะคะประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2569มาชวนไปเชียร์กันค่ะสำหรับมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียที่เปิดฉากขึ้นแล้วนะคะ เป็นการส่งกำลังใจค่ะไปเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีการแข่งขันกันนะคะเริ่มเปิดฉากกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะคะเชียร์ร่วมกันส่งพลังใจค่ะให้ทัพนักกีฬาไทยสู้สุดใจในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไฮจินาโกย่านะคะ2026นะคะทั้งชมสดเชียร์สดทุกจังหวะสำคัญของการแข่งขันค่ะใครที่ยังไม่ได้ตามเชียร์นะคะไปติดตามเชียร์การถ่ายทอดสดกันได้หลายช่องทางเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น NBT T-Sport 7นะ7นะคะช่อง9มีที่ช่องวัน31 Monomax Sport TV ค่ะไทยรัฐทีวี32 PPTV HD 36แล้วก็มีที่ AIS Play ด้วยนะคะก็เริ่มต้นถ่ายทอดกันไปตั้งแต่เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะคะทุกชัยชนะคือความภาคภูมิใจค่ะทุกหยดเหงื่อคือพลังของนักกีฬาไทยและก็ทุกเสียงเชียร์ของคุณคือกำลังใจที่สำคัญนะคะก็ไปร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์กันได้เลยนะคะวันที่จัดการแข่งขันเนี่ยเริ่มกันตั้งแต่วันที่19กันยายนที่ผ่านมาค่ะไปจนถึงวันที่4ตุลาคม2569ค่ะมาเชียร์ทีมไทยกันนะคะมีการแข่งขันเรียกได้ว่าเราได้รับเหรียญกันมาบ้างแล้วนะถ้าใครติดตามนะคะโฟร์มานีวันค่ะวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะโฟร์มานีวันบุตรสุวรรณค่ะสู้สุดใจคว้าเหรียญเงินให้ไทยในไฮจินาโกย่า2026ค่ะขอแสดงความชื่นชมแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้โฟมมารีวันบุตรสุวรรณนะคะนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยค่ะที่ทุ่มเทแล้วก็ต่อสู้อย่างเต็มความสามารถก่อนคว้าเหรียญเงินนะคะจากการแข่งขันคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่นน้ำหนักมากกว่า68กิโลกรัมหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยมณีวันลงแข่งขันอย่างเต็มที่นะคะก่อนที่จะพ่ายให้กับนักกีฬาจากคาซัคสถานด้วยคะแนน0-8นะคะก็เลยได้คว้าเหรียญเงินมาครองค่ะสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยทุกๆคนเลยค่ะเอาละหมดเวลาสำหรับรายการอบจ.พบประชาชนในวันนี้แล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกับปุ้ยได้ใหม่เวลาเดิมเลยนะคะ11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ื่อมั่นญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญในการลงทุนในประเทศไทยกัมพูชาเคลมชุดไทยบนเวที Miss Universe กระทรวงวัฒนธรรมงัดหลักฐานโต้ยืนยันเป็นภาพสตรีสยามสมัยร.5ลั่นหากไม่แก้ไขจ่อใช้มาตรการขั้นสูงสุดเช้านี้รถไฟฟ้า BTS ปลายทางคูคตขัดข้องที่สถานีอโศกส่วน MRT เตาปูนบางโพเปิดบริการแล้วหลังไฟไหม้รางเมื่อวานนี้กลุ่มขบวนฮูตีโจมตีซาอุดิอาระเบียอีกระลอกโรงกลั่นน้ำมันเสียหายด้านสหรัฐกำลังเตรียมโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้จันทร์ที่21กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนเลยนะครับวันนี้นายกประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังคงให้ความสำคัญในการลงทุนในประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยที่โรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับก่อนที่จะไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบอกครับว่าประเทศไทยและญี่ปุ่นถือเป็นมิตรประเทศระหว่างกันแม้จะไม่มีการลงทุนมหาศาลเหมือนในอดีตหรือว่าการลงทุนอาจจะชะลอตัวลงบ้างการลงทุนของญี่ปุ่นอาจจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่ประเทศไทยขาดดุลการค้ากับประเทศญี่ปุ่นนับหมื่นล้านบาทตอนนี้เหลือประมาณ 6,000 ล้านบาทครับขณะนี้ญี่ปุ่นให้ความสำคัญเรื่องอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงานสะอาดซึ่งไทยก็ส่งเสริมเรื่องนี้นอกจากนี้รัฐบาลยังมีความจริงจังในการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังดังที่ญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นเดียวกันยังเชื่อมั่นว่าในความคุ้นเคยระหว่างกันญี่ปุ่นจะยังคงร่วมมือและลงทุนในประเทศไทยต่อไปครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้ารวม7เดือนของรัฐบาลชุดนี้ยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐรวมทั้งการป้องกันธุรกรรมการเงินผิดกฎหมายยืนยันได้ว่าขณะนี้การทำธุรกรรมผิดปกติหรือว่าผิดกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากจริงๆทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติทั้ง Fitch Ratings S&P แล้วก็ Moody's ครับปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพถือว่าประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในการจัดการกับเรื่องเหล่านี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องยาเสพติดด้วยนะครับว่ารัฐบาลก็ดำเนินการปราบปรามอย่างเต็มที่เหลือเพียงอย่างเดียวคือการเข้าไปปราบปรามโรงงานเท่านั้นซึ่งกรณีนี้ได้เริ่มพูดคุยกรณีที่มีโรงงานที่ผลิตยาเสพติดแล้วเข้ามาขายในประเทศไทยอีกทั้งยังมีความเสี่ยงสูงในการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยซึ่งได้พูดคุยเรื่องนี้กับประเทศเพื่อนบ้านด้านฝั่งตะวันตกของเราอย่างชัดเจนว่าคงจะปล่อยเป็นเช่นนั้นไม่ได้ครับประเทศไทยในการปราบปรามอาชญากรรมสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบสามารถพูดได้ว่ารัฐบาลไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดไม่มีครม.คนไหนที่ไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนย้ำว่าไม่มีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นไม่มีเหตุผลใดๆครับที่จะประนีประนอมกับผู้กระทำผิดกฎหมายครับ
1: มาที่เรื่องของกองประกวด Miss Universe Cambodia นะคะที่

0: เบือนข้อมูลวัฒนธรรมภาพสตรีสยามสมัยร.5นะคะนางสาวซาบิดาไทเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ประชุมเรื่องนี้นะคะบอกว่าตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียที่ผู้จัดงานเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอวิดีอาร์ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาโดยเป็นที่ปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพอันมีแหล่งเป็นที่มาของไทยกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำนี้ไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่ว่าเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดVTR ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและก็โน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชากระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจึงขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำนี้ยุติการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนแล้วก็ขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายนี้เป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่ถ่ายขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรช่วงพ.ศ. 2449ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่สำคัญภาพนี้ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอพระสมุดวชิรญาณแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับยูเนสโกเมื่อปี2560ด้วยภาพต้นฉบับจะมีตรากรมศิลปากรประทับลายน้ำอยู่ค่ะแต่ว่าเวทีและกองประกวดก็นำลายน้ำออกไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยภายในงานแถลงข่าววันนี้นะคะมีการนำเอาฟิล์มกระจกมาจัดแสดงให้สื่อมวลชนได้ชมด้วยทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักตวนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของกัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไขถ้ากองประกวดยังไม่แก้ไขทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายแล้วก็จะดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมค่ะทางนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาการของชุดไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่องแล้วก็นำชุดไทยไปจัดโรดโชว์จัดแสดงนิทรรศการต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่เนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสหรือว่าอย่างญี่ปุ่นนะคะเพื่อจะสร้างความรับรู้และมูลค่าสูงมากทำให้ประชาคมโลกรับรู้รับทราบถึงที่มาที่ไปของชุดไทยผ่านการเล่าเรื่องการแต่งกายสตรีในยุคก่อนซึ่งเป็นที่มาของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบก็เป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมพยายามที่จะดำเนินการโดยไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ
1: รัฐบาลย้ำดูแลค่าครองชีพต้องมองทั้งระบบครับชี้ราคาน้ำมันส่งผลทั้งค่าขนส่งราคาสินค้าแต่ละมาตรการมีเป้าหมายต่างกันใช้เงินรัฐต้องตรงจุดคุ้มค่าย้ำวงเงินกู้ไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลครับได้ติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานและผลกระทบต่อประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณามาตรการดูแลค่าครองชีพที่ต้องพิจารณาถึงทั้งต้นทุนพลังงานค่าขนส่งราคาสินค้ากำลังซื้อและฐานะการคลังของประเทศควบคู่กันอย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ใช้รถยนต์เท่านั้นแต่เป็นต้นทุนของระบบเศรษฐกิจที่ส่งผ่านไปยังค่าขนส่งภาคเกษตรการผลิตแล้วก็ราคาสินค้าในชีวิตประจำวันโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับปัญหาและพิจารณาว่าความช่วยเหลือส่งถึงประชาชนได้จริงมากน้อยเพียงใดสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลมีแผนที่จะขยายมาตรการออกไปในขณะนี้ครับก็มีเป้าหมายบรรเทาค่าครองชีพรักษากำลังซื้อดูแลกลุ่มเปราะบางและช่วยเม็ดเงินหมุนเวียนไปยังร้านค้ารายย่อยขณะที่โครงการ60-40ยังครอบคลุมบริการขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมจึงเป็นมาตรการที่ออกแบบเพื่อช่วยประชาชนและเศรษฐกิจฐานรากไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะเรื่องราคาพลังงานราคาน้ำมันส่งผลต่อประชาชนผ่านหลายช่องทางครับขณะที่การดูแลค่าครองชีพก็มีเครื่องมือหลายประเภทแต่ละมาตรการช่วยประชาชนต่างกลุ่มและส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจต่างกันรัฐบาลจึงต้องพิจารณาให้ครบทุกด้านก่อนตัดสินใจเลือกใช้มาตรการในมุมนโยบายในการดูแลค่าครองชีพไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเลือกระหว่างราคาน้ำมันกับช่วยกำลังซื้อแต่ละมาตรการก็เป็นเครื่องมือแต่ละประเภทแต่รัฐบาลต้องพิจารณามากกว่าก็คือปัญหาอยู่ตรงไหนประชาชนกลุ่มใดได้รับผลกระทบและมาตรการใดให้ผลคุ้มกับเงินของประเทศมากที่สุดครับสำหรับกรณีที่มีการระบุถึงวงเงินกู้คงเหลือประมาณ 50,000 ล้านบาทยังต้องตรวจสอบสถานะให้ชัดว่าเป็นกรอบวงเงินที่ยังไม่ได้จัดสรรวงเงินที่มีภาระผูกพันหรือวงเงินที่สามารถนำมาพิจารณาใหม่ได้เนื่องจากแต่ละส่วนมีสถานะทางบัญชีและก็กฎหมายที่แตกต่างกันครับ อย่างไรก็ตามก็ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนควบคู่การรักษาวินัยการคลังเพื่อให้มาตรการของรัฐเหมาะสมกับปัญหาและครอบคลุมประชาชนแต่ละกลุ่มอย่างตรงจุดครับ12:09 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: อ่อแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดั

0: ั่งทั่วไทย
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูเรื่องของภาษีสหรัฐค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดถึงเรื่องของภาษีสหรัฐในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าก่อนหน้านั้นได้มีการหารือกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐแล้วก็พบปะกันที่วอชิงตันดีซีนะคะมีการสรุปกรอบแล้วเพื่อที่จะไม่ทำให้อัตราภาษีของไทยสูงเกินประเทศเพื่อนบ้านและไม่เกินกรอบเดิมที่มีการเจรจาไว้ที่ 19%เรายืนยันหลักการและก็รายละเอียดนี้ค่ะส่วนตัวไม่ได้ติดใจอะไรพยายามจะให้ไม่เกินกรอบเดิมที่ตั้งไว้อย่างไรก็ตามอาจจะขอให้นายกรัฐมนตรีเจรจาเพิ่มเติมกับประธานาธิบดีสหรัฐพอที่ผ่านมาไทยก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมาตลอดนะคะซึ่งความสำคัญตรงนี้ต้องเป็นในระดับผู้นำคุยกันค่ะด้านนายพิสารมานวพัฒน์ทีมบริหารนโยบายการต่างประเทศพรรคประชาชนก็พูดถึงเรื่องของการเจรจาการค้าต่างตอบแทนสหรัฐนะคะว่าถ้าประเทศไทยจบดีลกับสหรัฐแล้วต้องเสียภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าส่งออกมากกว่า 12.5% จะถือว่ารัฐบาลสอบตกค่ะจากการที่สหรัฐใช้มาตรการ301ของกฎหมายการค้าสอบสวนไทย2ประเด็นก็คือการใช้แรงงานบังคับกับกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งจากที่ตนติดตามข่าวก็ทราบว่านางสุภจีต้องการเคลียร์รายละเอียดให้จบนะคะเพื่อจะปูทางให้นายกรัฐมนตรีสามารถปิดดีลกับประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเป็นทางการระหว่างที่นายกไปประชุมที่นครนิวยอร์กสัปดาห์นี้ได้ค่ะนายพิสารก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าถ้าปิดดีลที่ 19% ตามข่าวจริงก็ต้องถามรัฐบาลว่าเป็นดีลที่ดีที่สุดสำหรับผลประโยชน์ของไทยได้อย่างไรเพราะเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนที่ถูกเก็บไม่เกิน 12.5 อย่างเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียเก็บ 10% เวียดนามสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ 12.5% และมองว่าการพูดคุยกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐที่ผ่านมาไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบชัดเจนค่ะเพราะว่าเราเล่นตามเกมที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐถนัดและเป็นผู้กำหนดอีกทั้งผู้แทนการค้าสหรัฐก็ไม่สนใจมิติด้านภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเป็นไพ่ใบสำคัญในการเจรจาต่อรองของเรานะคะซึ่งนายพิสารบอกว่าถ้ารัฐบาลปล่อยให้ไทยถูกเก็บภาษีสูงกว่า 12.5% จะกระทบต่อมูลค่าการส่งออกไปยังสหรัฐประมาณ 2.5 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งถือเป็น1ใน4ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดที่เราส่งไปทั่วโลกเลยนะคะทางครม.เงาของพรรคประชาชนก็เลยมีข้อเสนอ3ข้อต่อนายกนะคะซึ่งถ้ามีโอกาสพูดคุยกับประธานาธิบดีทรัมป์นะคะข้อแรกคือนายกก็ควรจะบอกทรัมป์อย่างตรงไปตรงมาว่าไทยมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบด้านการค้าต่างประเทศอย่างไรและไทยขอปรับโครงสร้างการค้าโดยจะตรวจสอบรายการสินค้าบังคับการใช้กฎหมายกับธุรกิจเทาโรงงานเทาสินค้าสวมสิทธิ์ที่มุ่งส่งผ่านประเทศไทยต่อไปยังสหรัฐจนทำให้ไทยเดือดร้อนจากภาษีตอบโต้และคนไทยไม่ได้ผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นรวมถึงไทยจะจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเพื่อให้สินค้าไทยที่ไปสหรัฐปราศจากแรงงานบังคับข้อ2นายกควรจะบอกทรัมป์ค่ะว่าเราจะสนับสนุนการลงทุนของไทยที่สร้างงานในสหรัฐอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอให้ทรัมป์นั้นสนับสนุนบริษัทชั้นนำของสหรัฐที่ย้ายฐานการลงทุนจากประเทศคู่แข่งในภูมิภาคอาเซียนมาที่ไทยด้วยและข้อสุดท้ายนายกต้องโน้มน้าววิธีหาวิธีให้ทรัมป์นั้นแวะมาเยือนไทยในโอกาสที่มาเยือนภูมิภาคนี้นะคะรัฐบาลต้องรู้จักใช้คนหรือว่าสร้างไพ่รู้จักดึงดูดสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์อยากได้อยากมีอยากเป็นและสามารถล็อบบี้คนที่เข้าถึงทรัมป์เพื่อโยงผลประโยชน์ไทยสหรัฐในมิติภูมิรัฐศาสตร์ได้ค่ะ
2: ผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการครับนายณฤพลเย็นประเสริฐกลุ่มผึ้งหลวงเอาชนะนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนเจ้าตัวประกาศพร้อมสานงานต่ออดีตนายกทันทีครับสำนักงานคณะกรรมการการตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.นนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลข1จากกลุ่มผึ้งหลวงครับได้ 193,653 คะแนนอันดับ2นายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชน 138,274 คะแนนจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 376,278 คนซึ่งนายนฤพลครับเมื่อวานนี้ได้กล่าวขอบคุณชาวนนทบุรีที่ให้ความไว้วางใจกลุ่มผึ้งหลวงพร้อมกล่าวถึงอดีตนายกธงชัยซึ่งมีศักดิ์เป็นอาว่านโยบายที่วางไว้เป็นแนวทางที่ดีแล้วทุกคนรักท่านมาก ไปที่ไหนก็มีแต่คนพูดถึงว่ารักท่านมากคิดถึงท่านมากอยากให้พวกเราสานต่อทุกนโยบายที่วางไว้ก่อนทิ้งท้ายว่าจะสานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้เพราะฉะนั้นขอให้อาสบายใจได้ครับมีความเคลื่อนไหวจากหัวหน้าพรรคประชาชนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิย้ำครับว่าเปอร์เซ็นต์ที่เมื่อเทียบกับคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ช่องว่างถือว่าน้อยลงครับส่วนเป็นเพราะมีผู้สมัครจำนวนมากทำให้คะแนนกระจายหรือไม่ไม่อยากบอกว่าเป็นปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมันคงมีหลายปัจจัยแต่ตัวเลขที่เห็นชัดเจนคือคนที่ออกมาใช้สิทธิ์น้อยลงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเป็นหน้าที่ของทุกพรรคการเมืองและผู้สมัครครับที่จะช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้มากนอกจากนี้ครับนายณัฐพงษ์ยังพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าไทม์ไลน์คดีหัวสว.ว่าจะเดินอย่างไรต่อด้วยนะครับโดยบอกว่าพรรคประชาชนจะเดินหน้าตามกฎหมายที่ถูกต้องในการพยายามเอาผิดกกต.หรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เชื่อว่ามีเหตุเบื้องหลังที่ไม่ได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาหรือว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบซึ่งตอนนี้ทีมกฎหมายของพรรคประชาชนครับเตรียมคำร้องที่จะยื่นร้องต่อปปช.เสร็จแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นระหว่างสัปดาห์หรือว่ามีข้อมูลหลักฐานพยานขึ้นมาใหม่ทำให้ต้องมีการปรับปรุงคำร้องให้รอบคอบรัดกุมมากขึ้นครับนายณัฐพงษ์ยืนยันว่าตอนนี้พร้อมที่จะยื่นได้ทันทีน่าจะอยู่ในกรอบสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันแต่บางทีอาจจะมีเหตุเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่ทำให้ต้องปรับปรุงหากมีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ที่มองไว้ก็คิดว่าไม่เกินวันศุกร์นี้ครับตนจะเป็นผู้ไปยื่นคำร้องต่อปปช.โดยตรงเมื่อถามถึงความคืบหน้าการยื่นฟักฟอกไปถึงไหนแล้วนายณัฐพงษ์บอกว่าได้คุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่าอยู่ในกรอบสมัยประชุมนี้แน่นอนเชื่อว่าอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายนแน่นอนครับที่ยติจะเข้าสู่สภาแต่ยังให้รายละเอียดไม่ได้มากครับส่วนเรื่องหัวสว.จะเป็นประเด็นหลักหรือแค่ส่วนหนึ่งของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายณัฐพงษ์บอกว่าตอนนี้เห็นว่านโยบายตอนนี้เห็นว่านายโสภณสารัมประธานรัฐสภาออกมาสัมภาษณ์ว่าไม่มีความพยายามในการเตะสกัดหรือว่าพยายามบล็อกไม่ให้นำเรื่องโกงสว.มาอภิปรายไม่ไว้วางใจก็อยากให้ประธานสภายืนยันในหลักการนี้ต่อไปเพราะว่าการอภิปรายในตัวคุณสมบัติพฤติกรรมที่มาจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของรัฐบาลโดยตรงแม้จะอยู่ในหรือว่านอกรัฐบาลชุดนี้นั้นเป็นสิ่งที่สามารถนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
0: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จากกรณีมีไฟไหม้รางรถไฟฟ้าเมื่อวานนี้นะคะทำให้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินกับสีม่วงนั้นไม่สามารถเปิดเดินรถตามปกติได้แต่ว่าเมื่อเช้านี้มีข่าวดีนะคะเปิดเดินรถได้เหมือนเดิมแล้วนะคะเมื่อเช้าผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่สถานีรถไฟฟ้าเตาปูนค่ะซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงซึ่งเช้าวันนี้ก็ให้บริการตามปกติแล้วนะคะประชาชนก็ทยอยมาใช้บริการต่อเนื่องส่วนใหญ่ก็เผื่อเวลาการเดินทางเพื่อ

0: ป้องกันผลกระทบถ้าเกิดเหตุขัดข้องซ้ำค่ะเมื่อวานนี้ก็มีเหตุไฟแม่รางไฟฟ้าขัดข้องต้องปิดบริการบางส่วนไปนะคะเจ้าหน้าที่ก็ซ่อมแซมจนเปิดให้บริการตามปกติได้ช่วง 5:30 ที่ผ่านมาค่ะรายเดอร์ที่รอให้บริการอยู่ที่บริเวณดังกล่าวบอกว่าช่วงเกิดเหตุมีผู้โดยสารได้รับผลกระทบลงจากรถไฟฟ้ามาใช้รถเมย์ใช้วินมอเตอร์ไซค์รวมถึงเรียกรายเดอร์ผ่านแอปจำนวนมากค่ะขณะที่รายเดอร์อีกคนก็บอกว่าตอนเกิดเหตุพอดีตนขี่รถออกไปก่อนแต่ว่ามีน้องอีก2คนยังนั่งพักอยู่ที่นี่ก็เลยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะน้องก็เล่าว่านั่งอยู่ดีๆก็มีประกายไฟตกลงมาน้องคนแรกหนีได้ทันค่ะส่วนอีกคนนึงรถถูกประกายไฟตกใส่เสียหายเล็กน้อยค่ะด้านบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดหรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขแล้วก็ตรวจสอบระบบทั้งคืนนะคะเพื่อจะรองรับการเดินทางในช่วงเช้าส่วนสาเหตุเบื้องต้นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบอกว่าเกิดจากประกายไฟบริเวณชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงส่งให้ระบบไฟจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนุสัญญาณได้รับความเสียหายค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณพร้อมตรวจสอบความเสียหายของระบบทั้งคืนนะคะก่อนจะเปิดให้บริการปกติในช่วงเช้าวันนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้ก็มีเหตุรถไฟขัดข้องอีกนะคะคราวนี้เป็น BTS ค่ะเหตุเกิดขึ้นตอน 9:44 นาทีรถไฟฟ้าขัดข้องที่สถานีอโศกฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคตนะคะไม่สามารถทำการแก้ไขได้ BTS ก็ปรับรูปแบบการเดินรถค่ะโดยจัดขบวนรถให้บริการตามปกติช่วงสถานีคูคตถึงเพลินจิตแล้วก็สถานีบางจากถึงสถานีเคหะสำหรับสถานีเพลินจิตถึงอ่อนนุชก็มีขบวนรถให้บริการล่าช้าผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปสถานีปลายทางเคหะให้มาเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีเพลินจิตนะคะส่วนผู้โดยสารที่จะไปสถานีปลายทางคูคตก็ให้มาเปลี่ยนรถที่สถานีบางจากก็เผื่อเวลาการเดินทางไว้ด้วยค่ะ
1: พักสั้นๆครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับมีเหตุสลดกลางกรุงครับคนงานพลัดตกท่อลึก3เมตรใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุ่นวิถีเสียชีวิตครับคาดลื่นถลายขณะลงไปล้างตัวก่อนเลิกงานเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง 7:00 นที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่สายด่วน199ได้รับแจ้งเหตุคนงานรับเหมาโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินของการไฟฟ้านครหลวงพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำซึ่งมีความลึกประมาณ 2-3 เมตรบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุ่นวิถีถนนสุขุมวิทเขตพระขนงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยพระขนงจึงรีบรุดไปตรวจสอบแล้วก็เร่งวางแผนช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับเบื้องต้นผู้สูญหายเป็นชายอายุ32ปีชื่อนายพาโตะเป็นบุคคลจากพื้นที่สูงจังหวัดตากซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทรับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในจุดดังกล่าวช่วงกลางคืนคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อล้างตัวก่อนลื่นพลัดตกลงไปโดยปฏิบัติการค้นหาก็เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากในท่อมีความลึกแล้วก็อับอากาศเจ้าหน้าที่ร่วมกันระดมกำลังและอุปกรณ์เข้าไปค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลา 8:55 นาทีครับทีมกู้ภัยใต้น้ำของมูลนิธิปอเต็กตึงก็พบร่างของนายพาโตะซึ่งเสียชีวิตแล้วแล้วก็นำขึ้นมาจากท่อได้สำเร็จด้านผู้ในการเขตพระขนงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมบอกว่าจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับเหมาจากการไฟฟ้าในช่วงกลางคืนซึ่งจะต้องนับจำนวนคนงานแล้วก็ส่งมอบคืนพื้นที่ในช่วงเช้าโดยเพื่อนร่วมงานสังเกตเห็นว่าคนงานหายไป1คนครับจึงออกตามหาจนพบร่องรอยการพลัดตกแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทางนี้เจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตส่งตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็มาตรการความปลอดภัยในการทำงานอย่างเข้มงวดต่อไปครับ
1: สืบหัวหมากผนึกกำลังสน.เตาปูนสปภ.รวบแก๊ง5วัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ปาดหน้ายิงอริเจ็บริมถนนศรีนครินทร์ร่มกล้าวเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.หัวหมากส่วนที่กำลังร่วมกับสน.เตาปูนและตำรวจสายตรวจ1บก.สปภ.ตามแกะรอยกดดันจนสามารถติดตามจับกลุ่มวัยรุ่น5คนที่ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์ตามประกบนายเอกรินทร์บุญมาเลิศอายุ20ปีคู่อริก่อนใช้อาวุธปืนยิงอีกฝ่ายจนบาดเจ็บริมถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าแขวงหัวหมากเขตบางกะปิพร้อมนำตัวไปชี้จุดและเอาอาวุธปืนลูกโม่ของกลางที่ใช้ก่อเหตุและนำไปซุกซ่อนไว้ที่ลานจอดรถหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านซอยร่มเกล้าเคหะนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะนายเอกรินถูกยิงที่ไหล่ด้านขวาด้านหน้า1นัดนะคะเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลสมิติเวชจากการสอบถามแฟนสาวของผู้บาดเจ็บที่อยู่ในเหตุการณ์ให้การกับตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มาด้วยกัน2คันค่ะคันแรกเป็น Honda Wave นะคะนั่งซ้อน3กันมาอีกคันเป็น Honda Click ค่ะนั่งซ้อน2ขี่รถเข้ามาปาดหน้าแล้วก็สั่งให้จอดจากนั้นนายเอกรินก็เดินไปเจรจาจนมีปากเสียงกันรุนแรงก่อนที่วัยรุ่นจะใช้ปืนยิงแล้วก็รีบหนีไปค่ะหลังเกิดเหตุฝ่ายสืบสวนสน.หัวหมากก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาเส้นทางหลบหนีพร้อมกับสอบปากคำหาเบาะแสเพิ่มเติมนะคะจนทราบตัวผู้ก่อเหตุว่าอาศัยที่คอนโดแห่งหนึ่งในซอยนักกีฬาแหลมทอง9ก็เลยนำกำลังไปซุ่มรอจับกุมกระทั่งล็อกตัวเยาวชนอายุ16ปีและ15ปีได้ที่บริเวณลานจอดรถของคอนโดค่ะพร้อมกับรถจักรยานยนต์ Honda Click ที่ใช้ก่อเหตุสอบสวนขยายผลเยาวชนทั้ง2คนสารภาพนะคะว่าร่วมก่อเหตุจริงและผู้ร่วมก่อเหตุอีก3คนก็หลบหนีไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เจ้าหน้าที่จึงประสานตำรวจสน.เตาปูนปิดล้อมและควบคุมตัวนายจุลจักรอายุ20ปีและนายอรรถพลอายุ19ปีไว้ได้ในเวลาต่อมาโดยนายจุลจักรมือปืนนั้นนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดของกลางปืนลูกโม่ขนาด .38 ที่ซ่อนไว้ที่ลานจอดรถหมู่บ้านแห่ง1ย่านเคหะร่มเกล้า78ค่ะล่าสุดนายนัทเมธาอายุ19ปีนะคะผู้ต้องหาคนที่5ก็เดินทางมามอบตัวกับตำรวจแล้วเบื้องต้นทั้ง5คนถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าและร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
0: มีรายงานจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นครับเมืองใหญ่ๆในประเทศญี่ปุ่นยังไม่ได้นำรถกำจัดขยะ EV มาใช้อย่างจริงจังครับเนื่องจากมีปัญหาหลายด้านคุณกนิษฐามัตสุโอมีรายงานครับ
2: ทั้งในโตเกียวและโอซาก้าก็ยังไม่ได้ใช้รถเก็บขยะ EV อย่างจริงจังค่ะยังคงอยู่ในช่วงทดลองสำหรับเมืองโอซาก้าการเก็บขยะกว่า160ได้จ้างบริษัทเอกชนจำนวนกว่า300บริษัททำขยะที่เหลือราวร้อยละ40หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองใช้รถขยะราว650คันเจ้าหน้าที่ราว 1,280 คนทำหน้าที่อยู่หลายปีมานี้เมืองโอซาก้าพยายามลดต้นทุนการบริหารจัดการด้วยการเอาท์ซอร์ซิ่งให้เอกชนหลายแห่งเข้ามารับทอดต่อตามลำดับ ทางนี้เพื่อขจัดปัญหาการฉ้อโกงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะปัจจุบันขยะขนาดใหญ่พลาสติกตลอดจนขยะที่นำไปรีไซเคิลได้แต่ละชนิดจะถูกแยกไปกำจัดที่โรงกำจัดเฉพาะแต่ละชนิดซึ่งเอกชนรับหน้าที่เป็นผู้เก็บรวบรวมส่วนขยะสดก็กำลังทยอยใช้บริษัทเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามก็ยังคงรักษาจำนวนเจ้าหน้าที่ของเมืองไว้จำนวนหนึ่งสำหรับรถกำจัดขยะไฟฟ้าหรือว่ารถขยะ EV นั้นเมืองโอซาก้าได้ทำสัญญาทดลองใช้กับ JFE Engineering และบริษัทเอกชนบางแห่งมาหลายปีแล้วภายใต้นโยบายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไฟฟ้าที่ใช้ชาร์จแบตเตอรี่เป็นไฟฟ้าที่ได้จากโรงงานเผาขยะของเมืองปัจจุบันยังอยู่ในช่วงประเมินศักยภาพการใช้งานประจำและยามเกิดภัยพิบัติอยู่ค่ะสำหรับรถกำจัดขยะ BEV นั้นมีรถ FEV แบบ Body Building ของ Isuzu แล้วก็อีกหลายต่อหลายค่ายทยอยออกมาแต่เมื่อคำนึงถึงความต่อเนื่องในระยะทางการวิ่งต้นทุนและปัจจัยอื่นๆแล้วรถไฮบริดดูจะเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดในขณะนี้หัวข้อที่ถูกนำมาพิจารณาเกี่ยวกับรถกำจัดขยะ EV นั้นไม่ใช่แต่เพียงแค่วิ่งได้จำเป็นต้องบรรทุกได้เป็นจำนวนมากและกำจัดขยะภายในตัวรถได้ด้วยจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ามากแบตเตอรี่จะหมดเร็วกว่ารถทั่วไปหากต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆถ้าเก็บแล้วก็กำจัดขยะไม่ทันยามเกิดภัยพิบัติไฟดับอาจทำให้ขยะล้นเมืองแม้ปัจจุบันการชาร์จแบตเตอรี่จากสถานีที่ติดตั้งใหม่ๆจะเร็วขึ้นก็ตามแต่ก็มีส่วนราชการท้องถิ่นอื่นๆให้ข้อมูลค่ะว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณกว่า100ล้านเยนต่อ1สถานีและปัญหาของรถขยะ EV คือแบตเตอรี่เสื่อมไปตามวันเวลาเพียงค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็กินมูลค่ากว่า100ล้านเยนเช่นกันล้างรถเก่าลงการขายต่อเป็นรถมือ2ก็ขายยากเมื่อเทียบกับรถน้ำมันหรือว่ารถไฮบริดหากกำหนดให้เอกชนเร่งนำรถขยะ EV มาใช้เมืองก็ต้องจ่ายเงินช่วยแก่เอกชนจำนวนหนึ่งด้วยเหตุผลข้างต้นค่ะโอซาก้าโตเกียวแล้วก็เมืองใหญ่ๆหลายต่อหลายเมืองในญี่ปุ่นจึงยังไม่นำรถขยะ EV มาใช้กันอย่างจริงจังรายงานจากสถานีวิทยุ FM โคโกโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น
0: กลุ่มกบฏฮูตีครับตอนนี้กำลังโจมตีซาอุดิอาระเบียอีกระลอกหนึ่งคราวนี้ลึกเข้าไปแถบกรุงริยาดเลยครับทำให้โรงกลั่นน้ำมันใกล้เมืองหลวงเสียหายแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็มีรายงานข่าวนะครับว่าสหรัฐเองก็กำลังวางแผนโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิหร่านด้วยนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางครับเวลาหมดแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้ครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: กำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: M-Cut Radio Network เสนอรายการปัก

0: ได้เวลามาสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วนะฮะกับรายการปักใต้บ้านเรานะครับสัปดาห์นี้ครับ21จนถึง25กันยายนครับทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz ก็เป็นแม่ข่ายนะครับซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารภาคใต้จากทีม DJ สายใต้ได้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครับผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทซึ่งครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้และก็สามารถรับชมผ่านFacebook Live ทางเพจอสมทภูเก็ตได้นะฮะผมดีเจจินภัทรสวัสดีครับไม่ดัง แป๊บนึงนะครับวันนี้เรา2คนนะฮะก็มาพร้อมกับดีเจแจงโรจนาด้วยนะฮะที่จะมานั่งพูดคุยกันนะครับ
1: มาหรือยังคะ
0: มาแล้วครับ
1: ค่อยๆมา
0: ค่อยๆมา
1: เอ๊ะยังไง
0: ไม่รีบไม่รีบครับช่วงนี้อย่าเพิ่งรีบใดๆทั้งสิ้นนะฮะ
1: slow life นะคะ
0: ครับผม
1: เป็นยังไงคะไม่ได้เจอกัน
0: โอ้โหเป็นเดือนไหม
1: ก็ประมาณสัก2เดือ นเห็นจะได
0: ้นะครับสลับสัตว์เปลี่ยนกันไปจะได้คิดถึงจังหวัดอื่นด้วย
1: ก็ใช่ก็จะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันเป็นแม่ข่ายนะคะอาทิตย์นี้ก็อยู่กับเราทั้ง5วันนะคะแล้วก็ช่วงของวันเสาร์ก็จะมีช่วงของบอกข่าวเยาวรุ่นแล้วก็แดนดินถิ่นใต้ด้วย
0: ครับ
1: อีก1วัน
0: ครับก็น่าสนใจนะฮะสำหรับข่าวสารต่างๆในภาคใต้นะฮะโดยเฉพาะในภูเก็ตเราช่วงนี้เนี่ยถ้าใครมาเที่ยวก็จะได้เห็นธงสีเหลืองๆเต็มไปหมดเลยใช่มั้ย
1: ใช่ๆๆเริ่มแล้วนับถอยหลัง
0: นะครับประเพณีถือศีลกินผัก
1: ถือศีลกินผักที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะเรียกว่าถือศีลกินผัก
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าที่หลายจังหวัดอาจจะเรียกว่ากินเจ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ครับตอนนี้เราก็แต่งเมืองกันเรียบร้อยสวยงามน้องมีสีขาวสีเหลือง
1: มาแล้ว
0: ปีนี้มาทั้งขาวทั้งเหลืองเลยคือทั้งใส่ชุดสีขาวด้วยแล้วก็มีเสื้อมีสีเหลืองด้วย
1: แล้วก็มีถืออะไรด้วยนะคะน้องมี
0: สับปะรดใช่ไหม
1: สับปะรด
0: องหลายภาษาภูเก็ตนะฮะสับปะรดนะฮะ
1: ก็คือองหลายเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับนะฮะปกติจะต้องถืออะไรนะถ้าเป็นปิ่นโตไปใช่ไหมฮะองหลายก็เป็นเพื่อเศรษฐกิจของภูเก็ตเรา
1: เป็นสินค้า GI
0: ใช่ใช่แล้วก็เวลาไหว้เจ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะมีการตั้งสับปะรดกันนะฮะก็เป็นมงคลด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะเดี๋ยวจะเป็นช่วงของวันศุกร์หรือไม่ก็เสาร์นะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะคะบอกกันล่วงหน้าเผื่อว่าหลายท่านอาจจะเดินทางมาช่วงของเทศกาลถือศีลกินผักของภูเก็ตซึ่งก็จะตรงกับช่วงของวันที่10จนถึง18
0: 18
1: ตุลาคมนี้นะคะ
0: เราก็ กิน9วันเหมือนเดิม
1: ปีนี้จะกินมากกว่านั้น
0: อ้าวเหรอฮะ
1: ใช
0: ่โอ้สาธุ
1: มีความ มีความตั้งใจอะไร บางอย่าง
0: ดีครับ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถือว่าเป็นเรื่องที่ดี นะฮะเราก็เลยเริ่มต้นโปรยด้วยเรื่องดีๆก่อนเพราะว่าดูจากข่าวภูเก็ตแล้ววันนี้โอ้โหเป็นยังไงบ้าง
1: คือภูเก็ตช่วงนี้ต้องยอมรับว่ามีแต่ประเด็นร้อนๆนะที่เกิดขึ้นในพื้นที
0: ่นั่นน่ะสิน
1: ะคะแต่ว่าเราก็ต้องว่ากันไป
0: ต้องนำเสนอไปนะ
1: คะตามนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวได้ติดตามกันแล้วก็ข่าวสารอื่นๆนะคะจากหลายพื้นที่ค่ะวันนี้ดีเจสายใต้ของเราก็ส่งข่าวกันมาเยอะเหมือนกันนะคะ
0: น้ำท่วมใช่ไหม
1: เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยก็น่าจะไปหนักที่พังงากับสุราษฎ
0: ร์
1: ระนองด้วยภูเก็ตนี่ถือว่ารอดไปนะคะเดี๋ยวติดตามกันค่ะแล้วก็มีเรื่องของการยกระดับการท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะข่าวสารจากสงขลาจังหวัดตรังนะคะจังหวัดยะลาแล้วก็ถ้าทันก็จะไปที่ชุมพรด้วยนะคะ
0: ข่าวสารเยอะจริงๆนะครับ
1: เดี๋ยวทักทายนิดนึงนะคะทักทายน้องต้นน้ำปรมินทร์ นิรโสด้วยอันนี้บอกว่ามารอพี่ชายพี่ตาลพี่แจงตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่าย
0: โอ้โหน่ารักจริง
1: ๆ FC ของเราฟังแล้วก็ชมอยู่ที่สุราษฎร์นะคะทักทายคุณทานทิพย์นะคะอสมทสงขลาค่ะบอกว่าเชิญชวนอ้อวันนี้มีฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยศึกเอเชียนเกมตอนนี้มีกีฬาเอเชียนเกม2026อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ทัพสาวไทยจะลงสนามเป็นนัดที่3เจอกับทีมชาติเวียดนามรอบแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่ม E ค่ะชี้ชะตาเข้ารอบน็อกเอาท์นะคะช่วง 17:20 ชมได้ทางช่อง9M-Cot HD หมายเลข30ของเราถ่ายทอดสดให้ชมกันนะคะแล้วก็ทักทายเช่นเคยคุณกันกนิษฐ์ค่ะสวัสดีวันฟ้าหม่นค่ะดีเจทั้งสองฝนลงเปาะแปะ
0: ตอนไหน ตอนนี้แหละ
1: ที่จงนี้ไม่มี
0: ไม่มี
1: นะคุณกันกันนี้ก็อยู่ที่พังงาใช่ไหม
0: อยู่ภูเก็ตนี่แหละฮะ
1: เขาอยู่ภูเก็ตเหรอคะ
0: ใช่แต่ว่าเขาจะแบบรายงานข่าวสารดีมากต้องขอบคุณมากนะฮะเรื่องของสภาพการจราจรเรื่องของฝนฟ้าอะไรต่างๆแล้วก็มีส่งสวยมาให้อสมทหมายถึงว่าขนมขนมนมเนย
1: เดี๋ยวแจ้งตำรวจเลยรับสวยอสมทเรารับสวยหรือไง
0: รับเป็นขนมเนอะขอบคุณมากแหมยังนึกถึงดีเจนะฮะน่ารักที่สุดครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไป
0: ข่าวเครียดกันก่อนเลยใช่ไหม
1: ใช่มาที่ภูเก็ตของเรากันก่อนนะ
0: ครับเรื่องของชาบัดป่าตองนะฮะที่ก่อนหน้านี้ก็มีการเดินขบวนกันแล้วก็มีการสั่งรื้อถอนกันไปนะฮะอ่ะล่าสุดเองเนี่ยก็หลังจากที่ผู้ว่าเขาไปตรวจสอบนะครับก็ครบ7วันแล้วก็ไปลงดูซิว่าชาบัดป่าตองเป็นยังไงบ้างนะครับปรากฏว่าเขาก็ไปเจอหลายๆเรื่องนะฮะ
1: เมื่อวานนี้เองรอบน
0: ี้
1: ท่านผู้ว่าลง2รอบแล้วนะ
0: ใช่ครับใช่ครับนะครับหลายคนได้เห็นคุณเพิ่นพิชุนเสนก
1: ็
0: ไปลงพื้นที่นะครับหลายคนได้เห็นสกู๊ปนะฮะก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันนะเรื่องที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ดินการก่อสร้างนะฮะประกอบกิจการเชิงพาณิชย์โครงสร้างถือหุ้นอะไรเป็นยังไงบ้างนะฮะไปดูในเชิงลึกแล้วตรงนั้นเลยนะครับทีนี้นอกเหนือจากท่านผู้ว่าแล้วก็ยังมีท่านนายอำเภอเมืองภูเก็ตนะรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตนายสิวัตรระวังกูนะฮะแล้วก็หน่วยงานนี่โอ้ลงไปเพียบเลยครับสาธารณสุขศุลกากรพาณิชย์ที่ดินสคบฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไปตรวจสอบนะฮะโดยไปตรวจนับสินค้าและเอกสารการนำเข้านะฮะปรากฏว่าไปเจอสินค้าบางรายการในซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่มีฉลากภาษาไทยนะครับแต่ว่าเป็นสินค้าที่มีฉลากเป็นภาษาฮิบรูนะฮะเอาไว้จำหน่ายสำหรับชาวอิสราเอลแล้วก็ชาวยิวเป็นหลักด้วยนะฮะซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะว่ามีมาตรฐานสาธารณสุขไหมเป็นไปตามอย.หรือเปล่านะครับของศุลกากรเนี่ยเขาตรวจสอบเอกสารการนำเข้าผ่านพิธีการศุลกากรไหมชำระอากรภาษีอะไรต่างๆนะฮะแหล่งที่มาของสินค้าที่เป็นฉลากแล้วก็เป็นภาษาฮิบรูนะฮ
1: ะ
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ศุลกากรเขาก็อายัดไว้นะครับสินค้าที่อยู่ในร้านพื้นที่จำหน่ายเอาไว้ชั่วคราวก่อนนะครับจะได้รอตรวจสอบเอกสารและก็หลักฐานถ้าเกิดว่าสินค้าไม่สามารถแสดงที่มาหรือว่ามีข้อพิรุธด้านการนำเข้าและจำหน่ายจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับเห็นท่านผู้ว่าเขาย้ำเลยนะบอกว่าสินค้าทุกชนิดที่มาจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยต้องเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายไทยโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคนะฮะไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานจากประเทศใดก็ตามนะครับอันนั้นก็เป็นเมื่อวานเนี่ยที่ลงพื้นที่ไป
1: คือจริงๆที่นี่มันมีหลายมิติมากนะคะก็ตรวจสอบมากันตั้งแต่คือชาบัดมันมีหลายแห่งในประเทศไทยแต่ว่าเหมือนกับผู้ถือหุ้นเป็นคนคนเดียวกันนะคะที่ก่อนหน้านั้น2ใน3ที่สำนักข่าวไทยเราไปเจาะลึกมาที่ได้สัญชาติไทยมาด้วยแล้วก็สอบไปถึงโครงสร้างการแบบขออนุญาตเพราะว่าอย่างที่ชาบัดเนี่ยเหมือนกับขออนุญาตเป็นร้านอาหารหรืออะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วศาสนสถานก็มีอยู่ในนั้นด้วยมีร้านอาหารด้วยแล้วมีซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยด้วยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอตรวจสอบสำหรับสินค้าต่างๆแต่ว่าที่ตรวจสอบไปก่อนหน้านี้แล้วก็อาคารใช่ไหมคะที่ขออนุญาตขออนุญาตสร้างนี่คือ5ชั้นแต่ปรากฏว่ามีต่อเติมด้านบนขึ้นไปแต่ว่าส่วนต่อเติมนั้นน่ะตอนนี้จังหวัดก็สั่งให้แบบระงับไปละแล้วก็ให้รื้อถอนนะคะทางเทศบาลเมืองป่าตองก็เป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของตรงนี้ไป
0: ครับ
1: นี่ก็น่าจะมีอีกหลายประเด็นที่ให้ตามกันต่อด้วยนะคะ
0: ได้ครับ
1: มาดูอีกเรื่องนึงร้อนๆเหมือนกันนะคะของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะเรื่องของปมอสค่ะอาสาสมัครรักษาดินแดนนั่นเองนะคะที่ถูกร้องเรียนว่าไปเรียกรับเงินจากการแลกให้การปล่อยตัวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทางท่านมท.4ก็สั่งการลงมานะคะว่าให้ตรวจสอบเรื่องนี้ดูนะคะล่าสุดเนี่ยทางท่านผู้ว่าค่ะก็เร่งสอบปมอสถลางนะคะถูกร้องเรียนเรื่องเรียกรับเงินเนี่ยแหละค่ะโดยนายชนดินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะตอนนี้เร่งในเรื่องนี้นะคะเพื่อที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆซึ่งจังหวัดเนี่ยจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็สอบพยานที่เกี่ยวข้องเหลือแต่รอสอบปากคำผู้เสียหายเพื่อที่จะยืนยันข้อเท็จจริงซึ่งตอนนี้ทราบว่ามีผู้เสียหายเนี่ยมากกว่า20รายนะคะที่เขามีการให้ข้อมูลผ่านเพจหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะต้องให้ข้อมูลทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเป็นเรื่องของแบบข้อมูลจากผู้เสียหายนะคะ โดยล่าสุดเมื่อวันที่19กันยายนจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการยกเลิกการปฏิบัติงานของอสชุดเดิมนะคะแล้วก็มีแต่งตั้งชุดใหม่ไป2ชุดประมาณ30นายเพื่อที่จะให้ภารกิจการดูแลความเรียบร้อยเนี่ยนะคะดำเนินการต่อไปนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของการสอบสวนด้านนางสาววิไลลักษณ์เรืองผลนายอำเภอถลางก็เดินหน้ามาตรการตรวจสอบแล้วก็จัดระเบียบอสในพื้นที่ของอำเภอถลางเช่นกันเพื่อที่จะสร้างความชัดเจนแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมานะคะก็มีคำสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของอสสำรองใน262นายชั่วคราวไว้ก่อนแล้วก็มีการเรียกประชุมเมื่อวานนี้กำชับการปฏิบัติหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติอาชญากรรมทุกคนโดยย้ำว่ามาตรการทางการบริหารคือเป็นมาตรการทางการบริหารระหว่างที่รอการตรวจสอบแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอสทั้ง262นายที่พักไปเนี่ยคือจะมีความผิดนะคะตอนนี้คือต้องรอด้านนายเฉลิมพงษ์แสงดีนะคะหรือว่าสสแซมเป็นสสภูเก็ตเขต2เนี่ยก็มีการเรียกร้องให้ทางจังหวัดเนี่ยสอบเพิ่มเติมหากพบว่าการโอนเงินนะคะโดยเฉพาะกรณีที่มีการกล่าวอ้างถึงบัญชีม้าคือผู้เสียหายเนี่ยโอนให้เจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยค่ะให้ไปดูเส้นทางเงินด้วยนะว่าแบบบัญชีต้นทางผู้รับผู้ควบคุมบัญชีหรือว่าการโอนการถอนเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนผู้ที่ได้รับประโยชน์ตัวจริงนะคะทั้งนี้ตอนนี้ก็คือทั้งข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ข้อเท็จจริงข้อมูลเรื่องการโอนเงินต่างๆเนี่ยคืออยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะคุณผู้ฟังยังไม่ได้มีข้อสรุปว่าบุคคลหรือเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิดนะซึ่งทางจังหวัดก็ยืนยันว่าจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงทั้งหมดพยานหลักฐานหากพบว่ากระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
0: นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบอันนี้ต้องย้ำก่อนเลยนะครับเดี๋ยวบางคนก็แบบว่าไปบอกว่าโอ้เห็นในคอมเมนต์อะไรก็ว่ากันเต็มไปหมดแต่ว่ารอให้ผลออกมาก่อนดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงนะฮะแล้วเดี๋ยวไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันนะครับ
2: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา

0: ใต
1: ้ไปไม่ไปไหนนะ
0: ไปปักใต้บ้านเรา
2: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพ

0: ที่ยงกับอีก44นาทีนะฮะปักใต้บ้านเราเลยครับ
1: ค่ะทักทายพี่สมบัติด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับหัวหน้าไม่ได้ยินเสียงนานแล้วครับนะคะ ก็เป็น FC อยู่ที่จังหวัดกระบี
0: ่ะะ
1: ครับคิดถึงนะคะ
0: ครับนะฮะ ก็ทักทายกันมาได้นะฮะข่าวสารเป็นยังไงกันบ้างนะฮะการจราจรสภาพดินฟ้าอากาศนะครับ
1: ฝนยังตกอยู่ไหมในจังหวัดต่างๆนะคะก็ร่วมคุยข่าวผ่านทางหน้าเพจนะคะทางไลฟ์สดก็ได้นะคะ
0: พูดถึงฝนตกแล้ววันก่อนนี่ที่เราได้เห็นภาพในโซเชียลมีเดียที่เส้นไปตะกั่วป่าระนองใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ปกติเส้นนั้นเขากำลังทำถนนกันอยู่ยังไม่เสร็จใช่ไหมฮะ
1: คือตรงนั้นน่ะมันจะจุดที่น้ำพัดอ่ะมันจะอยู่แถวแถวก่อนถึงอำเภอเมืองของจังหวัดระนอง
0: อ๋อใกล้ใกล้เมืองแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ก็จะเลยไปละ
0: แต่ว่าภาพน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าน้ำแรงมากในโซเชียลที่ลงวันก่อนนะครับแต่ตอนนี้น่าจะคลี่คลายแล้วนะฮะ
1: คลี่คลายหมดแล้วน่าจะตั้งแต่เมื่อวาน
0: นะฮะมาที่สุราษฎร์ธานีไปอัปเดตกันหน่อยหลังจากที่ฝนตกหนักตั้งแต่วันที่17นะฮะส่งผลให้พื้นที่หมู่3ถึงหมู่8เนี่ยได้รับผลกระทบนะฮะระดับน้ำสูงสุดประมาณ150เซนครับล่าสุดสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะฮะประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังพักอยู่ที่บ้านนะฮะและจากกรณีที่น้ำท่วมขังผิวจราจรบนถนนหมายเลข401บริเวณหมู่4ตำบลคลองศกอำเภอพนมล่าสุดสถานการณ์ก็คลี่คลายครับระดับน้ำลดลงเป็นปกติแล้วรถทุกประเภทสามารถผ่านจุดนี้ได้แล้วนะฮะแล้วก็ประชาชนก็ใช้เส้นทางแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงติดตามสถานการณ์ด้วยนะครับนอกจากที่สุราษฎร์แล้วที่พังงาเองนะครับตอนนี้ก็ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตะกั่วป่านะครับประมาณพันกว่าครัวเรือนด้วยกัน
1: กลัวป่าหนักรอบน
0: ี้หนักเลยนะฮะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับนายบัญชาธนูอินนะฮะแล้วก็มีส.ส.พังงาเขต2นะครับนายชกาศพัฒนกิจวิบูลนะครับแล้วก็มีนายอำเภอตะกั่วป่าเหล่ากาชาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าก็มอบถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือนะฮะในพื้นที่ตำบลตำบลบางไทรตำบลบางนายสีตำบลโคกเคียนแล้วก็เขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าภาพรวมเนี่ยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยประมาณ5ตำบล24หมู่บ้าน 1,017 ครัวเรือนปัจจุบันก็ลดลงแล้วนะฮะสำหรับระดับน้ำปกติแล้วนะครับคงเหลือเพียงประมาณ100กว่าหลังคาเรือนที่ยังมีน้ำท่วมบริเวณรอบที่พักอาศัยคาดว่าจะระบายน้ำได้หมดภายในวันนี้นะครับ
1: ก็ส่วนมากน่าจะคลี่คลายเพราะว่ารอบนี้ก็อย่างที่บอกระนองจะเยอะพังงาแล้วก็ตรงเขาศกโดยเฉพาะตรงจุดที่เป็นผู้ประกอบการตอนนี้ที่เขานิยมไปกันก็คือล่องห่วงยางที่เขาศก
0: อยากไปมากแต่ว่าเห็นน้ำแล้วโอ้โห
1: คือรอบที่แล้วก็มีกำหนดกันว่าจะไปเหมือนกันแต่ตอนนั้นก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนเพราะฉะนั้นถ้าช่วงไหนที่ฝนตกเนี่ยทางอุทยานเขาก็จะงดไม่สามารถเล่นได้แต่ว่าเหมือนรอบเนี่ยวันสองวันที่ผ่านมาคือน่าเห็นใจผู้ประกอบการมากน้ำท่วมเข้ามาเยอะแต่ถ้ามีโอกาสคือช่วงนี้ลดหมดแล้วนะคะต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวช่วงปลายฝนอย่างเงี้ยที่ช่วงมันน้ำยังมีอยากให้ไปที่เขาโศกอ่ะน่าเที่ยวมาก
0: ใช่ไหมฮะ
1: ชวนไปให้กำลังใจผู้ประกอบการกันนะคะ
0: ครับผมนะฮะที่อ่ะพังงาสุราษฎร์ธานีก็น่าจะดี
1: แต่ว่าอุตุเขาก็บอกแล้วนะคะว่าเนี่ย21จนถึง26เนี่ย
0: มาอีกแล
1: ้วไม่ฝนลด
0: ตกใจทำไมอีกนี่โอ้โห
1: ฝนลดสิลดแล้วหนักอยู่เนี่ย18ถึง20นั่นแหละ
0: พอแล้วครับ
1: อย่าพักก่อนแต่ว่าจริงๆตอนนี้ฝั่งอันดามันมันก็จะเริ่มหมดฝนละปลายฝนต้นหนาวแต่เดี๋ยวพอตุลาเป็นต้นไปน่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยที่จะเป็นหน้าฝน
0: สลับกัน
1: สลับกันนะคะยังไงก็ติดตามข่าวกันด้วยค่ะขอบคุณข่าวจากน้องกะเพราด้วยนะคะส่งข่าวสารกันเข้ามาค่ะไปที่นครศรีธรรมราชนะคะเดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวค่ะสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงชูแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชื่อมโยงวิถีชุมชนแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะผ่านกิจกรรมปากพนังกรีนวิถีค่ะโดยทางด้านนายสุวัฒน์จันทร์สุขนะรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในพิธีนะคะเปิดกิจกรรมดังกล่าวค่ะคุณผู้ฟังพร้อมด้วยนายมนตรีฉิมวงค่ะรองนายกเทศมนตรีเมืองปากพนังแล้วก็นายณัฐรินทร์วงพิรพันธ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นโครงการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเปิดโครงการกันไปเรียบร้อยช่วงของ19แล้วก็20กันยายนที่ผ่านมานี้เองค่ะซึ่งโครงการนี้ก็มุ่งจะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพโดยให้ความสำคัญกับการ ีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมรวมถึงสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่เกิดประโยชน์กับพื้นที่ในระยะยาวแล้วก็ยกระดับนครศรีธรรมราชเนี่ยสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในงานก็มีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจเลยนะคะเช่นการประกวดประติมากรรมจากขยะทะเลนะคะมีเรื่องของตามรอยพ่อสานต่อวิถีรักโลกปากพนังกรีนวิถีเพื่อเชื่อมโยงธรรมชาติวิถีชีวิตของชุมชนแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งการขับเคลื่อนเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้ต้องการจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการสร้างสมดุลระหว่างทั้งการท่องเที่ยวเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อที่จะให้นครศรีธรรมราชเนี่ยเติบโตเป็นเมืองคุณภาพเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับคนในพื้นที่นั่นเองนะคะขอบคุณข่าวจากดีเจน้องดิวนะคะสมทรนครด้วย
0: นะครับ
1: นครก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าเที่ยวมีครบหลายอย่าง
0: ครับนะฮะไปกันที่สงขลากันหน่อยดีกว่านะครับล่าสุดทางท่านผู้ว่าสงขลาเนี่ยพร้อมคณะครับไปร่วมเวทีผู้นำเมืองระดับโลกที่นครอู่ฮั่นนะฮะเขาไปดูเรื่องของการจัดการน้ำและก็สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำเสียในจังหวัดนั่นเองนะครับไปติดตามรายงานจากดีเจแจ็คลักษณัยอสมทสงขลาครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของผู้ว่าสงขลานำคณะร่วมเวทีผู้นำเมืองระดับโลกณ นครอู่ฮั่นศึกษาแนวทางบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะเตรียมประยุกต์ใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำเสียในจังหวัดนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมคณะผู้บริหารจังหวัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเสวนาผู้นำเมืองระดับโลกณ นครอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลาในระหว่างวันที่18ถึง21กันยายน2569เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของจีนและไทยโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานณบริษัท China State Construction Engineering Corporation ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของจีนด้านการก่อสร้างและการลงทุนเพื่อรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศทางน้ำของนครอู่ฮั่นนครอู่ฮั่นได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียโดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีเมมเบรนร่วมกับระบบเติมอากาศและกำจัดฟอสฟอรัสอย่างแม่นยำช่วยลดการใช้พลังงานได้ประมาณร้อยละ10และลดการใช้สารเคมีได้มากกว่าร้อยละ7พร้อมยกระดับระบบควบคุมมลพิษจากน้ำล้นในฤดูฝนด้วยการก่อสร้างถังเก็บน้ำจำนวน3แห่งและระบบบำบัดขั้นสูงจำนวน2แห่งทำให้สามารถรองรับปริมาณฝนตกขนาด40มิลลิเมตรในลุ่มน้ำห่วงเซี่ยวและ33มิลลิเมตรในลุ่มน้ำจีฉางได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดปัญหาน้ำล้นนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบโครงข่ายท่อระบายน้ำด้วยการขุดลอกและซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายหลักของเมืองระยะทางรวม64กิโลเมตรพร้อมปิดจุดรั่วซึมมากกว่า30แห่งส่งผลให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดได้อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการฟื้นฟูระบบนิเวศและคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำโดยนำน้ำสะอาดจากโรงงานใต้ดินตี้หลูเฉียวและน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากโรงงานหันซี่มาใช้ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกพันธุ์ไม้และปล่อยหอยกุ้งและปลามากกว่า40ชนิดเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างระบบนิเวศทางน้ำที่สมบูรณ์ด้านการบริหารจัดการนครอู่ฮั่นได้นำเทคโนโลยี IoT GIS AI Big Data และ Cloud Computing มาใช้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะสามารถรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์พยากรณ์ระดับน้ำแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำล้นและสั่งการระบบได้โดยอัตโนมัติขณะเดียวกันยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านการจัดตั้งทีมอาสาสมัครและกิจกรรมด้านวิชาการและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนเยาวชนและชุมชนแล้วมากกว่า 60ครั้งอีกแนวทางสำคัญคือการใช้พื้นที่เหนือโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยก่อสร้างโรงงานบำบัดน้ำเสียและถังเก็บน้ำไว้ใต้ดินซึ่งมีความลึกเทียบเท่าอาคารประมาณ6ชั้นก่อนปรับพื้นที่ด้านบนเป็นสวนสาธารณะและพื้นที่ออกกำลังกายช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะสำหรับประชาชนขณะที่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำดำเนินการควบคู่กันไปกับการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิดโรงงานและสถานีใต้ดินสวนสาธารณะบนดินทำให้โครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำสามารถผสานเข้ากันกับการพัฒนาเมืองได้อย่างกลมกลืนทางนี้นครอู่ฮั่นได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญโดยบูรณาการการบำบัดน้ำเสียการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาเมืองเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับคุณภาพแหล่งน้ำจากเดิมที่ประสบปัญหาน้ำเสียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ไปสู่การฟื้นฟูสายน้ำให้มีคุณภาพและระบบนิเวศที่ดีขึ้นโดยมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นแนวทางที่เมืองอื่นสามารถเข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ได้โอกาสนี้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้สอบถามแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำเสียที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำตลอดจนการฟื้นฟูและดูแลระบบนิเวศในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำแยงซีรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการของนครอู่ฮั่นเพื่อศึกษาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะการยกระดับการบริหารจัดการน้ำการป้องกันน้ำท่วมการบำบัดน้ำเสียและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมควบคู่กันกับการพัฒนาเมืองและการเพิ่มพื้นที่สาธารณะเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพต่อประชาชนในจังหวัดสงขลาต่อไปลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
0: ครับขอบคุณข้อมูลจากดีเจแจ็คลักษณะด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงนะครับ
1: ค่ะ
3: ปากใต้บ้านเราข่าวสารทั่วปากใต้เรารวมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปากใต้บ้านเรา
0: เที่ยงกับอีก56นาทีนะครับ
1: ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะไปที่จังหวัดตรังกันบ้างมีกิจกรรมดีๆค่ะสร้างบ้านสัตว์น้ำปลูกป่าชายเลนนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิกิตพินรับค่ะผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมด้วยคณะวิจัยต่างๆเขาลงไปพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านมดตะนอยอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งนะคะเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่แหล่งอาศัยของสัตว์น้ำแล้วก็ควบคู่กับการอนุรักษ์นะคะก็มีการสร้างบ้านนำบ้านสัตว์น้ำลงสู่ทะเลเพิ่มพื้นที่หลบภัยต่างๆนะคะเหล่านี้ก็เพื่อที่จะสร้างความตระหนักด้วยแล้วก็ช่วยกันมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะคะก็ชื่นชมแล้วก็ขอบคุณดีเจบีอสมทตรังนะคะ
0: ครับชื่อน่ารักเนาะบ้านมดตะหน่อย
1: หมู่ธนาคารปูม้าบ้านมดตะหน่อย
0: ครับนะฮะอ่ะไปกันที่จังหวัดยะลานะครับทางสบต.เนี่ยเขาจัดเวทีสภากาแฟแหล่งการศึกษายาลอนะฮะครั้งที่8นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมเล็กนะฮะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะครับก็มีท่านผู้ช่วยเลขาธิการสบต.นะฮะนางกันทิมานวลศรีก็เข้าร่วมกิจกรรมนะครับสภากาแฟแหล่งการศึกษายาลอด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นเวทีครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับแล้วก็ไปขอความร่วมมือสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหารกับหน่วยงานต่างๆจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทแล้วก็ความต้องการของพื้นที่ด้วยนะครับก็รู้สึกว่าจะมีการร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการด้วยนะครับ
1: เดือนกันยายนทั้งหมด4เดือนนี
0: ้
1: เดือนหน้าก็จะเกษียณกันหลายๆท่านนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันใหม่นะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้อยู่กับเราสองคนอสมทภูเก็ตเป็นแม่ข่ายปักใต้บ้านเรานะคะวันนี้ที่ฉันรจนาบุญชูวงค่ะ
0: ครับผมจินภัทรนะครับเราสองคนลาไปก่อนครับ
1: ค่ะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
3: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
2: คุณกำลังฟัง
5: นี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออันก้า81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจณกรุงโตเกียวและออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมอันก้า81นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดถึงท่าอากาศยานานานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเวลา 15:05 นตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กจากนั้นรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมอันก้า81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติสำหรับวันพรุ่งนี้มีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอันก้า81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศสว.พันใหม่ยื่นกกต.ถามมาตรฐานการทำงานหลังพบมีชื่อในกลุ่มถูกสอบยกคำร้องแต่ไม่เคยถูกแจ้งข้อกล่าวหานางสาวนันทนานันทวโรภาสว.กล่าวถึงกรณีที่กกต.เปิดเผยมติสำนวนไต่สวนการเลือกสว.ข้อกล่าวหาที่ 4-7 ซึ่งพบรายชื่อสว.กลุ่มพันใหม่อยู่ในสำนวนไต่สวนที่แยกจากสำนวนหลักซึ่งกกต.มีมติเอกฉันท์ยกคำร้องว่าประเด็นที่ถูกยื่นร้องตนไม่ทราบมาก่อนและรู้สึกงงว่าเกิดอะไรขึ้นกกต.อย่าทำงานมั่วเพราะคำร้องที่ถูกยกไปนั้นไม่มีที่มาที่ไปเหมือนพยายามทำให้กลุ่มต่างๆเหมือนกับสว.กลุ่ม229คนเนื่องจากไม่เคยถูกกล่าวหามาก่อนทำให้ต้องตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาในฐานะผู้เสียหายต้องทวงถามกกต.ถึงมาตรฐานการทำงานส่วนเรื่องที่ถูกยกคำร้องมองว่าเป็นกรณีเดียวกันกับการประชุมสว.ประชาชนที่ห้องจูปิเตอร์เมื่อ25มิถุนายน2567หรือไม่นางสาวนันทนากล่าวว่าตนไม่เคยไปร่วมประชุมกับใครยกเว้นที่ห้องจูปิเตอร์หากบอกว่าเป็นการจัดเลี้ยงที่ห้องจูปิเตอร์ไม่มีการจัดเลี้ยงและในวันดังกล่าวมีกกต.และสื่อมวลชนไปสังเกตการด้วยดังนั้นหากบอกว่าเป็นการจัดเลี้ยงคิดว่าไม่น่าจะใช่กกต.ต้องเป็นกลางคนผิดต้องผิดตามหลักฐานหากเข้าสู่กระบวนการต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องไม่ใช่ถูกชี้เป้ากกต.ทำงานเหมือนมีใบสั่งและมีธงให้ทำมองว่าการทำงานของกกต.ต่อการสอบสวนคดีหัวมั่วและไม่มีหลักฐานกลุ่มกบฏฮูตีได้โจมตีซาอุดิอาระเบียอีกระลอกระลึกถึงกรุงริยาดลึกถึงกรุงริยาดกบฏฮูตีที่สหรัฐมองว่าเป็นกองกำลังตัวแทนของอิหร่านได้โจมตีซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องเมื่อวันเสาร์ได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทอารามโกบริษัทน้ำมันของรัฐบาลในกรุงริยาดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฮูตีได้โจมตีท่อส่งน้ำมันและท่าเรือยานบุกของซาอุดิอาระเบียบนชายฝั่งทะเลแดงซึ่งเป็นทางเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซเพื่อส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเช่นนี้ทำให้รัฐบาลต่างๆทั่วตะวันออกกลางกำลังเตรียมรับมือกับการสู้รบรุนแรงอีกรอบเนื่องจากอิหร่านประกาศว่าได้รับข้อมูลข่าวกรองว่าสหรัฐกำลังเตรียมการโจมตีทางอากาศครั้งใหม่ซึ่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ขอเตือนว่าหากถูกโจมตีอิหร่านจะตอบโต้ไปในฐานทัพและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในภูมิภาคนี้และอาจขยายไปไกลถึงกองกำลังทางเรือของสหรัฐในมหาสมุทรอินเดีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: น้ำมันแพงแบบนี้ขับรถยังไงให้ประหยัดมีวิธีง่ายๆขับด้วยความเร็วคงที่ไม่เร่งเครื่องหรือเบรกกระทันหันเช็คลมยางสม่ำเสมอให้เหมาะกับคำแนะนำของรถและนำของหนักที่ไม่จำเป็นออกจากรถเพราะทุกครั้งที่เราใส่ใจในการขับรถนอกจากช่วยลดการใช้น้ำมันแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
5: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะเรามีเรื่องราวของข่าวสารสาระต่างๆค่ะที่จะนำมารายงานพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะคะ2คลื่นความถี่เช่นเดิมค่ะอสมทชุมพรที่ 90.75 และ 104.75 นะคะครอบคลุมในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรทั้งหมดนะคะบางส่วนของประจวบคีรีขันธ์จังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้โอนฤมลตันวินค่ะดำเนินรายการนะคะคุณผู้ฟังเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันในช่วงยามบ่ายค่ะอสมทเพื่อชุมชนวันนี้นะคะวันจันทร์ที่21กันยายน2569ค่ะแล้ววันนี้ในช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะโอไม่ได้มานั่งพูดคุยคนเดียวค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาพูดคุยกันในรายการด้วยเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะติดตามกันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงของ News and Talk ค่ะ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วง News and Talk
0: คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามานะคะในช่วงนี้ค่ะอสมทเพื่อชุมชนของเราในช่วงของ News and Talk นะคะเราไปต้อนรับแล้วก็พูดคุยกันค่ะกับ2ท่านที่มาร่วมรายการกับเรานะคะท่านแรกค่ะนายธรรมนูญศรีนวล นะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะส่วนท่านที่2นะคะนายบุญจันทร์รักขันโทค่ะท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะยินดีต้อนรับทั้ง2ท่านนะคะแล้วก็ต้องแสดงความยินดีด้วยกับแชมป์ถ้วยพระราชทานนะคะกับประเภท32ฝีพายผู้นำท้องถิ่นในการแข่งขันเรือยาวขึ้นขนชิงธงคลองในหลวงหัววังพนังตักนะคะเป็นสนามแรกของชุมพรเพิ่งจะผ่านพ้นมาไม่นานนี้เองนะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เฉลิมฉลองกันในภายในตำบลเรียบร้อยหรือยังคะ
2: อ๋อยังฮะเพิ่งจะเริ่มแค่เล็กๆน้อยๆแต่ว่าเดี๋ยวจะฉลองใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นความสำเร็จเป็นความภาคภูมิใจนะคะของพี่น้องชาวตำบลบ้านนาอำเภอเมืองชุมพรนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องให้ท่านนายกหรือว่าท่านรองเนี่ยได้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยต้องถามที่มาที่ไปเลยของการเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณีกับการแข่งขันเรือยาวขึ้นขนชิงธงของคลองหัววังพนังตักเนี่ยเริ่มแข่งขันกันมาเมื่อไหร่แบบไหนยังไงเชิญเลยค่ะ
2: ครับครับก็ในเรื่องการแข่งขันเรือยาวขึ้นขนชิงธงของผู้นำของจังหวัดชุมพรเราเนี่ยของในส่วนของตำบลบ้านนานั้นได้จัดส่งเรือเป็นประจำทุกปีมานะโดยตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็มาประมาณปี2551นะครับบ้านนาเราก็ได้รับชัยชนะเลิศมาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ชื่อเรือมาณตอนนั้นเลยนะครับเป็นชื่อเรือเทพชินกรมาถึงปัจจุบันนะครับ
0: ค่ะคือตั้งแต่ปี51เลย
2: ประมาณคือผมแข่งชนะตอนนั้นได้เมื่อปี51ครับครั้งแรก
0: ค่ะก็คือใช้เรือเทพชินกร
2: ครับ
0: ค่ะที่มาของชื่อเรือนี้ล่ะคะใครเป็นคนตั้งให้เพราะว่าก็ใช้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
2: ชื่อเรือก็ได้มาจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยเมื่อตำบลบ้านนาเราได้รับชัยชนะนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ทางองค์การบริหาร

0: จังหวัดชุมพรเนี่ยได้มอบเรือให้หนึ่งลำแล้วก็ชื่อเรือก็เป็นชื่อเรือเทพชนกร
1: มาก่อนแล้ว
0: ครับ
1: อืมค่ะก็เลยใช้ชื่อนี้เป็นต้นมานะคะตอนปี51เนี่ยได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วก็ได้รางวัลจากอบจ.
0: ครับเป็นเรือ
1: เป็นเรือนี่แหละนะคะโอ้แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงพื้นที่ของตำบลบ้านนาอำเภอเมืองเนี่ยก็อยู่ใกล้กับสายน้ำไหมคะบริบทของพื้นที่อะค่ะ
0: ก็ตำบลบ้านนาเนี่ยติดแม่น้ำชุมพรนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวตลอดด้านตะวันด้านทิศเหนือของตำบลบ้านนาตลอดแนวเลยครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่ามีพื้นที่ที่ทำให้ฝีพายมีสถานที่ซ้อมเรือใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่
1: อืมค่ะเมื่อสักครู่ก่อนที่จะคุยกันหน้าไมค์นะคุณผู้ฟังก่อนที่จะออกรายการคุยหลังไมค์ว่าช่วงนี้บ้านนาน้ำไม่ท่วมแล้วนะคะแต่ยังมีบางจุดอยู่เหมือนกันใช่ไหม
0: คะยังมีอยู่บ้างคร
1: ับ
0: อ
1: ืมค่ะนะคะชีวิตผูกพันอยู่กับสายน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าอยู่เป็นวิถีเดิมๆของคนในชุมชนในพื้นถิ่นมาอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นปีที่ประสบความสำเร็จว่าได้ไหมคะ
0: ใช่ครับเป็นการสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตำบลบ้านนานะครับซึ่งได้รับถ้วยพระราชทานเป็นก็เป็นได้เป็นฝันกำลังใจให้กับชาวตำบลบ้านนาของเรา
1: ค่ะแต่ทราบมาว่าเหมือนที่ท่านนายกบอกว่าคือร่วมงานประเพณีเนี่ยมาเป็นประจำทุกปี
0: ทุกปีคร
1: ับ แล้วส่งประเภททีมฝีพายผู้นำท้องถิ่นทุกปีไหมคะ
0: ทุกปีครับ
1: ทุกปีเหมือนกันนะคะข้อกำหนดของฝีพายผู้นำท้องถิ่นเนี่ยต้องมีใครอะไรยังไงบ้างคะในเรือ32ฝีพายค่ะ
0: ในฝีพายเรือ32ผู้นำนั้นมันจะต้องมีผู้นำอยู่ภายในเรือเนี่ยไม่น้อยกว่า8คน
1: ครับค่ะ
0: นอกนั้นก็จะเป็นประชาชนทั่วไปที่อยู่ในตำบลบ้านนาครับ
1: ค่ะนะคะเพราะว่าถ้าเป็นผู้นำทั้งหมดเนี่ยไม่น่าจะไหว
0: ไม่พอฮะ
1: ไม่พอเลยต้องมีพี่น้องประชาชน
0: ใช่ครับ
1: นะคะเมื่อสักครู่ทราบมาว่าบ้านนาเนี่ยมีทั้งหมด13หมู่บ้าน
0: 13หม
1: ู่
0: บ้านอ
1: ืมค่ะนะคะตัวจริงด้วยตัวสำรองด้วยต้องมีนักกีฬากี่คนคะที่เตรียมไว
0: ้40คนครับ
1: 40คน
0: ครับ
1: นะคะค่ะแล้วในเรื่องของการฝึกซ้อมล่ะคะฝึกกันแบบไหนยังไงคะเพราะว่าแชมป์เดิมเนี่ยนะคะก็อยู่ใกล้ๆอสมทเลยไปหน่อยนึงทุ่งคาเนี่ยเรือศักดิ์มงคลชัยเขาก็เป็นแชมป์มาหลายสมัย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะไม่รู้ตอนนี้ยังฟังอยู่หรือเปล่านะคะก็ปีนี้นะคะเรือเทพชินกรสังกัดอบต.บ้านนาล้มแชมป์แล้วเนี่ยมียังไงล่ะคะเรียกได้ว่านายหัวก็ต้องเก่ง
0: ต้องเก่งครับ
1: ฝีพายที่อยู่ในลำเรือก็ต้องมีความสามัคคีนายท้ายก็ต้องมีทักษะที่ดี
0: ใช่ฮะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ค
1: ก็ต้องมีส่วนร่วมแรงร่วมใจผสมผสานกันไปหมดเลยอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรือเทพชินกรได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในปีนี้คิดว่าเป็นอะไรคะท่านนายก
0: นะครับการฝึกซ้อมของตำบลบ้านนานั้นน่ะ
1: ค่ะ
0: มันจะต้องมีความร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับ
1: ค่ะ
0: จึงจะได้ฝีเรือฝีพายเรือมาที่ดีแล้วก็โดยเฉพาะโค้ชนะครับโค้ชเนี่ยจะต้องเป็นโค้ชที่เก่งนะครับแล้วก็มีการฝึกซ้อมที่มีระบบการฝึกซ้อมที่ดีนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมหนักมากปีนี้นะครับ
1: ค่ะซ้อมหนักมากนี่ก็คือวันหนึ่งเนี่ยตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงยังไงคะช่วงก่อนที่จะไปแข่ง
0: ประมาณบ่ายโมงครับจนถึงสี่โมงเย็น
1: ค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าโอ้ฝึกกันตั้งแต่บ่ายเลย4ชั่วโมง
0: ครับ
1: นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าโค้ชเองนี่เป็นโค้ชในพื้นที่ด้วยไหมคะ
0: โค้ชเนี่ยผมได้ลูกน้องของท่านอาจารย์พยุงศักดิ์นาคอุดมซึ่งเป็นนักเรียนที่สวนศรีวิทยา
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มาอยู่เป็นครูเป็นผู้ฝึกสอนให้ตำบลบ้านนามา 2-3 ปีแล้วครับ
1: อ๋อค่ะเป็นโค้ชที่เคยดูแลนักกีฬาของตำบลบ้านนามาอยู่แล้วแล้วก็มาสานต
0: ่
1: อนะคะวันหนึ่ง4ชั่วโมงแล้วซ้อมทุกวันไม่มีวันหยุดเลยหรือว่ายังไงคะ
0: ไม่มีครับทุกวัน
1: ทุกวันเลย
0: น
1: ะคะแล้วก็โหต้องเสียสละเวลาในการทำงานใช่ไหมคะแล้วก็เรียกว่าบางคนจะต้องไปสวนหรือทำงานยิ่งงานประจำเนี่ยอาจจะหมดสิทธิ
0: ์
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ทำสวนมีอาชีพอิสระหรือในพื้นที่ใช่ไหมคะเป็นหลัก
0: ใช่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ทุกคนนะ
1: ค่ะเพราะว่าต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจมากๆเลยนะคะก็อ่ะมีโค้ชที่ดีนะคะมีทีมฝีพายเรือที่ยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือผู้นำด้วย
0: ผู้นำนะคะอย่าง
1: มาก อย่างนายกเองรองนายกเองแล้วก็ท่านอื่นๆเองที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมีส่วนช่วยกันยังไงบ้างคะ
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนจะมีการสนับสนุนในการฝึกซ้อมทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะพ่อแม่พี่น้อง
1: กำลังกายกำลังทรัพย์กำลังใจ
0: ใช่รวบรวมมาช่วยกันทุกคนครับ
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นถ้าเราไม่มีความสามัคคีกันจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างยากโครงการทำเรือเนี่ยผมไม่ได้ทำปีเดียวผมทำทุกปีครับก
1: ็
0: คือไปร่วมอย่างน้อยๆแล้วเนี่ยจะชนะหรือแพ้เราก็ไปทำเพื่อเสด็จในหลวงรอ9ครับอันนั้นคือเป้าหมายหลักครับ
1: ค่ะนะคะความรักความสามัคคีในชุมชนด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือความร่วมแรงร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนเลยที่จะทำเพื่อในหลวงรัชกาลที่9
0: ครับ
1: นะคะตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเอาไว้แป๊บหนึ่งนะคะทราบมาแล้วว่าที่มาของความสำเร็จแต่ว่านะคะจะมีการต่อยอดจะมีการส่งเสริมจะมีการสนับสนุนต่อกันไปในรูปแบบไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยกลับมาคุยกันนะคะช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
2: อสมทเพื่อชุมชนช่วง News and Talk
3: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
4: หอม
5: เข้มถึงใจ
6: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
7: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
6: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่0776200009 0936763606 ID Line 0622365272
8: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
9: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะขอบคุณเรื่องราวดีๆกันก่อนค่ะจากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการของเรานะคะดื่มกาแฟค่ะให้ถูกใจนะวันนี้อย่าลืมนะคะสำหรับกาแฟเขาทะลุค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุเรามีหลายสูตรให้คุณได้เลือกกันนะคะชื่นชอบกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้าแท้นี่ต้องเลือกกาแฟเขาทะลุนะคะหอมเข้มกลมกล่อมเลยค่ะจากไร่สู่ถ้วยนะคะวันนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ชุมนุมสากลชุมพรสากลเพื่อการเกษตรลูกค้าทกส.แมคโครโอเชียนร้านนวลจันทร์ร้านสวนในดำร้านเจริญผลนะคะอวยชัยเรลีพาซ่าค่ะใกล้ที่ไหนก็สอบถามกันไปนะคะหรือติดต่อโดยตรงที่0936763606นะคะ0936763606ค่ะแล้ววันนี้พี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรนะคะฝากกันเอาไว้ในใจด้วยกับปุ๋ย Black Cat ค่ะธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผงใช้ควบคู่กันไปเลยนะคุณผู้ฟัง1ชุด 1,980 บาทเรายังคงมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวสวนค่ะซื้อ6ชุดแถม1ชุดนะคะซื้อ10ชุดแถม2กันไปเลยหรือใครที่จะซื้อยกลังเรามีราคาพิเศษให้วันนี้ติดต่อสอบถามได้ทั้งที่อสมทชุมพรหรือที่บริษัทเกตประธานพรได้เลยนะคะ0634596939ใช้อย่างต่อเนื่องรับรองค่ะคุณผู้ฟังว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนลองเปิดใจใช้ปุ๋ย Black Cat กันนะคะคุณผู้ฟังอันนี้คือสิ่งดีๆค่ะจากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการของเรานะคะที่ร่วมพูดคุยกันนะคะร่วมสนับสนุนกันค่ะในช่วงนี้ค่ะ
10: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
1: เอาล่ะค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับ2ท่านที่อยู่ในห้องส่งกับเรานะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนานะคะนายธรรมนูญศรีนวลค่ะแล้วก็รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนานะคะรองบุญจันทร์รักขันโทนะคะช่วงที่เราไปเบรกไปพักมาเนี่ยนะคะบอกว่าถือว่าเป็นงานหนักของพี่น้องนะอันนี้ต้องบอกว่าส่วนรวมนะคะเพราะว่าไม่ได้ให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นกำลังหลักสำคัญแต่จริงๆทุกคนมีภาคทุกภาคส่วนในพื้นที่ของตำบลบ้านนาเนี่ยต้องมีส่วนช่วยกันนะคะเพราะว่า ปีนี้เป็นแชมป์แล้วปีหน้าก็ต้องรักษาแชมป
0: ์
1: ใช่ไหมคะอันนั้นเป็นงานหนักเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะว่าจะมีการวางแผนกันอย่างไรแต่ในช่วงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสนามต้นตำรับขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวนแต่ว่าคนในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเนี่ยนะคะถือได้ว่าท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีนะคะแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงทราบมาว่าท่านนายกไม่พลาดแน่นอนไปสนามหลังสวนใช่ไหมคะ
0: ครับคาดว่าไปสนามหลังสวนครับผม
1: ค่ะก็เอาทีมฝีพายชุดเดิม
0: ชุดเดิมครับ
1: ชุดเดิมที่ฝึกซ้อมกันนะคะจะต้องไปอยู่ไปกินไปนอนไปฝึกซ้อมกันที่นู่นเลยใช่ไหมคะวางแผนยังไงคะ
0: อาจจะมีการฝึกซ้อมที่นี่เคยพลางก่อนนะครับแล้วก็ใกล้ๆก็ไปซ้อมที่หลังสวน
1: ค่ะนะคะเพราะว่าโค้ชนี่ก็ทราบมาว่าเป็นคนหลังสวนนะคะคนหลังสวนใจดีน่ารักนะคะพร้อมยินดีที่จะดูแลทีมฝีพายนะคะแล้ววางแผนกันยังไงคะเพราะว่าเหมือนที่ท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวใกล้ๆเพราะว่างานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงของหลังสวนเนี่ยจะเริ่มเดือนหน้าแรม1ค่ำเดือน11ก็ปีนี้ปลายเดือนนะคะออกพรรษานะคะแล้วก็แรม1ค่ำนะคะ27ถึง31นะคะจะลองในรุ่นประเภทไหนอะไรยังไงคะ
0: ก็น่าจะเข้าแข่งขันในรุ่นของประเภทผู้นำ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ผู้นำท้องถิ่น
0: ครับ
1: นะคะ
0: ผู้นำท้องถิ่นในตำบลบ้านนาครับ
1: ค่ะนะคะซึ่งใครอยากจะทราบรายละเอียดเนี่ยวันนี้รายการคุยเฟื่องเรื่องเรือนะคะโดยน้องเบิร์ดนะคะแล้วก็น้องเบาวิวนะคะสองนักพากย์ชื่อดังของหลังสวนเนี่ยเขาจะไปดำเนินการจัดรายการแล้วก็ออกอากาศทางอสมทชุมพรเนี่ยช่วง4โมงเย็นก็ติดตามกันได้นะคะเพราะว่าก็จะเป็นประจำทุกปีที่จะมีการประชาสัมพันธ์งานก่อนล่วงหน้า1เดือนนะคะเพื่อที่จะให้แฟนๆเรือยาวเนี่ยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารแล้วก็ฝีพายเรือต่างๆด้วยที่จะต้องเตรียมตัวกันให้หนักให้พร้อมใช่ไหมคะคิดว่าเป็นงานหนักไหมคะถ้าไปสนามหลังสวนเพราะว่ารูปแบบลักษณะของสนามเนี่ยมันแตกต่างกันนะท่านนายก
0: คิดว่าน่าจะหนักพอสมควร
1: ค่ะ
0: แต่บ้านนาก็ต้องลองไปสู้กันสักครั้งหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับ
1: นะคะเพราะว่าขนาดว่าแชมป์เก่าเนี่ยนะคะศักดิ์มงคลชัยเขาเป็นแชมป์มากี่สมัยนะคะท่านนายก
0: สี่สมัย
1: สี่สมัยนะคะบ้านนาเนี่ยอบต.บ้านนายังไปล้มแชมป์ได้นะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยการรักษาแชมป์วางแผนกันยังไงคะ
0: ก็วางแผนว่าเราจะมีการฝึกซ้อมที่ดีต่อไปนะครับเพื่อจะรักษาแชมป์ในโอกาสหน้าต่อไปครับ
1: อืมค่ะนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงของการที่จะไปแข่งขันที่อำเภอหลังสวนเนี่ยการขอแรงใจก็ดีแรงเชียร์ก็ดีแล้วก็แรงซับก็ดีเนี่ยต้องมีกันอย่างต่อเนื่องเลยถูกไหมคะ
0: ถูกครับ
1: ค่ะนะคะเพราะว่าฝีพายเรือเนี่ยเขาก็ต้องหยุดงานแล้วก็การบริหารจัดการเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็ต้องมีผู้สนับสนุนใช่ไหมคะอาหารการกิน
0: การกิน
1: ก็ต้องมีผู้สนับสนุน
0: ต้องพร้อมทุกภาคส่วนนะครับทุกเรื่อง
1: ใช่ค่ะนะคะเพราะว่าเรือลำนึงเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังในอดีตเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแบบประเภทผู้นำหรืออะไรต่างๆใช่ไหมคะก็เป็นที่ใครสะดวกก็มาช่วยกันพายนะคะแต่ว่าพอในยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีในเรื่องของสิ่งอะไรล่ะเศรษฐกิจอะไรที่มันเข้ามานะคะมันก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปทีนี้นะคะชุดเดิมเนี่ยทั้งหมดกี่คนนะคะท่านนายก40
0: ครับ40คนครับ
1: 40คนก็พาชุดนี้ไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการวางแผนเนี่ยก็คือจะฝึกซ้อมจากที่นี่ก่อน
0: คร
1: ับ ใช้เรือเป็นเรือซ้อมหรือว่าเรือจริงคะเวลาช่วงการฝึก
0: ช่วงฝึกซ้อมเนี่ยต้องใช้เรือซ้อมทั้งหมดครับเพราะว่าถ้าเราใช้เรือจริงไปฝึกซ้อมเนี่ยเกิดมันเกิดความเสียหายง่าย
1: ครับค่ะนะดังนั้นนี่ก็คือมีเรือซ้อมนี่ก็เป็นเรือ32เหมือนกัน
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเรือที่ต่อ
0: ที่เป็นเรือใช้เรือต่อครับ
1: ค่ะเรือต่อแล้วก็ในหัวล่ะคะฝึกไว้กี่คนเพราะว่าการที่เราจะชนะเนี่ยมันอยู่ที่ในหัวค่ะในหัวนี่มีเบอร์1เบอร์2ตัวสำรองตัวจริงตัวหลักอะไรอย่างงี้ยังไงคะ
0: ก็ตอนนี้เนี่ยผมได้ในหัวเรือมาเนี่ยท่านผู้ใหญ่อิทธิพลเพชรพิรุณนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ใหญ่หมู่ที่5แล้วก็หน่วยก้าน ก็ดีนะครับเพราะว่าร่างกายต่างๆเนี่ยเขายังหนุ่ม
1: แข็งแรง
0: น้อยเลยยังแข็งแรงอยู่นะครับแต่ว่ามือสองเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ฝึกซ้อมเลยเรื่องในหัวเรือนะ
1: ค่ะตอนนี้คือยังมีเบอร์หนึ่งอยู
0: ่
1: ใช่ไหมคะทีนี้ก็ต้องมีการหาใช่ไหมคะ
0: ครับต้องหา
1: ต้องหาเพราะว่าเวลาที่เรือมันไปเร็วๆอ่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เวลาที่นายหัวเขาจะต้องปีนโขนเรือขึ้นไปแล้วต้องไปกระชากธงจับหวายธงให้ได้เนี่ยโหเรียกได้ว่าจะต้องมีความสามารถมาก
0: ๆต้องมีความสามารถเฉพาะตัวด้วยครับ
1: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนายหัวเรือเนี่ยน้ำหนักจะไม่เยอะคุณผู้ฟังอันนี้ต้องบอกไว้นิดนึงใช่ไหมคะเพราะว่าก็เป็นเทคนิคว่าคือปีที่แล้วเนี่ยจะมีนายหัวเรือเด็กๆ เนี่ยที่เขาเอามาลองฝึกซ้อมกันของหลังสวนนะคะทีนี้มองเอาไว้ไหมคะว่าอาจจะเป็นเด็กๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่ๆที่ทางอบต.บ้านนาอาจจะช่วยผลักดัน
0: คืออย่างนี้ฮะไอ้เรือผู้นำของจังหวัดชุมพรเราอ่ะโดยเฉพาะที่หัววังนะครับ
1: ค่ะ
0: คนขึ้นโขนชิงทองเนี่ยต้องเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นท้องที่หรือท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น
1: นะครับก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ใช่ไหมคะ
0: ผู้ช่วยก็ไม่ได้ฮะ
1: ผู้ช่วยก็ไม่ได้นะคะ
0: ไม่ได
1: ้ต้องเป็นผู้นำในลักษณะนี้เขามีข้อกำหนดเอาไว้
0: มีข้อกำหนด
1: ดังนั้นก็ต้องฝึกฝึกคนที่เป็นผู้นำนะคะก็เรียกว่าผมมันเป็นความภาคภูมิใจนะไม่ใช่ว่าใครก็จะไปเป็นนายหัวเรือที่จะไปขึ้นโขนได้ซึ่งมันยากแล้วมันต้องฝึกค่ะท่านนายกเคยลองหรือยังคะ
0: เหมือนผมเนี่ยผมเคยลองครั้งนึงแล้วครับแล้วก็ตกโขนตั้งแต่นั้นก็ไม่กล้าขึ้น
1: ใช่ไหมคะเพราะว่าพอเรือมันไปหรือว่าบางทีพายไปช้าๆนี่แหละแต่เราลองฝึกอะลองดูคุณผู้ฟังนะคะขานี่จะต้องเหนียวหัวเรือให้ได้มือจะต้องเหนียวคือเรียกได้ว่าต้องแข็งแรงอะนะคะแล้วก็นายกนี่ได้มีส่วนร่วมเป็นฝีพายเรือหรือยังคะ
0: ก็เมื่อก่อนเนี่ยผมพายมาตลอดนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นฝีพายเรือมาตลอดแล้วก็หลังจากที่มาเป็นนายกแล้วเนี่ยมาเวลาฝึกซ้อมผมน้อยนะครับ
1: ก็เลยมีภารกิจ
0: จำเป็นต้องถอนตัวออกมาครับ
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สามารถพายเรือให้ชนะได้
1: ค่ะนะคะดังนั้นนี่ก็เป็นว่าด้วยภารกิจหน้าที่ด้วยนะคะเวลาฝึกซ้อมไม่มีนะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นว่าให้เด็กๆสักหน่อยนึงหรือว่าคนในพื้นที่ที่เขามีความพร้อม
0: ครับผม
1: ค่ะได้ช่วยกันนะคะค่ะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายแหละนะคะท่านนายกแล้วก็ท่านรองนายกค่ะมีอะไรที่อยากจะฝากขอบคุณไปยังคนที่ติดตามฟังอยู่โดยเฉพาะพี่น้องตำบลบ้านนาหรือว่าแฟนๆเรือยาวทั้งหลายก็ดีค่ะหรือว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่ในช่วงนี้เชิญเลยค่ะ
0: ก็ให้ท่านรองท่านได้บอกกล่าว
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: ก็ต้องขออนุญาตนะครับผ่านสถานีวิทยุอสมทนะครับคือในของตำบลบ้านนานะครับก็ขอขอบคุณไปยังผู้นำทุกหมู่บ้านกองเชียร์ทุกหมู่บ้านนะครับที่ผู้นำทุกหมู่ได้มีการร่วมมือทั้งเป็นกำลังกายและก็เสียสละด้านทรัพย์สินบางส่วนที่มาดูแลฝีพายนะครับถ้าพวกผู้นำนะครับแม้นายกกำนันนะครับถ้าไม่มีส่วนร่วมจากทุกหมู่บ้านนะครับไม่มีส่วนร่วมให้ทั้งทุนทรัพย์และอะไรต่างๆนะครับก็คงจะสำเร็จได้ยากนะครับก็ปีนี้ทางตำบลบ้านนานะครับก็ขอขอบคุณไปยังผู้นำทุกหมู่นะครับที่ได้ร่วมทุนทรัพย์และกำลังในการดูแลฝีพายกันทุกท่านนะครับและรวมถึงกองเชียร์ที่ร่วมสนับสนุนให้เกี่ยวกับเงินอัดฉีดนะครับกับเรือฝีพายของเทพธนากรนะครับก็ขอบคุณไว้หน้าโอกาสนี้ครับครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะค่ะท่านนายกล่ะคะมีอะไรที่อยากจะฝากขอบคุณเพิ่มเติม
0: จากที่ท่านรองได้ขอบคุณไปแล้วนั่นน่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยของตำบลบ้านนาของเราเนี่ยมันยังมีส่วนอื่นๆที่ยังให้การสนับสนุนของตำบลบ้านนามาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านค้าพ่อค้าแม่ขายต่าง
1: ๆ
0: ที่มาร่วมให้กำลังใจร่วมให้ทุนทรัพย์เรื่องอุปกรณ์สิ่งของต่างๆที่มาช่วยในการดูแลในการช่วงฝึกซ้อมในช่วงต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับปีๆนึงเยอะมากก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยแล้วก็โดยเฉพาะแล้วสุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางทุกตำบลนะครับที่ให้กำลังแรงเชียร์ในวันที่เราชนะเลิศนะครับ เป็นอย่างล้นพ้นในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะนะคะส่วนเรื่องของการฉลองนะคะเฉลิมฉลองเนี่ยจะจัดกันรูปแบบไหนไงเดี๋ยวในพื้นที
0: ่
1: ก็คงจะได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนเพราะทุกคนเนี่ยอ่ะไม่ได้มีแรงทรัพย์อาจจะมีแรงใจส่งไปนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะคะเพื่อที่จะสร้างความสำเร็จนะคะยินดีแล้วก็ชื่นชมมากๆเลยนะคะกับความสำเร็จในครั้งนี้แล้วก็เดี๋ยวเดือนตุลาคมนะคะพี่น้องตำบลบ้านนาอย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์ไปที่สนามแม่น้ำหลังสวนด้วยนะคะคิดว่ากองเชียร์น่าจะตามไปเชียร์ด้วย
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อย่างน้อยๆแล้วต้องเรียนเชิญกองเชียร์ทุกท่านนะครับไปร่วมเชียร์ตำบลบ้านนาที่หลังสวนในที่จะแข่งขันในโอกาสต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะนะคะส่วนเรือเทพชินกรก็ยังคงใช้ชื่อเรือชื่อนี
0: ้
1: เหมือนเดิมจะอยู่สายไหนนะคะจะไปพบกับคู่แข่งในระดับไหนนะคะสนามหลังสวนรอติดตามรับฟังข้อมูลในช่วงของคุยเฟื่องเรื่องเรือได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ4 โมงเป็นต้นไปถึง5 โมงเย็นค่ะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะอันนี้ก็แจ้งให้ได้รับทราบกันแล้วก็วันนี้ขอบคุณนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนานะคะนายธรรมนูญศรีนวลค่ะแล้วก็นายบุญจันทร์รักขันโทนะคะรองนายกอบต.บ้านนาที่มาร่วมพูดคุยกันในช่วงของอสมท.เพื่อชุมชนแล้วก็เดี๋ยวโอจะตามไปเชียร์ที่สนามแม่น้ำหลังสวนในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ค่
1: ะสวัสดีค่ะค่ะพักกันครู่เดียวคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ
5: อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมท.ชุมพร
11: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการได้มาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3 ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7 สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร
12: ์มีสติก่อนสตาร์ท5อันดับพฤติกรรมเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวอาจเป็นความเคยชินที่มาพร้อมกับความประมาทเปลี่ยนเลนกับท่านหันหรือที่เรียกว่าปาดหน้าชายโทรศัพท์ขณะขับรถขับจี้ถ่ายขั้นนาห่วงนอนเครียดมึนเมาว่างขวดน้ำหรือสิ่งของไม่เป็นทีเรื่องแบบนี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดควรมีสติก่อนสตาร์ท
11: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร
5: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: MCOT Radio Network ช่วงอสมท.เพื่อชุมชนโดยดีเจโอณรมน
9: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมท.เพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

งานเพลงที่แนะนำมาค่ะจากพี่เขียวในโสมนะคะก็ถามไปว่าแล้วจะอิจฉาหมาทำไมเนี่ยนะอิจฉาหมาของคุณสุชินศิลป์ส่งเสริมนะคะเพลงนี้เป็นเพลงอมตะค่ะลูกทุ่งยุคเก่าเลยนะคุณผู้ฟังเอาละค่ะกลับเข้ามานะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะอสมทเพื่อชุมชนของเรายังคงมีข่าวสารสาระต่างๆที่จะมารายงานกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์มังคุดค่ะตอนนี้ทราบข่าวมานะคะจากสำนักงานสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัดค่ะยังคงเปิดจุดรับซื้ออยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอหลังสวนนะคะวันนี้ก็แบบสวยๆรวมๆกันไปเลยนะคะ17บาทค่ะส่วนดอกดำตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลมานะคะว่าจะรับซื้อกันได้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ค่ะก็ช่วงนี้ผลผลิตนะคะมังคุดเนี่ยกำลังออกนะก็เรียกได้ว่าคือตั้งแต่ต้นเดือนละอันนี้อยู่ในช่วงของกลางๆเดือนแล้วนะคุณผู้ฟังก็เอาเป็นว่าผลผลิตยังมีอยู่เยอะนะคะบางสวนอาจจะเริ่มหมดแล้วนะคะบางสวนก็ยังมีอีกรอบหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังซึ่งช่วงนี้นะคะราคายังไม่สู้ดีนักสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็ต้องให้กำลังใจค่ะพี่น้องเกษตรกรนะคะบางสวนเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าดูแลค่ะอย่างเต็มที่เลยนะแล้วก็มันไม่คุ้มมันไม่คุ้มกับค่าปุ๋ยค่าดูแลที่จะต้องดูแลปีนึงก็ขายได้แค่ครั้งเดียวนะคะดังนั้นต้องให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรมากๆเลยนะคะบางคนก็อาจจะพอมีเยอะแล้วขายไม่ทันมันดำใช่ไหมเป็นดอกดำเนี่ยราคาจะถูกบ้างถูกมากนะคะบางที่เนี่ยโอ้ถามแฟนๆรายการที่มีสวนมังคุดเนี่ยบอกว่าบางที่อ่ะรับซื้อกิโลละ3บาทเองอย่างเงี้ยนะคะ3บาท5บาทอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะคือมันได้น้อยมากๆเลยดังนั้นเนี่ยนะคะจะมีทิศทางไหนอะไรยังไงเพราะว่ามันเป็นถึงราชินีเชียวนะมังคุดน่ะนะราชินีแห่งผลไม้ค่ะมังคุดดังนั้นเราก็อยากจะต้องให้ได้ราคาดีๆสักหน่อยนึงใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีหลายคนที่หันมาแปรรูปเป็นมังคุดกวนเนี่ยก็อาจจะได้ราคาส่วนหนึ่งแต่ว่าไหนจะต้องยังไงล่ะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าแก๊สอ่ะค่าแก๊สค่าไฟใช่ไหมคะค่ากวนแล้วพอกวนเสร็จใส่กระปุกอีกแต่จริงๆแล้วมังคุดกวนเนี่ยอร่อยนะโดยเฉพาะเม็ดเนี่ยกินแล้วมันจะแบบว่ามันเลยนะคุณผู้ฟังนะต้องให้กำลังใจค่ะก็ช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนนะคะตอนนี้ก็มีหลายๆกลุ่มเลยค่ะที่เขาทำมังคุดคุณภาพเนี่ยเขาก็อาจจะขายเป็นกล่องนะคะกล่องหนึ่งกี่กิโล5กิโล10กิโล350หรือ300อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขาขายได้ราคาดีๆแบบนั้นน่ะนะเขาก็จะได้มีกำลังใจจะได้อยู่ได้นะคุณผู้ฟังก็เป็นว่ามีเพื่อนนะมีเพื่อนบอกเพื่อนอุดหนุนสนับสนุนมังคุดชุมพรหน่อยนะโดยเฉพาะมังคุดลุ่มน้ำหลังสวนเนี่ยขอขึ้นทะเบียน GI ไปแล้วนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้รับการขึ้นทะเบียนในเมื่อไหร่แบบไหนอย่างไรนะเดี๋ยวมีข้อมูลเนี่ยโอ้ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในโอกาสต่อๆไปนะคะช่วงนี้ก็แจ้งเอาไว้ได้รับทราบค่ะพี่น้องชาวสวนมังคุดที่อยู่ในพื้นที่ของหลังสวนแล้วก็ใกล้เคียงนะคะจะเป็นสมาชิกของกลุ่มสหกรณ์ก็ได้นะคะหรือพี่น้องประชาชนทั่วไปก็ได้ไปจำหน่ายไปขายได้นะคะมังคุดวันนี้เนี่ยทราบข่าวเบื้องต้นคือ17บาทนะคะส่วนดอกดำเนี่ยตอนนี้ยังไม่ทราบราคานะคะก็ไปขายได้ค่ะคุณผู้ฟังนะแจ้งให้ได้รับทราบกันนะนี่เป็นข้อมูลที่ทางอสมทเราเนี่ยได้รับข้อมูลได้รับรายละเอียดมานะคะเดี๋ยวพักแป๊บเดียวค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมีมาคุยกันถึงเรื่องของกิจกรรมเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมานะคะที่โอไปร่วมกิจกรรมเรื่องของการปลูกต้นไม้แล้วก็อยากจะเชิญชวนคนทั้งจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็ใกล้เคียงเนี่ยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ด้วยเดี๋ยวเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันค่ะ

0: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุปุ๋ยแบล็คแคทลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ยแบล็คแคททาอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวตากอปุ๋ยแบล็คแคทโดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร063 459 6939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร

งใช่ไหมคะเพลงนี้น่าจะส่งท้ายทันนะคะคุณผู้ฟังช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะคุณผู้ฟังข่าวสารต่างๆที่เรานำมารายงานฝากกันนะคะก็ทิ้งท้ายกันเอาไว้ว่าเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาคือวันศุกร์เนี่ยโอไปร่วมปลูกต้นไม้นะคะที่บริเวณสวนเทิดพระเกียรติเทศบาลเมืองหลังสวนค่ะนะคะโดยมีนายประโมทอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนนะคะชมรมชาวหลังสวนกทมค่ะนายธรงอุชินนะคะประธานชมรมแล้วก็คณะคนรักหลังสวนนะคะดร.ธีรชานนท์เจียมวิจิตรค่ะแล้วก็ยังมีสมาคมชาวจังหวัดชุมพรนะคะรองศาสตราจารย์ดร.บุญยินจีนาจิ้นนะคะแล้วก็ยังมีมูลนิธิกตัญญูคืนสู่เหย้าชาวจังหวัดชุมพรดร.วิชิตดีหลกวิราชรองประธานมูลนิธิแล้วก็กองทุนแผ่นดินหลังสวนนะคะท่านพันตำรวจเอกวรพงศ์สอนสวัสดิ์นะคะจิตอาสาอาวุโสกองทุนนะคะมีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งนะคะที่ได้ไปร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมรูปร.5เพื่อขอพรในการดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงของชาวหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะสำเร็จร่วมไปด้วยดีค่ะนะคะก็มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณสวนเทิดพระเกียรติเทศบาลเมืองหลังสวนนะคะแล้วก็มีวงโยธวาทิตค่ะรางวัลพระราชทานนะคะน้องๆโรงเรียนสวนศรีก็ไปบรรเลงเพลงนะคะตลอดงานเลยค่ะมีการปลูกต้นไม้9ต้นนะคะในบริเวณพื้นที่ว่างค่ะเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทีมกองช่างเทศบาลเมืองหลังสวนนะคะที่ได้จัดเตรียมสถานที่ค่ะแล้วก็ทราบมานะคะว่าทางท่านพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ค่ะประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนนะคะท่านมีโครงการที่จะปั้นเด็กหลังสวนนะคะให้ได้มีโอกาสเป็นนายทหารนายตำรวจที่มีคุณภาพนะคะก็เป็นความหวังที่สดใสของชาวหลังสวนนะคะน้องๆเมื่อจบม .6 นะคะอันนี้เป็น1โครงการนะคะที่ท่านคิดเตรียมเอาไว้ค่ะแล้วก็นอก

ือจากนี้นะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.บุญยินจีนาจินเนี่ยนะคะก็จะดำเนินการนะคะเขามีโครงการค่ะที่จะสนับสนุนเด็กนะคะกับโครงการหมอเรียนหมอนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นโครงการที่ทราบตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เริ่มต้นที่จะทำกันละนะคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับหน่วยงานไหนนะคะพี่น้องท่านใดเนี่ยที่สนใจอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะร่วมกันปลูกต้นไม้นะคะเพื่อถวายเป็นพระกุศลนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะท่านก็สามารถนะคะไปขอรับต้นไม้ได้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็การรับต้นไม้นะคะก็อยู่ในพื้นที่ของหลังสวนนะคะอันนี้ท่านสามารถไปรับได้ฟรีเลยนะคะมีหลายๆหน่วยงานค่ะที่เข้าร่วมนะคะร่วมกันปลูกต้นไม้ค่ะสำหรับการขอต้นไม้นะคะท่านก็สามารถที่จะไปขอรับได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพรนะคะขอได้ฟรีเลยค่ะนะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมารายงานพูดคุยกันค่ะแล้วก็เรื่องของเพลงนะคะเดี๋ยวจะต้องมาส่งท้ายกันในช่วงนี้ไม่จบอย่าว่ากันนะพี่แดงคนใหม่นะยังไงเดี๋ยวช่วงหน้านะคะช่วงหน้าขอมาใหม่แล้วกันนะคะไม่รักแต่คิดถึงอ่ะเพลงนี้ส่งท้ายไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงหน้าอยู่เป็นเพื่อนกันต่อที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงข้อเสนอในการนำวงเงินกู้ส่วนที่ยังเหลือจากมาตรการเยียวยาผลกระทบวิกฤตตะวันออกกลางมาใช้ดูแลราคาน้ำมัน

0: ีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งหากสถานการณ์มีความจำเป็นอย่างไรก็ตามที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่ได้เลือกใช้การลดภาษีสรรพสามิตเนื่องจากทุกครั้งที่ลดภาษีรายได้ของภาครัฐจะหายไปทันทีขณะที่ราคาภาระรายจ่ายไม่ได้ลดลงตามสุดท้ายรัฐบาลอาจต้องกลับไปกู้เงินเพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปจึงต้องพิจารณาผลกระทบต่อฐานะการคลังควบคู่กันด้วยหากถึงจุดที่จำเป็นต้องใช้มาตรการทางภาษีรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือแบบเจาะจงมากขึ้นโดยอาจเน้นน้ำมันบางประเภทเช่น E20 และ B20 ซึ่งมีสัดส่วนเอทานอลและไบโอดีเซลอยู่ในระดับสูงเพื่อให้ประโยชน์จากการมาตรการไม่ได้จบเพียงลดราคาน้ำมันแต่ส่งต่อไปยังภาคการเกษตรด้วยขณะที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือฟิตเลตติ้งประเมินในรายงานล่าสุดว่าประเทศไทยสามารถบริหารจัดการปัญหาพลังงานได้ดีขณะเดียวกันยังคงรักษาวินัยการคลังได้อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องรักษาไว้สุภจีชูความมั่นคงทางอาหารอาเซียนนำไทยเจรจา DEFA สำเร็จนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าแม้เผชิญมาตรการด้านภาษีและความผันผวนของราคาพลังงานเศรษฐกิจอาเซียนปี2568ยังคงขยายตัวร้อยละ 4.9 และคาดว่าปี2569จะขยายตัวร้อยละ 4.5 โดยมีการค้าและการลงทุนภายในภูมิภาคเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญขณะเดียวกันความผันผวนของตลาดพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังกระทบต่อผลผลิตและวัตถุดิบทางการเกษตรและอาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและความมั่นคงทางอาหารอาเซียนจึงจำเป็นต้องเพิ่มความร่วมมือด้านพลังงานและอาหารควบคู่กับการสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคตนางสุภจีกล่าวว่าไทยเห็นว่าอาเซียนมีศักยภาพในฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของโลกสำหรับความคืบหน้าด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนสามารถสรุปผลการเจรจาข้อตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้สำเร็จเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569กทม.จับมือญี่ปุ่นเดินหน้าแผนแม่บทระบายน้ำตั้งเป้ารับฝนตกหนัก100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเชื่อมผังเมืองเพิ่มพื้นที่หน่วงน้ำทั่วกรุงนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการร่วมมือไทยญี่ปุ่นเพื่อจัดทำแผนแม่บทการระบายน้ำในเขตเมืองโดยมีนายซุนสุเกะซากุโดผู้บริหารองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นผู้บริหารสำนักการระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการศึกษาครั้งนี้มุ่งจัดทำภาพใหญ่เพื่อเป็นกรอบหลักในการพัฒนาระบบการประชุมซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาระบบน้ำในกรุงเทพมหานครระยะยาวโดยพิจารณาปัจจัยสำคัญทั้งข้อจำกัดด้านความสามารถในการระบายน้ำการกระจุกตัวของการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาการบริหารจัดการน้ำและสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำจำนวนมากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของที่ดินตลอดจนการประสานงานทำงานระหว่างหน่วยงานในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกซึ่งมีการเตรียมพร้อมระบบระบายน้ำรองรับฝนยุคใหม่เป้าหมาย100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้การออกแบบและการวางแผนมีความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนที่รุนแรงมากขึ้นและมองเห็นความจำเป็นขยายแนวคิดการจัดการน้ำพื้นที่โครงการพัฒนาเอกชนไปสู่การใช้พื้นที่เมืองช่วยรับน้ำมากขึ้นมีการทบทวนแนวทางพื้นที่ว่างตามเกณฑ์เป็นพื้นที่สามารถซึมน้ำได้ยกระดับการบริหารสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำเป็นระบบมากขึ้นจัดทำแผนแม่บทครั้งนี้ไม่จบเพียงแค่การทำแบบจำลองหรือการจัดทำแผนบนกระดาษแต่ต้องเชื่อมโยงตั้งแต่ผังเมืองไปจนถึงวิธีการเดินระบบได้จริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สนับสนุนโดย อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัด

0: รรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ฉันคือปอดคุณรู้ไหมทุกครั้งที่คุณพ่นควันบุหรี่ร่างกายของคุณกำลังพังลงเรื่อยๆบุหรี่มันไม่ดีต่อร่างกายสูบไปทุกวันอาจจะทำให้คุณถึงแก่ชีวิตได้ถ้าไม่อยากให้ร่างกายของคุณเสียก่อนวัยอันควรก็หันมาออกกำลังกายและดูแลตัวเองซะ
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอนฤมล

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทักทายกันด้วย2เพลงเลยนะคะช่วงนี้มาสายหลายๆคนตกใจว่าไปไหนอยู่ค่ะนะคะไปกินข้าวนะคะเพราะว่าช่วงเที่ยงมีภารกิจเนี่ยกินข้าวไม่ทันนะคะบ่ายโมงก็มีสัมภาษณ์พิเศษใช่ไหมคะหลายๆท่านได้ติดตามรับฟังกันไปก็ยินดีกับพี่น้องชาวตำบลบ้านนาอำเภอเมืองด้วยนะอาจจะมีแฟนๆรายการฟังอยู่แต่ว่าไม่ค่อยโทรมาคุยกันโทรมาคุยกันได้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็2เพลงให้คุณได้ฟังกันไปแบบต่อเนื่องนะคะสุขภาพรักของคุณหนูมิเตอร์เพิ่งจบไปแล้วก็ก่อนหน้านี้ขอแค่รู้ข่าวใช่ไหมคะของคุณแอนอรดีค่ะเปิดรายการให้คุณได้ฟังกันไป2เพลงนะคะน่าจะถูกอกจุใจค่ะแล้วก็มาในช่วงนี้นะคะแหมสายก็รอนานแล้วใช่ไหมคะมาเลยค่ะคุณขอมาเราจัดให้นะคะเตรียมตัวกันเลยค่ะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเอาละค่ะมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังสายแรกของเรารายงานตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะจากหมู่5นาพยาค
0: ่
2: ะ
0: แหมหมู่5นาพยารีบรายงานตัวเลยนะคะ
2: คุณโอ้ให้รายงานตัวนี่
0: จ้าถูกต้องแล้วคุณทำถูกแล้วค
2: ุณทำถูกแล้ว
0: จ้าอะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้แถวนาพยา
2: แดดร้อนค่ะ
0: แดดร้อนแดดจ้าเลยใช่ไหม
2: ใช่แล้วจะวอนให้คุณโอมาเก็บตะวันให้ดี
0: อย่าเพิ่งเก็บเลยช่วงนี้นะเพราะว่าฝนตกมาต่อเนื่องหลายวันให้แดดมันช่วยแบบว่ายังไงอ่ะให้น้ำมันแห้งๆกว่านี้หน่อยได้ไหม
2: ไม่คิดน้อยไม่ต้องเก็บมาก
0: เราไม่ต้องเก็บมากอีกอ้าวมาแต่ว่าไม่เปิดนะเก็บตะวันน่ะ
2: ของอ
0: ี
2: กที
0: ่
2: ไม่เป
0: ิ
2: ดเหรออ๋อ
0: จะขอเพลงนี้ใช่ไหมนี่ไงก็เลยดักทางเอาไว้ก่อน
2: ไม่ทันมุกเพื่อนอีกแล้ว
0: อืมค่ะเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงไหมอ่ะ
2: ของอ
0: ี
2: กที
0: ่
2: พลังคูณนะ
0: เอาเก็บตะวันเหรอคะ
2: ใช
0: ่แหมแล้วชั่วโมงนี้มันลูกทุ่งเพื่อชีวิตอ่ะทำไมขอสตริง
2: ขอเป็นพิเศษไม่ได้เหรอ
0: เนี่ยพอว่าอ้อนแบบนี้ก็ต้องเปิดให้อยู่แล้ว
2: นั
0: ่
2: นแหละ
0: โอเคจัดไปจ้าม
2: อบให้ทุกเสียงทุกสายค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเนี่ยเราก็เป็นคนใจอ่อนด้วยไงนะคะอืมขอมาแบบว่าพิเศษไม่ได้เหรอไหนๆโทรมาแล้วเสียค่าโทรศัพท์มาแล้วบางคนบอกอุ๊ยเสียค่าโทรศัพท์ครั้งนึง3บาทอ่ะใช่มั้ยคะไม่น้อยใช่มั้ยมาสายที่2สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องโอ๋พี่ส้มปฏิวค่ะ
0: นี่อ่ะเป็นธรรมเนียมเลยนะคะบอกว่าต้องรีบรายงานตัวเลยโอ๋ไม่ต้องถามชื่อแซ่อยู่นะพี่ส้มสวัสดีค่ะอืมปฏิวเป็นไงคะ
3: วันนี้แดดจ้าเลย
0: แต่ไม่ต้องเก็บตะวันนะเพราะมีคนบอกให้โอ๋เก็บแล้ว
3: ค่ะอย่าเก็บเลยมันตกมาหลายวันแล้วน้อง
0: ใช่
3: อ
0: ่า
3: ขอให้มันออกมายิ้มบ้าง
0: เนาะจะได้แบบว่ารับพลังงานความร้อนหน่อยค่ะวันนี้ฟังเพลงอะไรคะพี่ส้ม
3: จดหมายฉบับสุดท้ายของสันติ
0: จดหมายฉบับสุดท้าย
3: ค่ะของสันติค่ะ
0: ของคุณสันตินะคะ
3: ค่ะมอบให้ทุกคนเลยค่ะและก็ให้น้องโอด้วย
0: โอเคได้เลยค่ะ
3: สวัสดีนะคะน้องโอ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะไปแล้วค่ะสายที่2ของเรานะคะพี่ส้มค่ะพี่ส้มปทิวจดหมายฉบับสุดท้ายจำไม่ได้แล้วฉบับสุดท้ายเขียนไปเมื่อปีไหนนะคะเพราะมันนานมากแล้วใช่ไหมคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะสายที่3
4: ครับสวัสดีครับ
0: อ้าวแนะนำตัวเลยค่ะไม่ต้องให้โอถาม
4: แนะนำเพิ่งขนหมูออกไปนั่นหมู5มาแล้ว
0: หมู5มาแล้วก็หมู2ขันเงินสินะคะเมื่อกี้ลืมถามพี่ส้มว่าอยู่หมู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะหมู2ขันเงินวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเก็บมังคุดเสร็จหรือยังคะ
4: เก็บจะหมดแล้วมันพอดีคนตกเพิ่งหยุดนี
0: ่อ๋อค่ะฝนตกมาแล้วก็แล้งมานะแต่ว่าแถวทางหมู5นาพยาเขาบอกโอ้ยแดดจ้า
4: วันนี้คนตกแต่พักครึ่งแล้วว่าตกแต่ว่าไม่ตกหมาไหม
0: อ๋อค่ะนะอย่าเพิ่งตกหนักนักเลยเดี๋ยวคนเก็บมังคุดไม่ไหว วันนี้ได้โลกี่บาทคะไปขายที่หน้าอำเภอหลังสวนไหม
4: พี่ได้ไปดานาช่วงจะไปแพ่งดาแพ่งเจนา
0: อ๋อค่ะแล้วเขารับซื้อกันอยู่เท่าไหร่คะตามแผง
4: แพ่งนี่แต่ว่าเบอร์หนึ่งก็สามาสามสามสามสี่ตรงนั้นแหละ
0: โอ้ค่ะ
4: แล้วก็ลงมาสิบบาทใช่ป่ะนั้น
0: อืม
4: หกบาทห้าบาท
0: ค่ะอ่ะก็สู้สู้กันไปสู้สู้กันไปก่อน
4: มันเตะจำปื้มมาแล้วมันมาตอนนี้แล้ว
0: ใช่ใช่ค่ะนะต้องตามสภาพมาฟังเพลงอะไรดีคะวันนี้ให้กำลังใจด้วยเสียงเพลงแล้วกัน
4: เอาเพลงไม่สิ
0: แผลไหม้แล้ว
4: ครับ
0: แผลเก่ายังไม่ทันหายแผลใหม่ไหม้อีกแล้ว
4: นั่นแหละใหญ่เป็นแล้วก็ชาวอีสต์ทางอีสต์นั่นแหละก็คนแกมาใส่เลยกันมัวแล้วก็ยกเวงยกหลังได้ก็หายหมดนั่นเลยนะ
0: จ้ะได้เลยค่ะ
4: ครับสวัสดีคร
0: ับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะสายที่3นะคะจากหมู่2ขันเงินค่ะแผลใหม่ฉบับใหม่ๆเลยใช่ไหมคะตอนนี้รู้สึกว่าจะมาแรงมากเลยนะแผลใหม่อ่ะแผลเก่าไม่ทันหายแผลใหม่มาซ้ำเติมอีกแล้วอ่ะมาต่อเลยค่ะสายที่สวัสดีสายที่4ค่ะ
5: หมู่สามเลิมชายค่ะสวัสดีค่ะคุณนันทมน
0: ต์ไม่ต้องรีบพูดใจเย็นๆนะคะอ่ะแหลมชายฝนแรงแล้วใช่ไหมคะ
5: กำลังตกอยู่ค่ะ
0: อ้าวตกอีกแล้วฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมา
5: เลยแล้วไม่ขอนเองเนี้ย
0: อ้าว
5: อยากฝืนใจรักเอกราช
0: อยากฝืนใจรัก
5: ใช่มาไว้พี่จ้ำเสียงสวยๆด้วยนะคะแล้วก็พี่หนุ่มและทุกเสียงทุกสายค่ะที่ฟังอยู
0: ่โอเคได้เลย
5: ตั้งใจให้คนขึ้นมังคุดทุกคนที่ว่าอยู่บนต้นนะตอนนี้ฝนตกอยู
0: ่ค่ะใช่
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ต้องระมัดระวังนะขอบคุณค่ะ
5: ระมัดระวังด้วย
0: จ้าสวัสดีค่ะค่ะจริงๆอ่ะพี่แป้นหมู่3แหลมทรายเนี่ยนะคะเขาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตกต้นมังคุดนะวันก่อนเล่าให้ฟังกันหลังไมค์ดังนั้นต้องระมัดระวังนะคะเนี่ยโชคดีแล้วใช่ไหมคะไม่เป็นอะไรมากนะคุณผู้ฟังระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่ขึ้นต้นมังคุดอ่ะอามาค่ะสายสุดท้ายแล้วสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะซีมาเตอร์เมาท์เทน
6: ครับเมืองกระบี่ไรอันดับนอกยุทธจักรครับ
0: ทำไมยาวมากอ่ะโอ้จำไม่ได้จริงๆนะพี่น้อย
6: เออหัวหน้าพอแหวงซีมาสเตอร์เมาเทนพี่น้อยยังจำได
0: ้โอ้ก็ฉายาพี่น้อยอ่ะขอสั้นๆได้ไหมแหมซีมาสเตอร์เมาเทนแค่นี้ก็พอแล้วยังเป็นเจ้ายุทธจักรอะไรอีกนะนอกเยอะเยอะเยอะอ่ะพี่น้อยสบายดีไหมคะช่วงนี้ฟังจากเสียงน่าจะสบายดี
6: เออสบาย
0: ค่ะแล้วไม่ค่อยโทรมาเลยอะคะ
6: เอาสักปีละครั้งสองครั้งก็พอแล้ว
0: ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมีเผื่อมีคนเขาคิดถึงเขาอยากฟังเสียง
6: นะ
0: อะไรนะ
6: เพลงเขาก็ขอเขาไม่ขอเขาก็เปิดนะควัง
0: ยบอยู่แล
6: เออ
0: เอามามามาขอเพลงเลยค่ะ
6: พี่น้อยจะไอ้ขอหนากามูกะตอกิตอกะเซดามูกันครับ
0: เอาไปภาษายาวีเลยนะ
6: กามูกะตอกิตอกะเซดามู
0: กามู
6: แค่บอกให้รู้ว่ารักเหรออ
0: ่าค่ะ
6: เออให้พี่โอพี่อิทแล้วก็พี่เชอรี่ก็พอแล้วนะ
0: จ้า
6: เออพี่น้องคิดถึงนะคิดถึงมากๆค่อยโทรนะ
0: โอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่น้อย
6: ครับผม
0: สวัสดีค่ะเจอกันช่วงงานแถบพระแข่งเรือนะ
6: ไม่รู้พี่น้อยไปบอก
0: โอเคขอบคุณค่ะ
6: ส
0: ว
6: ั
0: สดีค่ะค่ะหลายๆคนต้องเตรียมเสื้อผ้าชุดใหม่เอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเตรียมไปใส่กันในเดือนตุลาคมนะคะออกพรรษาแรม1ค่ําอ่ะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะครบแล้ว5สายด้วยกันในช่วงนี้นะคะคุณขอมาเราจัดให้ค่ะคุณผู้ฟังไปฟังเพลงกันนะคะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่นี่ M-Cut Radio Network

0: เก็บตะวันค่ะเพลงนี้ของคุณอิทธิพรางกูลนะคะถามมาจากนู่นเลยสายแรกที่แนะนำมาหน้าไม้ได้ทันก็คือสาวสวยหมู่5นาพญานะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเพลงเนี่ยยังรอกันอยู่อีกเพียบเลยอีกหลายเพลงเลยนะคะแล้วก็ยังมีเพลงที่แนะนำกันมาหลังไม้ด้วยนะคะส่วนใครที่ติดตามกันค่ะทางช่อง TikTok อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ก็ขอบคุณมากๆขอจอขอใจกันมาแบบรัวๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บเดียวค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร
3: ์ไอ้ยาไม่อยากนอนส้มเพราะไข้วัดใหญ่ใช่ไหมง่ายมากเลยล้างมือบ่อยๆให้สะอาดใส่หน้ากากเวลาไปเจอเพื่อนเยอะๆแล้วก็อย่าลืมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีนะครับสุขภาพคุณจะดีมารวมป้องกันไข้หวัดใหญ่เริ่มง่ายๆที่ตัวคุณ
1: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: สุขใจไปกับเพลงโดยDJ โอ๋ นฤมล

2เพลงกันเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะและนี่คือแผลใหม่ค่ะของน้องหมิวรัชดาพรนะคะเพลงนี้พี่หนุ่มหมู2ขันเงินแนะนำมาแล้วก็ก่อนหน้านี้จดหมายฉบับสุดท้ายแต่เป็นในฉบับคุณสันติดวงสว่างนะคะก็ยังเหลือเพลงอย่าฝืนใจรักค่ะแล้วก็แค่อยากบอกให้รู้ว่ารักใช่ไหมอันนี้คือสายหน้าไมค์นะคะส่วนหลังไมค์ค่ะพี่แดงคนใหม่บอกว่าโทรไม่ทันโทรหน้าไมค์ไม่ทันอยากคุยหน้าไมค์แต่ไม่ทันไม่เป็นไรนะขอเพลงของคุณนุ้ยสุวินามาแวววับกลับเองเหรอเพลงนี้เดี๋ยวอกค้นให้นะคะส่วนพี่เขียวค่ะพี่เขียวในสมขอเพลงจับโกะจับโกะพูดแบบไม่ชัดนะจับกบนั่นแหละอ่ะก็เวลาทันเดี๋ยวจัดให้ฟังกันเลยค่ะคุณผู้ฟังนะช่วงนี้ให้กำลังใจพี่อิดรักขาวด้วยบอกว่าวันนี้ขึ้นมังคุดนะคะไม่ได้ออกมารับซื้อมังคุดนะให้กำลังใจค่ะบอกว่ามังคุดขึ้นไม่ทันแล้วดำจะหมดแล้วนี่แหละคือมันเก็บไว้ได้ไม่นานอ่ะเนาะคุณผู้ฟังเนาะไม่รู้ว่าคือมันจะแบบว่าแปลงสายพันธุ์มันก็ไม่ได้แล้วเนาะใช่ไหมคะมันก็เป็นผลผลิตแล้วก็ฤดูกาลของเขาอ่ะดังนั้นต้องรีบเก็บนะเขียวมากๆเลยเก็บเลยได้ไหมก็ไม่ได้อีกนะมันก็ต้องดูด้วยหลายอย่างเหมือนกันค่ะก็ระมัดระวังด้วยนะคะพี่อีทให้กำลังใจกันค่ะส่วนใครที่จะดูวอลเลย์บอลหญิงนะคะดูวอลเลย์บอลหญิงของเราวันนี้จากเดิมเนี่ยบ่าย2เนี่ยเขาต้องถ่ายทอดแล้วนะคะแต่เห็นบอกว่าจะเลื่อนค่ะจะเลื่อนไปทำการแข่งขันในเวลา 16:45 นะคะวอลเลย์บอลหญิงไทยค่ะจะถ่ายทอดสดนะคะให้คุณได้ชมผ่านฟรีทีวีช่อง PPTV นะคะหมายเลข36นั่นเองค่ะซึ่งวอลเลย์บอลหญิงไทยจะลงแข่งรอบรองชนะเลิศเอเชียนเกม2026นะคะพบกับจีนค่ะถ้าหากว่าชนะก็จะได้ไปลุ้นชิงเหรียญทองแต่ถ้าแพ้ก็ลุ้นชิงเหรียญทองแดงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่โอ้หลายๆคนก็ตื่นเต้นใช่ไหมเพราะว่าอินโดนีเซียเขาก็เก่งมากๆโอ้ไม่ได้ดูเกมนี้หรอกนะคะแต่ว่าอ่านข่าวอะคุณผู้ฟังแล้วก็ยินดีกับนักกีฬาที่ทำเหรียญทองนะคะก็ได้รับเงินรางวัลกันไปเหรียญละ2ล้านนะอันนี้สำหรับกีฬาเทคบอลนะคะเทคบอลเนี่ยนักกีฬาจะได้คนละ2ล้านนะสำหรับใครที่ได้เหรียญทองในเอเชียนเกมค่ะส่วนกีฬาชนิดอื่นๆโอ้ไม่มั่นใจนะเพราะว่ามันก็แล้วแต่ราชนิกกีฬาแล้วก็แล้วแต่ประเภทด้วยหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะคุณผู้ฟังแต่ก็อย่าลืมค่ะติดตามชมเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาไทยของเรานะคะที่ทำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมอยู่ในช่วงนี้นะคะคุยกันแบบสบายๆค่ะเดี๋ยวฟังอีกสัก2เพลงอย่าฝืนใจรักนะคะแล้วก็แค่อยากให้รู้ว่ารักค่ะ

0: คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันไปนะคะจุอกจุใจค่ะนะ2เพลงด้วยกันค่ะน่าจะถูกอกถูกใจกันใช่มั้ยคุณผู้ฟังแล้วก็มาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังกับเรื่องของนานาสารพันสาระค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรนะคะมาเล่ามาคุยกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเรื่องที่อยากจะเล่าอยากจะคุยให้ฟังกันก่อนเนี่ยเป็นเรื่องของคุณครูภาษาไทยค่ะที่ให้เด็กเนี่ยนะคะส่งการบ้านก็คือให้นักเรียนเนี่ยไปแต่งกาบยานี11นะคะแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องตรวจเนี่ยโอ้ครูคงจะตรวจไปแล้วก็ยิ้มขำไปนะคะเพราะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาแต่งแบบเป็นเจนใหม่ๆเลยเนี่ยเดี๋ยวลองฟังดูนะคะอาบังขายโรตีรสชาติดีไม่เหมือนใครวันนี้รสเค็มไปเพราะอาบังไม่ล้างมือโรตีไส้กล้วยหอมแต่ไม่หอมเหมือนกับชื่อเพราะบังไม่ล้างมือแต่อื้อหืออร่อยดี น่ารักดีนะคะแล้วก็มีอีกกลอนหนึ่งเขาแต่งมาหลายกลอนหลายบทแหละแต่ว่าครูเขาก็ถ่ายมานะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างพี่มอสเป็นกู้ภัยแต่หัวใจมอสกู้ชีพวันนี้มอสต้องรีบประตูหนีบเล็บมือมอสกู้ภัยใจต้องรักเล็บมือหักก็ต้องถอดมอสอยากหาคนกอดช่วยมาถอดเล็บให้ที มีอะไรแบบขำๆอ่ะนะพออ่านแบบนี้แล้วมันก็มีความรู้สึกขำอ่ะคุณผู้ฟังนะคะแต่ไม่รู้คุณผู้ฟังจะขำไปกับโอ๋ด้วยหรือเปล่านะแต่โอ๋ก็ขำอ่ะนะก็เลยอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้หัวเราะนะได้หัวเราะบ้างบางคนทำงานเครียดเคร่งเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังอ่ะฟังเรื่องแบบนี้ก็จะได้คลายเครียดกันไปบ้างนะคะอ่ะมาค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ในช่วงของนานาสารพันสาระกันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้นานาสารพันสาระมีเรื่องอะไรมาเล่ามาคุยติดตามกันเลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระนะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของการเก็บนะคะเก็บนมใส่ตู้เย็นนะคะก็บอกว่านมเนี่ยควรจะเอาไว้ตรงจุดไหนในตู้เย็นนะคะจะไม่บูดเร็วนะบางคนเนี่ยเก็บไว้ได้ไม่กี่วันมันอาจจะเสียเร็วใช่ไหมคะการเก็บนมในตู้เย็นที่ผิดเนี่ยอาจจะทำให้นมเสียเร็วขึ้นนะคะแล้วก็มาดูข้อมูลนี้ค่ะการเก็บนะคะการเก็บนมในตู้เย็นที่ถูกต้องเนี่ยหลายบ้านอาจจะวางผิดโดยไม่รู้ตัวค่ะเขาก็มีข้อแนะนำนะคะว่าหลายครอบครัวเนี่ยที่ต้องซื้อนมเก็บไว้ให้ลูกหลานดื่มกันเป็นประจำเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังตำแหน่งที่วางนมมันมีผลต่ออุณหภูมิแล้วก็ความสดนะคะหากว่าวางผิดจุดเนี่ยจะทำให้นมเนี่ยเสียเร็วกว่าปกติค่ะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงนะคะต่อคุณภาพอาหารด้วยนะคะหลายคนเนี่ยมักจะวางกล่องนมหรือว่าขวดนมเอาไว้ที่ช่องประตูตู้เย็นเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่หยิบง่ายแล้วก็ช่องว่างเนี่ยมีขนาดพอดีกับบรรจุภัณฑ์แต่บริเวณนี้เนี่ยเป็นจุดที่อุณหภูมิเนี่ยเปลี่ยนแปลงบ่อยที่สุดในตู้เย็นเลยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราเปิดปิดตู้เย็นเนี่ยอากาศภายนอกจะเข้ามาทำให้อุณหภูมิบริเวณประตูเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็ลดลงสลับกันก็เลยจะส่งผลค่ะให้นมเนี่ยได้รับความเย็นไม่คงที่แล้วก็อาจจะทำให้คุณภาพเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะตำแหน่งที่เหมาะนะคะสำหรับการเก็บนมก็คือบริเวณด้านในของตู้เย็นค่ะโดยเฉพาะชั้นล่างนะคะหรือบริเวณที่มีอุณหภูมิคงที่เพราะว่าเป็นจุดที่เย็นกว่าแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการเปิดตู้เย็นเนี่ยน้อยกว่านะคะอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการเก็บอาหารในตู้เย็นเนี่ยโดยทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณ 1-4 องศาเซลเซียสนะคะซึ่งเป็นช่วงอุณหภูมิที่ช่วยรักษาคุณภาพอาหารโดยไม่เย็นจนเกินไปหรืออุ่นจนเกินไปนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังอ่ะลองดูละกันค่ะว่าวันนี้ใครยังวางนมเอาไว้ในตู้เย็นผิดจุดอยู่หรือเปล่านะคะก็สรุปง่ายๆนะคะเก็บไว้ด้านในตู้เย็นไม่ควรจะวางไว้ที่ช่องประตูนะคะควบคุมอุณหภูมิให้ได้อยู่ประมาณ 1-4 องศาเซลเซียสค่ะปิดฝาหรือว่าปิดกล่องให้สนิทหลังเปิดใช้นะคะหลีกเลี่ยงการวางนมไว้ในอุณหภูมิห้องนานเกินไปและควรจะตรวจสอบกลิ่นสีและรสชาติก่อนดื่มด้วยค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวข้อมูลดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะคะ
1: นานาสารพันสาระ
0: เอาล่ะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะแวววับกลับเองเหรอเพลงนี้จับโกะอาจจะไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าเพลงนี้ของพี่แดงค่ะพี่แดงคนใหม่นะคะแนะนำมาแวววับก ลับเองของคุณนุ้ยสุวินานะคะเพลงนี้ทันค่ะนะก็เดี๋ยวเปิดให้ได้ฟังกันเลยแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยจบแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะดีเจโกยามบ่ายกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะสำหรับโอนันทมนต์ค่ะลาคุณฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: สมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลรัฐพลรับส่งฟ้อง Forex 3D สัปดาห์หน้าบอกมีชื่อภาวุฒิด้วยออกหมายเรียกส.ส.ประชาชนภูเก็ตครั้งสุดท้าย28กันยายนหากไม่มาออกหมายจับทันทีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าคดีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติว่าเบื้องต้นหมายเรียกครั้งสุดท้ายครั้งที่3คือ28กันยายนและเป็นความประสงค์ของนายสมชาติคาดว่าน่าจะมาตามหมายเรียกแต่หากไม่มาทางกรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องแจ้งความส่วนหากไม่มาจะสามารถออกหมายจับได้เลยหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าต้องให้พนักงานสอบสวนดูแลรายละเอียดก็ต้องดำเนินการไปตามนั้นสำหรับความคืบหน้าคดี Forex 3D ขอตรวจสอบรายละเอียดก่อนแต่เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าจะส่งสำนวนฟ้องอัยการสัปดาห์นี้เนื่องจากขณะนี้สำนวนเสร็จสิ้น

แล้วซึ่งในสำนวนดังกล่าวมีชื่อของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยจุติหนุนต่ออายุอีก2เดือนไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นการบริโภคเสนอมาตรการปฏิรูปภาษีปราบการทุจริตลดงบซ้ำซ้อน

0: ความซ้ำซ้อนของงบประมาณโครงการรวมถึงประเมินกองทุนและองค์การมหาชนที่ไม่ตอบโจทย์ประชาชนเพื่อลดงบประมาณภารกิจสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนคือกฎหมายแข่งขันทางการค้าเพื่อป้องกันการผูกขาดจากทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศการปราบปรามการทุจริตการฟอกเงินรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีธุรกิจต่างประเทศที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยและกลุ่มธุรกิจนอมินีด้วยการบังคับใช้พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างจริงจังหากดำเนินการได้จะช่วยประหยัดงบประมาณและเงินภาษีของประชาชน 70,000 ถึง 100,000 ล้านบาทต่อปีคาดว่าร่างพ.ร.บ.ฟอกเงินฉบับใหม่จะพิจารณาเสร็จทันในสมัยประชุมนี้กรมชลประทานระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนปัจจุบันสถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,377ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าโดยกรมชลประทานจึงทยอยปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากปัจจุบัน990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นช่วง 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีควบคู่กับการผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำริมแม่น้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ50ซมถึง1เมตร50ซมโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างไรก็ตามระดับน้ำดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตอนบนช่วงวันที่19ถึง20กันยายนโดยหลายพื้นที่มีฝนมากกว่า100มิลลิเมตร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
8: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
9: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
10: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
8: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda
11: New Honda
12: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์

0: 077-511-488
1: เสริมสิริฟาร์มาซีเปิดบริการแล้วครบทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนไทยถนนบ้านด่านหลังสวนต้องการบทยาสมุนไพรจัดให้ราคาพิเศษสะดวกครบจบเรื่องยาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงจิกโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
6: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
7: จิ๊กโกยามบ่าย

เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างแอดคาราบาลและวงแอลกอฮอล์นะครับชื่อเพลงว่าทำไมต้องเป็นเรานะครับนี่คือเพลงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Mcot Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายนะครับ FM 90.75 MHz และ 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดรับหน้าที่ดูแลกันนะครับมีเพลงเพราะให้ได้ฟังกันในชั่วโมงแรกตรงนี้นะครับบ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นนะครับใครที่ชื่นชอบงานเพลงเพื่อชีวิตใหม่ๆติดตามรับฟังกันได้นะครับขอฟังเพลงได้เหมือนเดิมกับ0776416567ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้ด้วยนะครับขอบคุณไปถึงโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆนะครับที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาไกลบางขุนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์กระบะบรรทุกก็เป็นเจ้าของกันได้เช่นกันที่โตโยต้าชุมพรเท่านั้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันกับงานเพลงที่นำมาฝากต่อเนื่องกันเลยนี่คือมอสขจรจารุกุลทำงานกับเน็ตราเชนชื่อเพลงว่าดอกลำดวนครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
5: โอ้ยามบ่าย
6: ซุปเปอร์ฮิต
4: รถฝั่งที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโอ้ยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

ทำงานร่วมกันระหว่างศิลปินรุ่นใหม่กับศิลปินรุ่นเก่าพูดอย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าคุณจิ๋วสกุลชัยเนี่ยถือว่าเป็นศิลปินรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าอาจารย์ไข่มาริโฮน่าเนี่ยรุ่นเก่าเกือกเลย ชื่อเพลงว่าอีกฝั่งของพระจันทร์นะครับเป็นเพลงที่นำมาฝากกันตรงนี้ที่จิโกย่ามบ่ายนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ยังอยู่ดูแลกันยาวๆนะครับยาวแค่ไหนวันนี้เจอกันในช่วงบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นเย็น1ช่วงนะครับหลังจากนั้นจะไปฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเรือช่วง 4:00 นเย็นถึง 5:00 นเย็นนะครับหลังจากรายการคุยเฟื่องเรื่องเรือแล้วผมจะกลับมาอีกรอบหนึ่ง 5:00 นเย็นถึง 6:00 นเย็นกับเพลงไทยลูกทุ่งนะครับยังอยู่ดูแลกันตรงนี้ยังมีเพลงพร้อยให้ได้ฟังกันช่วงนี้ขอบคุณไปถึงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงด้วยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมันยางพาราเงาะทุเรียนมังคุดพืชสวนพืชไร่ทุกชนิดนะครับได้เวลาใส่ปุ๋ยแล้วนะครับช่วงนี้ฝนตกยังใส่ปุ๋ยได้อยู่นะครับฉะนั้นการตัดสินใจเลือกปุ๋ยทั้งทีต้องเลือกปุ๋ยที่ดีและมีคุณภาพด้วยที่สำคัญก็คือราคาไม่แพงนะครับวันนี้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลนะครับมีจำหน่ายที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรกดังสอทรัพย์ไพศาลในซอยอสและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณเข้าไปถามหาปุ๋ยตราพระรามเดินดงกันได้นะครับเอาละครับในช่วงนี้ไปต่อเนื่องกันกับเงินเพลงที่ถูกแนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับนี้คือพี่บ่าวีกับหุ่นไล่กาครับ

0: Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077
2: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
1: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
4: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
3: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

ันกาดบัณฑิตนะครับนี่คือเพลงเพราะที่ขอกันเข้ามาจากคุณยายปากกล้วยนะครับคุณยายฟังอยู่แถวๆไหนนะฮะแถวเขาค่ายหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะขอบคุณมากมายเลยนะครับที่โทรมาพูดคุยกันแล้วก็โทรมาขอเพลงกันในช่วงของจิโกยามบ่ายนะครับช่วงนี้ขอบคุณ Honda ชุมพรด้วยจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็น Wave 125i Wave 110i Scoopy i PCX GeoNoHonda Click และอีกหลายๆรุ่นนะครับเป็นเจ้าของกันได้ทั้งเงินสดและเงินผ่อนพร้อมการบริการหลังการขายเป็นเยี่ยมดาว0บาทเราก็มีด้วยนะครับวันนี้พร้อมของแถมมากมายที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับเอาล่ะไปต่อเนื่องอีก1เพลงที่แนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับเดวิดอินทีทนเหงาทำไมครับ

อนเหงาทำไมอยู่คนเดียวทำไมย้ายมาอยู่ด้วยกันดีกว่าท่านเหงาทำไมเดวิดอินทีนะครับนี่คือเพลงเพราะในช่วงของท้ายชั่วโมงกับจิโกยามบ่ายเวลาหมดนะครับเดี๋ยวไปปิดเบรกด้วยงานเพลงที่เพิ่มเติมเข้ามาเมื่อสักครู่ไม่ที่แหลงไรแล้วของนางอ้อนกวีศรีวิชัยนะครับชั่วโมงหน้าคุยเฟื่องเรื่องเรือนะครับกับกิจกรรมก่อนการแข่งขันเรือยาวขึ้นขนชิงทองที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในช่วงของ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะครับผมกลับมาอีกครั้งในช่วง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นกับจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับเจอกัน5โมงเย็นสวัสดีครับ

0: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา16:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

เป็นนิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันประกรณ์นำถกคณะกรรมการพรบสังคมสันติสุขเร่งหน่วยงานเคาะผู้เข้าเกณฑ์ใน30วันนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขว่าที่ผ่านมามีความเห็นมากมายหลายกรณีนำไปสู่ความขัดแย้งหรือการกระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นแบ่งสีเสื้อซึ่งไม่ต้องการให้เกิดเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอีกประเทศไทยต้องเดินหน้าไปสู่สันติร่วมมือกันพัฒนาประเทศวันนี้นับเป็นก้าวแรกหลังสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสังคมสันติสุขขณะนี้มีผลบังคับใช้แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพนักงานสอบสวนอัยการศาลและเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีคือกรมราชทัณฑ์มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามมาตรา8ของพระราชบัญญัติคือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการนิรโทษกรรมทุกคนในทันทีโดยตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา2ชุดชุดแรกจะเป็นชุดพิจารณากลั่นกรองข้อร้องเรียนชุดที่2เป็นชุดสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนแล้วจะเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยรายงานไปยังคณะกรรมการภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนมีจำนวนผู้ที่ได้รับการนิรโทษกรรมจากพ.ร.บ.นี้หรือไม่นายประกรณ์กล่าวว่าเป็นการได้รับข้อมูลในเบื้องต้นเท่านั้นยังไม่มีจำนวนที่แน่นอนศาลปกครองกลางไต่สวนคดีนายแพทย์สรณะฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.นาน3ชั่วโมงนัดอ่านคำพิพากษา25กันยายนคณะตุลาการศาลปกครองออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.กรณีฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่1/2569ลงวันที่21กรกฎาคม

0: ในคดีดังกล่าวในเขตพื้นที่ศาลภายหลังศาลใช้เวลาไต่สวนนาน3ชั่วโมงนายแพทย์สรณะได้เดินทางกลับทันทีและปฏิเสธให้การสัมภาษณ์มีรายงานจากสำนักงานกสทช.ว่าศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกวันที่25กันยายนเวลา 11:00 น.และนัดอ่านคำพิพากษาในเวลา 15:00 น.ของวันเดียวกันผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันไม่กังวลโครงการจัดหาเรือฟริเกตแม้กระแสสังคมบางส่วนตั้งข้อสงสัยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยถึงกระแสข่าวและประเด็นข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในสังคมแม้กองทัพเรือชี้แจงโครงการจัดหาเรือฟริเกตวงเงิน 17,000 ล้านบาทเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาให้สัมภาษณ์หลังกิจกรรมพบสื่อมวลชนก่อนครบวาระเกษียณอายุราชการ30กันยายนโดยพลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลว่าที่ผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่มาร่วมในงานด้วยว่ากองทัพเรือชี้แจงข้อที่จริงมาโดยตลอดหากมีประเด็นใดที่สังคมหรือสื่อมวลชนตั้งคำถามก็พร้อมตอบและชี้แจงตามข้อที่จริงส่วนความเคลื่อนไหวและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์มองว่าเมื่อข้อที่จริงปรากฏกระแสต่างๆก็จะค่อยๆ คลี่คลายส่วนการแถลงข่าวที่ผ่านมาช่วยลดความกังวลมากหรือไม่ผู้บัญชาการทหารเรือย้ำว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีความกังวลใดๆ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานฤทธิ์บททศีสิริ

0: พระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงคุยเฟื่องเรื่องเรือโดยเบิร์ตเอกพงษ์และปวิวธนเทพ
9: ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง

0: ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
1: ขอนอบไหว้ครูอาจารย์ผู้สั่งสอนพนมก้อนเนื้อเกศกล่าวกล่าวคำชั้นน้อมระลึกพระคุณฐานทุกคืนวันผู้สร้างสั้นผลงานการพากเรืออาจารย์อเนกท่านเป็นดังครูใหญ่บรรลือใกล้ครบทักษะทีแตกชาญชายวาจาให้ประโยชน์แก่การงานกองกังวานทั่วไปในท่านี้ประเพณีคนพากเรือของลังส่วนเป็นเสน่ยั่วยวนชวนลงไล่เอกลักษณ์หนึ่งเดียวในเมืองไทยดังกองไกลทัวลาขาอานันข้อคารวะอาจารย์ผู้สร้างส้มขานิยมฟังรายการการขึ้นโค่นชิงทงจัดให้ฟังอย่างโชคชนแต่ก่อนโน้นยังไม่มีอสมทผลิตคลื่นวิทยุขึ้นมาเองว่างคลื่นเคร่งเฮฮาอย่าได้เง่าหนังพูดยู่ชายท้าฐานก็เอาว่างให้เราลุกน่านการแข่งเรือมาบัดนี้ไม่มีอาจารย์เลวดังดวงแก้วอันมีขามาลายสุนแซนเสียได้หุยห้าโซกากุลข้อเทิดทูลบูชาครูอาจารย์สิทธิ์ขอซืบสั้นต่อมีไอ้คาดหากพลังพลาดข้ออภัยในคำซ่อนจะตั้งใจทำต่อดังแต่ก้อนตราบมวยมอนซืบสั้นงานพากเรือพระธวัชชัยนฤทธิโรผู้ประพันธ์หวัดดีครับ
2: หวัดดีครับ
1: เจอกันแล้วแล้ว
2: แหมเอ้ยคิดถึงพี่น้องเอ้ย
1: นั่นแน
2: ่คิดถึงท่านผู้ฟังที่เคารพทุกคนทุกท่านเลยครับ
1: ครับผม
2: 1ปีเต็มๆพี่น้องเอ้ยที่พอเราไม่ได้มาพบกันนะ
1: ครับมาพบ
2: ซึ่งพอได้มาพบกันในรายการคุยเฟื่องเรื่องเรือ
1: ครับ
2: ผมรู้สึกคิดถึงคิดถึงแปลบเลยแหละ
1: นั่นแน
2: ่นั่นแหละคิดถึงนอนไม่หลับเลยแต่คืนพี่น้องนอนตีสามแล้วตื่นเต้นไม่รู้ที่แบบได้มาเจอท่านผู้ฟังทั้งหมดได้แล้ว
1: จริงเหรอ
2: เอาวะ
1: คิดถึงใครอ่ะตีสาม
2: คิดถึงถั่วแล้วผม
1: นึกว่า
2: ก่อนอื่นเดี๋ยวบอกก่อน
1: ครับ
2: วันนี้กรงวันจันทร์มีน้องหน้า
1: ครับผม
2: กรงวันจันทร์ที่21กันยายนเลยครับซึ่งขึ้น10ค่ําเดือน10นี่ก็ได้ก็ขอเรียกได้ก
1: ็ทับทิมเดือน
2: ทับทิมเดือนแม่เอ้ยท
1: ับ
2: ท
1: ิ
2: ม
1: เรามาค่อยรู้จักไม่รุ่นผู้เฒ่าเมื่อครู
2: เมื่ออาจารย์ประชาไปนั้นน่ะคนแก่ๆรู้จักเพนั่นแหละแต่คนหนุ่มๆก็ไม่ค่อยรู้จักเพราะเป็นเรื่องราวของคนมกอน
1: เหลือเวลา
2: เหลือเวลาอีก36วันแล้วครับพี่น้องครับที่จะถึงงานประเพณีแข่งขันเรือยาวซึ่งเป็นงานประเพณีที่พวกเราคนลังส้วนล้วนภูมิใจทุกคนเลยครับ
1: นะ
2: ครับแขพึ๊ดๆเลยพี่น้องนะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวก่อนอื่นคุณบาวิล
1: ก่อนอื่นต้องทำความเคารพนะครับกราบนมัสการไป

0: ดวงวิญญาณของท่านพระเดชพระคุณพระเทพวงศ์ซาจันหรือว่าเจ้าขุนเฒ่าสิคนลังส่วนเคารพนับถือนะครับแล้วก็กราบนมัสการไปถึงดวงวิญญาณของหลวงพ่อพันจันทาสิริวัดในเข้าดวงวิญญาณของหลวงพ่อคลอยวัดธรรมนะครับดวงวิญญาณของพระเทพวชิรปฏิพันธ์หรือท่านอาจารย์เจ้าขุนวัดหนอดวงวิญญาณของท่านพระครูสุภัทนาโกศลนะครับวัดหาดสำราญหรือวัดหาดใหญ่ท่านพระครูวีรวัตรเรืออาจารย์โทวัดแหลมทรายท่านดวงวิญญาณของท่านพระประหลัดเจริญกิตติปาโลหรือภัยรายโกนะครับดวงวิญญาณของพระอธิการชูศักดิ์กตาธรรมโมวัดหัววังและก็เทศสำคัญพึ่งทิ้งไปเมื่อไม่นานดวงวิญญาณของท่านพระครูวีระกิจจาทนนะครับเรืออาจารย์สุดวัดสว่างมานัดนี่จดไปจดมาตั้งแต่ปีแล้วไปอยู่ปลาหนูหมาว่าเลยวะ
1: มัดเร็ว
0: มัดเร็วนะครับ
1: สำจามีมั้งวะ
0: นั่นไ
1: หมอย่างนั้นนะ
0: ดวงวิญญาณของพระขุนเจ้าทุกรูปที่มีหัวจิตหัวใจที่รักเรือและก็จ้าพวกเราไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ถึงอย่างยุ่งก็ต้องกราบนมัสการไปถึงพระธรรมโกษาจันทร์นะครับท่านประเดชพระคุณพระธรรมโกษาจันทร์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16วัดขันเงินพระรามล่วงท่านพระครูบัณฑิตธรรมธาดานี่เจ้าคณะจังหวัดชุมพรรูปใหม่นะครับท่านพระครูพีระปัญญาภิวัตรวัดหาดใหญ่ท่านพระครูสุเทพโชติคุณนะครับวัดเข้าแงนท่านพระครูวิจิตกรณีวัดทั่วเข้าทากอ้อไม่รู้เปิดหรือยังวันนี้นะครับแต่ว่าทราบข่าวว่าท่านกำนันเจมบอกว่าหลาซ่าอยู่นะครับ
1: เร็วกับปลัวขึ้นใส่ไฟแล้วใหญ
0: ่ปลัวขึ้นเลย
1: ปลัวขึ้น
0: นะแล้วก็นำมาตรการไปถึงเทต่างอำเภอด้วยอำเภอละแม่ท่านพระครูเนกขมาธรรมทานนะครับวัดปากน้ำละแม่พระครูวิเชียนปัญญาพรวัดโสมศรีวัฒนารามแล้วก็นำมาตรการไปถึงท่านพระครูกันตาคีรีรัตน์เรืออาจารย์ไว้เข้ากรดนะครับซึ่งรูปไม่นี้แค่ทำท้าตามไปถูกเทนะครับก็ได้แก่พระสุทินนาจาโรตอนนี้เป็นรักษาการอยู่วัดสมัวเขตารามหรือวัดทั่ววังแล้วก็เทคาดไม่ได้มีคนแจ้งข้าวมาจากพี่เล็กคนขับรถวัดรัฐว่าเจ้าวัดวัดเข้าโบปะทิวฟังอยู่กันถึงถ้าผมไปถึงชุมพรต้องมัดนมัสการไปถึงฐานพระมหาสุภชัยกิตติปาโลหรือว่าวัดผู้รอนาช้างนะครับนี่ต้องมัสการไปถึงพระคุณเจ้าถูกรูปที่มีหัวจิตหัวใจรักเรือชุดลังนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับไม่ทิ้งไปที่แล้วก็ต้อง
1: ชุดแร้ไม่มีแล้ว
0: ชุดแร้หนูไปแล้วหรือคุณเพื่อที่ไปกัน
1: ยังไม่ไปก่อนพ
0: ่อเล่ครองครออยู่ปีนี้นะครับ
1: ผมยังอยู่อีนานก่อน
0: นั่นแน
1: ่ในเมื่อคุณบอกว่านมานั้นแ
0: หละพนัน
1: ยังอยู่เวลาชั่วโมงก่อน
0: ครับแล้วก็ต้องทำความสวัสดีไปถึงท่านจิรศักดิ์แสงห้อยนี่ปีนี้ท่านไปเป็นปลัดจังหวัดชุมพรแล้วนะครับทำความสวัสดีไปถึงท่านนายอำเภอลังส้วนนายมานิตบริพันธ์ท่านปลัดอู่โซ่ท่านวันชัยนะครับท่านปลัดวันชัยคุณรินถึงคณะของเทศบาลเมืองลังส่วน
1: ซึ่ง
0: ในวันนี
1: ้นำโดยท่านนายกปราโมท
0: อุทัยรัตน
1: ์อุทัยรัตน์เลยครับซึ่งเป็นแม่กองประชาสัมพันธ์กันนะซึ่งก็ได้ให้โอกาสกับพวกเราทั้งสองคนนี่แหละแล้วก็รวมถึงรายการรู้ดีกัน
0: ตรง
1: ได้มาจัดรายการกันตรงนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกปราโมทเป็นอย่างสูง
0: มีท่านรองวิรัตนะท่านรองฤทธิ์ท่านรองประกาศแล้วก็ยังมีควายของท่านประหลัดประหลัดคนไม่นี่ท่านส่งทำรองเขตโล
1: ใช่ครับ
0: นะมั่นแน่นะท่านประหลัดยศชายจิ้วบุญสร้างท่านรองกฤษดารถบุญคงเทสำคัญนะครับต้องขอบคุณตั้งแต่วันแรกจัดรายการเลยก็คือพี่ตั๊กไง
1: ครับ
0: นะหัวหน้าคุณวรวิทย์ก็เราวันนี้เสียงเพราะวันนี้พระพิทักษ์ชั้นเทคนิค
1: แน่นอนอยู่แล้วพิทักษ
0: ์ดูแลให้
1: อย่าดับไปหน้าฝีไม้ลายมือ
0: นะครับ
1: ไม่ธรรมดาแล้วแล้วก็ต้องสวัสดีไปถึงพี่น้องชาวเทศบาลเมืองทุกคนเลยครับ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ทุกคนได้มารบกวนมาสร้างความหน้าหู้เดือนหนึ่งแล้ว
0: นั่น
1: ไงนะต้องขออภัยไว้กันนะครับอาจจะมาหน้าหู้นักเดือนหนึ่งนะครับที่สำคัญพี่น้องครับรายการนี่ที่จะไม่ขอบคุณนี่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือครอบครัวของท่านอาจารย์นันท์จิตรื่นเลยครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นเดิมเนี่ยเป็นท่านเป็นเจ้าของรายการท่านมีแนวคิดว่าไงในการจัดรายการคุยเฟื่องเรื่องเรือนี่ก็เผื่อที่จะเป็นช่องทางในการสื่อสารพี่น้องเลยให้กับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเนี่ยได้รับรู้กันว่าวันนี้เนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้นกับงานประเพณีของบ้านเราน่าซึ่งต้องขอขอบคุณ ครอบครัวของท่านอาจารย์นันท์จิตหรืนไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์สาโรจจิตหรืนหรือพี่ตุลแล้วก็ลูกๆทุกคนเลยครับ
0: ครับผม
1: ที่ได้ให
0: ้โอกาส
1: พวกเราเข้ามาดำเนินรายการแทนท่านอาจารย์นะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งก็สวัสดีไปถึงท่านอาจารย์นารานนท์นะครับเพชรสุวรรณนะครับท่านอาจารย์พิษดาท่านอาจารย์อรณีท่านอาจารย์สุภวัฒน์ท่านอาจารย์ประชาดึงสุวรรณลุงตุลคุณมงคลเกิดโกซุ่มนะครับสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีไปถึงท่านผู้ใหญ่ตึงกันหน้า
0: ที่ปรึกษาเลย
1: นี่ที่ปรึกษานายกแล่ซึ่งนี่เป็นแฟนรายการประจำทางเพนะครับแล้วก็คอยส่งข้าวเป็นครูบาอาจารย์ได้ทั้งวัดทางเพ
0: นะคร ับท่านและ
1: ก่อนอื่นนิดผมขอนิยามก่อนพี่น้องเอ้ยว่าอาจารย์นี่ต้องพูดถึงถูกปีว่าคนหลังส่วนเนี่ยในคำนิยามของท่านอาจารย์นั้นนี่หมายความว่าพื้นนะคนหลังส่วนในนิยามของความเป็นหลังส่วนของอาจารย์เนกเนี่ยท่านบอกว่าคนที่เกิดที่นี่ไม่ว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เกิดแค่นี
0: ้
1: หรือว่าพ่ออยู่แค่นี้แม่อยู่แค่อื่นหรือแม่อยู่แค่นี้พ่ออยู่แค่อื่นได้เพ
0: นั่น
1: แน่หรือว่ามาทำงานมาประกอบอาชีพหรือมาทำไรในหลังส่วนทุกคนคือคนหลังส่วนเหมือนหมดเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องรวมกันอนุรักษ์และก็รวมช่วยเหลือในงานประเพณีวัฒนธรรมของพวกเราชาวหลังส่วนให้ได
0: ้ครับ
1: นี่ก็คือคำนิยามสั้นๆไม่น้องเลยแต่มีความรู้สึกว่าแหม่มกินใจนะฟังนึงนะ
0: นั่น
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนในหลังส่วนต้องมีหน้าที่โทษบ่โ
0: ทษต้อง
1: ทุกคนต้องมีหน้าที่ทางเพศไม่ว่าใครก็ตามต้องมีหน้าที่ไม่มีส่วนรวมกับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือของบ้านเรา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นยู่เฉยๆไม่ได้อ่ะตนไม่ทำได้ตนต้องออกมาแล่กันนั่นคนไม่ผ่ายเรือก็ต้องออกมาแล่
0: ออกมาเที่ยวนี
1: ่ออกมาเที่ยวนี่ออกมาแล่ออกมานุกออกมานานกันนะครับนี่ก็คือประเพณีแห่พระแข่งเรือของบ้านเรา
0: ครับผมซึ่งก็ต้องทำความสวัสดีไปถึงหน่วยอสมทนะครับก็ยังรับสัญญาณวิทยุไปเปิดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นเทชุมพร 90.75 แล้วก็หลังส่วน104.75 คลื่นก็ยังอยู่ถึงแม้ว่าท่านนี้ไม่อยู่แล้วต้องขอขอบคุณไปถึงนายสถานีนะครับ DJ O คุณนฤมลตันบิน
1: ครับ
0: จัดรายการให้เราได้มาพูดคุยมาโมให้ฟังแล้ว
1: นะ
0: ครับนำเรื่องราวของเรื่องเรือยาวทั้งหมดมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับ
1: ครับจึงบอกพูดถึงพี่โอต้องพูดที่แล้วนะ
0: เพื่อ
1: ขอบคุณนะครับขอบคุณทางอสมทชุมพรนะครับ
0: ครับ
1: ที่ได้เอาเสียงพวกเรานี่แหละไปถ่ายทอดนะครับ
0: ไปเป็นปาระ
1: เป็นปาระให้ได้ฟังกันนะครับเพื่อให้ได้รู้ข่าวสารเมื่อเดี๋ยวผมจะแจ้งเหมือนข้างต้นนั่นแหละครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็ขอสวัสดีไปถึงทีมงานช้างเทคนิคของอสมทชุมพรกันนะครับ
0: อ๋อ
1: เทปปล้ำหนังทำกันถ่ายทอดเรื่องง่ายๆนะ
0: นั่นแหละ
1: เพิ่งพวกเราก็รบกวนกันเดือนเต็มๆ
0: นั่นแหละ
1: ครับเดือนเต็มๆที่จัดรายการคุยเฟืองเรื่องเรือนี่กันนะ
0: ครับซึ่งเราแกยังรับชมอยู่ทางเพจไลฟ์สดของอสมทในขณะนี้หลายคนหลายฐานนะผมนี้ญาติกราบนมัสการซึ่งถูกรู้ไปแต่ถ้ากราบนมัสการทางจังหวัดชุมพรไม่ต้องจัดไรแล้วโยมองนี
1: ้มัน
0: พระจบนะครับก็นมัสการหัวใจเทรักเรือเทส่งเรือเอาแล้วก็รวมเท่านั้นเนี่ยนะอย่าหน่อยอกหน่อยใจกันแล้วนะครับ
1: สวัสดีไปถึงคนในไลฟ์สดนี่ก็หลายคนเลยครับที่ตามอยู่ไรซอดไออยู่เลยพี่น้อง
0: คุณพ่อโทคงแล้วว่ะพี่นี่
1: โทคงไม่รู้พี่ตักทำไรไส้เนี่ย
0: ตั้งแต่รับใจชุมพรไอไม่ได้ยุดแล้วอ่ะนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เข้ามาในปีนี้เมื่อในปีน้องท่ามลายคนลายฐานแล้วว่าเรือพอพื้นแล้วอ่ะลงกี้ตำบลแล้วอ่ะฝันหนึ่งฝันได้เรือนักเรียนมีใครบ้างอ่ะนี่วันนี้ฝนฟ้าตกโปรยปรายลงมาฮีดนึงนะครับตกโปรยปรายลงมาฮีดนึงแต่ในขณะนี้มองไปไกลๆเนี่ยเริ่มมีพี่น้องมาชมเรืออยู่ทางด้านล่างเทศบาลเมืองลังส่วนส่วนเรือเนี่ยมันผลเบิดบอกไว้ตั้งแต่วันศุกร์เททดสอบรายการด้วยว่าถูกขายถูกทีมตอนนี้ในตำบลลังส่วนนี้ลงมาครบทุกตำบลมีตำบลไรมั่งอ่ะ
1: ตอนนี้พี่น้องหน้าทีมเรือที่ลงทำการฝึกซ้อมแล้วเนี่ยในอำเภอลังส่วนนี้ลงครบแล้วถูกตำบลมีน้องนะ
0: ครับผม
1: มีผมยืนยันเลยแหละยืนยันนอนยันนั่งยันเอาพี
0: ่ครับ
1: นะครับเริ่มตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่ปลายน้ำขึ้นไปเลยพี่น้องครับ
0: มาเมื่อเช้าเทเลยนะ
1: มาหัวเป่าตั้งแต่ปลายน้ำด้วย
0: ครับ
1: ทีมงานของป้าน้ำหลังส่วนนี้ลงแรงเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับทีมงานของป้าน้ำหลังส่วนนี้เขาลงตั้งแต่แร่ๆนู่นแหละ
0: ครับ
1: นะครับก็มีท่านนายกวิชัยอนันตเมฆ คือท่านนายกเคยนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็มีท่านกำนันประทีปทองอยู
0: ่นั่น
1: นะครับก็ดำเนินการรวมโดยช่วยกันครับพี่น้องชาวตำบลป่านาม
0: ครับ
1: ตอนนี้ลงเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ขึ้นมาบนยานด้านที่
0: เดี๋ยวต่อเช้ามาขยายความว่าตำบลได้ลงวันที่เท่าไรได้เหมือนได
1: ้ไอ้ย่า
0: ให้ฟัง
1: ไม่แน่นอน
0: แม่ผมรู้เลยป่านาม
1: เฮ้ยนะ
0: ครับ
1: พอทัดมาพี่น้องเอ้ยนี่ตำบลนี้ที่ได้หือฮาแล้ว
0: ตำบลไหนเอ้า
1: ทำท้าว่าเมื่อที่ไม่ลงมันทีแล้วนะ
0: ตำบลนี้ต้องไงคนเบิดผุดคนเดียว
1: ถึงผมมันคิดในใจแล้วแหละผมว่า
0: เอาว่าผมไม่ทิ้ง
1: เขาลงแน่นอนแต่เขาย่อนั่นก็คือทีมงานของพี่น้องชาวตำบลบางนำจืดแต่ครับ
0: นี
1: ่ทีมงานนี้ไม่ลงไม่ได้เลย
0: ครับ
1: ถึงพอลงพังตอนนี้ทำการฝึกซ้อมไม่รู้อยู่ในหนองย่าจูด
0: ตรงนั้น
1: เทสำคัญก็นั่นแหละนะครับ
0: กินไข่ต้ม
1: แ
0: ล้
1: วอย่างอยู่เทนั้นซึ่งนำโดยท่านนายกเลยครับ
0: ครับ
1: ท่านนายกแดงนะครับหรือท่านอันนั้นนะครับเป็นท่านนายกนี่ท่านไม่เอียนเป็นนายกไม่เอี่ยมองเงิน
0: คนไม
1: ่ซึ่งแต่ปีนี้นี่ท่านกำนันนรงผลสะอาดหรือท่านกำนันตุงก็เกษียณอายุราชการบอดี้กันแล้ว
0: ครับผม
1: กำลังอยู่ในขั้นตอนที่จะเลือกตั้งกำนันท่านไม่อยู
0: ่โตตอง
1: แต่แววแววเนี่ยพอรู้แล้วแหละว่าเป็นใครนะ
0: คุณรู
1: ้ไม่รู้ทีแต่ว่า
0: แ
1: ววแววแววแววยบยบไปก่อน
0: ครับ
1: พยานทีมงานตำบลบางน้ำจืดลงแล้วอย่างแน่นอนขายทัดมาครับ
0: ขายทัดมานี่เป็นขายของตำบลโพเด้งหรือว่าขายเรือพระนเรศวรนะครับตอนนี้ก็ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ส่งทำการแข่งขันในคลองในล่วงหัววังผนังตักแล้วเช่นเดียวกันใครติดตามขายโพเด้งนะครับเป็นการนำของท่านนายกสราวุฒิการจนาสวัสดิ์หรือว่าท่านนายกบุตรที่เรารู้จักนี้ในนายกหัวใจเรือยาวผมชอบยิ่งนายกวุฒิ
1: ครับ
0: ท่านเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าคิดที่เป็นนายกในลังส่วนและไม่คิดภายเรืออย่าเป็นเถอะ
1: นั่นมัน
0: นั่นนี่คนเป็นนายกต้องคิดได้ป่ะนี่แล้วก็ท่านกำนันวริษนั้นการจนาสวัสดิ
1: ์ค
0: ือกำนันปุ๊ก
1: นั่นแ
0: น่นะครับ
1: ถึงทีมงานพอแดงนี่นะผมเสื้อมิดเอา
0: เอาว่ะ
1: ทีมให้ทันทีเลยนะใจกว้างจริงคุณหมอวิวเนี่ยนะครับทีมงานพอแดงนี่ไม่เคยท่ามันไปน้องเอ๋ย
0: ครับ
1: ท่านนายกวุฒิไม่เคยท่ามว่าปีนี้ลงเปล่าว
0: ะ
1: เรือขายพอแดงลงเปล่านี
0: ่นั่นแน
1: ่ไม่ท่ามัน
0: ครับ
1: ท่านพูดคำเดียวว่าพอแดงปีนี้ลงวันที่เท่าไร
0: โตตอง
1: นั่นมันซึ่งลงแน่นอนนั่น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่ทีมงานขายตำบลพอแดงไม่ต้องหวังเวิร์ด
0: ครับผม
1: เรือด่วนดอนยางไม่เคยทำให้พี่น้องชาวพอแดงผิดหวัง
0: นั่นแ
1: หละซึ่งปีนี้นี่สุมซอมเป็นอย่างดีและ
0: ครับ
1: ยู่แก่ถาวัดบางก้า
0: โตตอง
1: นะครับในขณะนี้ขายทัดมาครับ
0: ขายทัดมานี่ขายนี่ขายตำบลบางมะพร้าวนะครับตำบลบางมะพร้าวนี่เปลี่ยนนายกไม่นะครับเปลี่ยนนายกไม่ก็คือท่านวรัญญูชิมาศหร
1: ือ
0: ท่านนายกเล็กนะครับส่วนกำนันอย่างคนเดิม
1: คนเดิมท่านกำนันทิพวรรณเพชรส้ม
0: ครับ
1: โหลสาหัวแก้วหัวแว่นของท่านกำนันฮี
0: ไม่ทำได้แล้ว
1: ท่านกำนันปฐี
0: ครับฟ้าวแต่หม้อแล้ว
1: ฟ้าวนางฟ้าต่างวันทำกับข้าวตั้งเต้าโผหม้อลูก
0: บาปกรรมอย่างไรก็เลยกำนันแกมา
1: พูดแล้ว
0: ชวนทิ้นพอล่วงมาคว้าหม้ออะไร
1: ทียานาเกลือจริงต่อเครื่องเสียงยังไม่รู้นะ
0: ฮะ
1: ท่านอาจารย์ของผมมาดูต่อเครื่องเสียงยัง
0: โตแล้วแหละ
1: ท่านอาจารย์สุขุมของผมน่าจะโตแล้วแหละ
0: ตาที่โตแล้ว
1: ปีนูเปิดดังเช้าเทือนกับลิงวิ่งมาตะเข้าทิ้งแล้วลิงเดียวไปรบกวนชาวบ้านนูไปมัดตกใจเครื่องเสียงอาจารย์คุ้ม
0: ครับ
1: เครื่องเสียงดังไงเทวดาพี่ตักอยากคอถึง
0: เวลาพักครับพี่นี่วันแรกมันไม่ลงตัวก่อน
1: ยังไม่ลงตัวนะครับซึ่งวันนั้นทีมงานบางพร้าวไม่ต้องหวังเวิร์ดนะครับซุ้มซ้อมแล้ว
0: มาต่อ
1: นี่เดี๋ยวอีฮิตเลย
0: เอาอีฮิตแล้ว
1: อีฮิตก่อน
0: พี่ตักยาคอกเล็ดไปเลย
1: ไม่ใช่ไปปูดบางพร้าวจะป
0: อนเอาไว้จบเอา
1: ทีมงานบางพร้าวในขณะนี้เนี่ยไม่ว่าน้ำจะหมาจะน้อย
0: เพื่อ
1: ไม่สนใจเ
0: ว้
1: ยยกไพ่คลองบางเก้าซึ่งที่สำคัญตอนนี้กรมประมงทำตังซื้อเตือนมาแล้ววัน
0: ว่า
1: ปลาเป็นมั่นมาแล้ว
0: โทบางพร้าว
1: โทกับทีมงานบางพร้าวพายรุนแรง
0: แม่ปลาแทงเลย
1: แทงไข่ได้รุดไปแล้วปีนี้ปลาน้ำเนื้อมากมีไข่อยู
0: ่ที่อะ
1: ทีโต้ทีมงานบางพร้าวน
0: ะคร
1: ับ เท้าๆนี้ที่ผม
0: ฟังเพลงก่อน
1: โอ้ได้ได้ได
0: ้เพลงแรกนี่เป็นเพลงชกของท่านอาจารย์นันท์นะครับเปิดถูกปี
1: ๊ครับ
0: เข้ารายการแล้วก็บัดปิดรายการเพลงมีดอกไม้มาฝาก
1: ครับ
0: นะครับเชิญรับฟังก่อนนะครับ
1: ครับ

อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน

0: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวนขึ้นโขนชิงธง
1: กับ
2: กับผม
1: นี่ช่วงที่ต้องลาแล้ว
2: กับเร็วเวลาไปน้องเอ้ย
1: ไว้นะ
2: ไว้ครับเวลานี่มันเดินไม่ค่อยปล่อยใครอ่ะ
1: ครับผม
2: นั่นไงนั่นเห็นไกลๆเปลือกปักหัวผมเผื่อนผมมาเดินเรา
1: ใครอ่
2: ะเห็นชัดได้เผื่อนเกมของผมโหลสอสอซัก
1: คุณเห็นเผื่อนเหรอ
2: เห็นแลแถวอ๋อเดินนี่เห็นชัดเจนนะครับเนื่องจากเขามีสัญลักษณ์เห็นแต่ไกล
1: ถ้า
2: โทรแซงเลยๆหน่อยๆนะแล้วแวววับนี
1: ่ครับ
2: แววแต่สมัยเรียนโ
1: อ้ท่านนายถึงก็ทำความสวัสดีไปถึงเจยุวาทากันนูทันนรงแดงสีดำไหม
2: ครับ
1: หรือว่ารองใครคนปล่อยเรือจะทำมาพลาน
2: รงเลทท้องเออ
1: ครับถึงก็แค่แค่คุณเกมแววพอๆกันนั้นพี่จ่าหนูเออพี่จ่าหนูจ้าปาน้ำลังส่วนแต่รู้เคยคนแหลมซ้ายนะครับนี่มาตั้งแต่ผักเติบเลยไม่รู้มายบเลยรู้หรือเปล่า
2: ครับ
1: นะครับถึงนี่มานั่งอยู่ในห้องช่องนี้ทันรัดบิน
2: ทันรัดบินแน่
1: กระเซียนแล้วย่ายปีนี้ครับ
2: วันก่อนจัดงานเลี้ยงกระเซียน
1: ข้าวโรงบ้านก็ยังก
2: ็ห้อยตายตันว่าได้ครับใหญ่เบี้ยข้าวโรงบ้านเลย
1: ต้องข้าวโรงบ้านเลย
2: งาน
1: เดียวกินน้อยอ
2: ่
1: ะ
2: ไปงานเลี้ยง
1: โอ้กินน้อยรัดบินนะ
2: นั่นไงเรียบร้อยเลย
1: ครับ
2: ใหญ่เบี้ยนอนโรงบ้านสองคืนมันก
1: ็ไปถึงจุ่มบอลทั้งที่ทั้งค่ายทั้งไรตีเลย
2: ร
1: ั
2: ดแต่ทันรัดบินนี่ผมยังไม่เชื่อไปน้องเลยว่า
1: ครับ
2: แกที่อายุ60แล้วน
1: ี่
2: ไม่ใช่นาทึ่งนี่อยู่ดาวสัก40กว่าว่านี่หน้าตาได้แบบนี
1: ้63แล้วนู
2: ่นนั่นมันนะครับ
1: แลเดียวไปลาวันนี้น่ะ
2: นี่แต่ว่าเป็นคนเด็ดซอดนะ
1: อย่าง
2: นุ่มดิ๊กๆแก
1: ครับผม
2: นะครับถึงสวัสดีพี่น้องที่อยู่หัวถาทุกคนสวัสดีทุกคนแหละที่ฟังรายการมาเรียกพูดถึงได้แล้ว
1: ได้รับชมฟังรายการอยู่นี่ขอเพลงมาหลายคน
2: ครับ
1: วันนี้ครอบครัวรีทีส้มผมสวัสดีทั้งครอบครัวเลยนะ
2: ครับ
1: แต่เดี๋ยวสวัสดีถึงพี่เล็กนี่พี่ใหญ่วะผมเขาฟังอยู่กันใช่ไหมอรันวัดดีครอบครัวรีทีส้มทั้งครอบครัวเลย
2: เอาทีเดียวเลย
1: ครับ
2: อ๋อยะ
1: ทุกคนทุกท่านแล้วแต่เดี๋ยวไปยังบางพร้าวแล้ว
2: ถึงบางพร้าวแล้วนะ
1: น
2: ั
1: ่นเ
2: องซึ่งทีนี้ขายทัดมาที่จะพูดซึ่งเทวลงแล้วนะพี่น้องนะ
1: ครับ
2: นั่นก็คือทีมงานของพี่น้องชาวตำบลแหลมซ้ายครับ
1: ครับผม
2: ทีมงานแหลมซ้ายนี่ลงเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับขายนี่เป็นขายใหญ่พี่น้องเลยขายแหลมซ้ายนี่เป็นขายใหญ่ตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี
1: ้ครับ
2: ไม่เคยทำให้พี่น้องชาวแหลมซ้ายผิดหวัง
1: นั่นแหละ
2: ซึ่งปีนี้นี่มีท่านนายกสัมฤทธิ์กองเจริญ
1: หรือท่านนายกแจ้
2: ครับแล้วก็มีท่านกำนัน
1: เจริญรอบบุญยม
2: นั่นมั่น
1: หรือท่านกำนันรอบนะครับ
2: ครับนี่ก็รวมด้วยช่วยกันตลอดถึงพี่น้องชาวตำบลแหลมซ้ายทุกคนเลยครับ
1: นั่นแหละ
2: ตลอดถึงท่านเจ้าวัดวัดแหลมซ้ายกันโอ
1: ้ครับ
2: ท่านพระประหลัด
1: ประหลัดประเสริฐกตบุญโย
2: ครับก็รวมด้วยช่วยกันกับทางเพนะครับปีนี้ทีมงานแหลมซ้ายลงทำการฝึกซ้อมเป็นทีเรียบร้อยเพราะฉะนั้นพี่น้องแหลมซ้ายไม่ต้องหวังเวิร์ดและที่สำคัญกองเชียร์เกลี่ยมาเต้นตาน
1: ั่น
2: น่ะนั่นแน่เกลี่ยมาเต้นมาเชียร์เรือแหลมซ้ายกัน
1: ครับผม
2: ขายทัดมาครับ
1: ขายทัดมานี่เป็นขายของเทศไหนอ่ะเทศบุญยศไว
2: ้เทศบาลเมืองหลังส้วนเลยครับขายนี้เป็นขายใหญ่เป็นขายสำคัญลงก่อนเพื่อนและ
1: ครับ
2: ทีมงานของเทศบาลเมืองหลังส้วนถึงมาเดี๋ยวผมบอกเลยว่าทีมงานเทปสองสมุดนำโดยท่านนายกปราโมทอุทัยรัตน์ก็ดีท่านรองวีรัตน์ท่านรองประกาศท่านรองฤทธิ์ท่านปลัดส่งธรรมท่านรองปลัดยอดชายรองปลัด
1: กฤษดา
2: สุกไม่เออไม่ใช่กิษดารถบุญคงแม่เอ้ย
1: กิษดาสุกไม่มาเป็นรัฐเทศบาลก็ครออยู่ไหนนายกบ
2: ุญนั่นแหละผมจำผิดสลับแล้ว
1: ครับ
2: นะครับนั่นแหละซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานนี้เป็นทีมงานใหญ่ทีมนึงไงครับมีพี่โชคมังอยู่ปลานูนะ
1: น
2: ั
1: ่นแ
2: หละรัดบินก็เดินไปอยู่ปลานูแหละแต่ตามใจเคยอยู่นูเพมีการตั้งเต้าผมอตามใจเคยที่มากี่คนเดินเข้าไปในขายเทศบาลได้กินอย่างแน่นอนกาแฟ
1: ปีนี้นี่ไม่มีคนส่งข้าวเว
2: ้
1: ยเทศบาลเมืองลังส่วนปกติท่านอาจารย์สุภวัฒน์สินธภานนท์ท่านจะส่งข้าวทุกปีแต่ปีนี้ไปฟิตร่างกายอยู
2: ่ไปฟิตอยู่นะ
1: เดี๋ยวกลับมาทำงานเรือแค่เนี
2: ้ยให้เร็วๆอาจารย์หน้า
1: ครับผม
2: ให้เร็วๆครับ
1: ครับ
2: ย่อยาวกันทุกปีแล้วมาปีนี้พอไม่เห็นอาจารย์ขับรถมาใจวิววิวกัน
1: แ
2: ล้วแต่อาจารย์ต้องให้เร็วๆครับไม่ทันงานเรือแค่ได้มาแล่เรือข้างพี่ตั๊กกะลาว
1: ครับผม
2: พี่ตั๊กเปิดเพลงเท้าเลยอาจารย์นะบางคนเอากับเพลงใส่ไปเลยเดี๋ยวอาจารย์ทุกประวัติต้องข้อแหนวะถึงผมท่ามเพลงเลยพี่ตั๊กทาร์ดมนคนดีเลยวะเพลงชอบของอาจารย์ทุกประวัติซึ่งเพราะฉะนั้นนี่อาจารย์ทุกประวัติต้องแคบให้นะครับ
1: นั่นแหละ
2: ขายทัดมาครับ
1: ขายทัดมานี่เป็นขายของพี่น้องชาวตำบลบ้านขวนนะครับ
2: ครับ
1: พี่น้องชาวตำบลบ้านขวนนี่ท่านนายกคนใหม่เหมือนกัน นะครับปีนี้ท่านนายกสมเกียรติชิมวารี
2: ครับ
1: หรือท่านนายกช้าง
2: นั่นแหละ
1: นี่สมเชื่อใจเย้ยท่าน
2: นายกช้างนั่นแ
1: หละนะครับพร้อมด้วยการนำของฝ่ายทองถีก็คือท่านกำนันวิวัฒน์ทองพิทักษ
2: ์ครับ
1: หรือท่านกำนันไม่บ้านควรนะครับผู้เทยิ้มแล้วควันข้าวเทชุดในอำเภอลังส่วน
2: กำนันไม่เนี่ย
1: กำนันไม่เนี่ย
2: แม่กำนันไม่นี่ท่านยังเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอลังส่วนกันนั่น
1: ครับผม
2: นะครับซึ่งพ่อกำนันไม่มาจับไม้จับมือรวมด้วยครับท่านนายกช้างนี
1: ่ครับ
2: ทีมงานบ้านควรนี่ไม่ธรรมดาแล้ว
1: นั่น
2: ไม่ธรรมดาถูกขายแล้วโดยเฉพาะทีมงานบ้านควรปีนี้มัดชาหนูพี่น้องเอ้ย
1: ครับ
2: ทีมงานมัดชาหนูไอ้ที่เดียว
1: ทีมงานของ
2: มันนี่มัดชามันนี่มัดชาทีมงานนี่น่ากลัวแล้ว
1: ครับผม
2: ซึ่งที่สำคัญแจ้งไปถึงพี่น้องชาวบ้านควรให้ทราบเลยนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยทีมงานบ้านควรมาตั้งเต้าผมอ อยู่ที่บริเวณท่านามวัดด่านประชากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ววัน
1: บ้านนั้นแล้ว
2: ไปแล้ว
1: อยู่เทเดิมตายต้นเดิมนะครับ
2: ซึ่งคุณธรรมรงค์ทองฮีดมายังนะ
1: อยู่บ้านนาแล้วว่างนี
2: ้ไปบ้านนาแล้วเว้ย
1: ติดเลยเหรออ
2: ๋อติดเลย
1: ติดเลยอยู่ไปบ้านนาพี่ธรรมรงค์ฮะตั้งแต่โลเบ้าไปเป็นโค้ชได้บ้านนาแล้วก็สัญญีรัญญาว่าติดไปซ่อมประปาฟรีให้ถ้าบ้านนาได้ทีนึงไม่กลับทีตั้งแต่เหลือแค่นู้นยังวะ
2: พี่ธรรมรงค์นี่
1: พี่ธรรมรงค์ครับรู้ติดเลยติดได้ยัง
2: โชดีพี่ดำรงหน้าก็ให้โชดีแล้วปอฟ้าผ้าดีใจแล้วพี่ดำรงได้ทำงานได้วะบางก้อนอ๋อเฉืออ๋อเสี่ยงนู่นเจ้าฟ้าผ้าได้ห้าอย่าพูด
1: ครับ
2: อย่าพูดอย่าพูดอันตรายนะ
1: ขายต่อไปเมื่อเดียวมีคนท่ามมาในเล่ยสดกันได้ว่าลงยังออก
2: ครับ
1: ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนั่นก็คือขายของตำบลฮาดใหญ
2: ่โอ้ขายนี่ขายเยอะแยะ
1: ครับผม
2: ขายฮาดใหญ่นี่ไม่พูดถึงที่ได้เออ
1: ครับ
2: ทีมงานฮาดใหญ่เนี่ยดีไม่ว่าจะเป็นเรือสิงห์ธรรมดานะ
1: ครับ
2: เรือเทพประสาทพรเรือพรพระสุภัทรหรือเรือเอี่ยวนี่แหละ
1: ครับ
2: สามลำเนี่ยเฉือลักลักหน้าของทีมงานของพี่น้องชาวตะบนฮาดใหญ่เนี่ยอดีตเคยมีซึนามิมาทีกันนั่น
1: ซึนามิกัน
2: ซึนามิมาพายอยู่พักกัน
1: นาทีกันนะ
2: ซึ่งทีมงานฮาดใหญ่นี่เทคุณวิวเกรนเหมือนสักครู่เลยว่าทีมงานฮาดใหญ่นี่เป็นขายใหญ่แล้วลงเลยได
1: ้ครับ
2: ลงเล
1: ยลงไปที่เรียบร้อยเทพผ่านหัวเขียนนู่นแหละภายใต้การนำของท่านนายกอภิสิทธิ์แดงประดิษฐ์หรือท่านนายกก้อนนะครับแล้วก็กำนันท่านวราพงษ์รัตนาภูหรือกำนันโกแล้วก็พี่เสิร์ชโทรมาแล้วเดี๋ยวก่อนเข้ารายการคุณพระเสิร์ชช่วยละแม่แจงข่าวสารว่าลงวันที่เรียบร้อยแล้วเออเราต้นเดือนนะวะ
2: มานี
1: ่ตัวไว้ตาเดียวมากไอ้หัวตาเลยจังวะน่ะ
2: นั่นคือทีมงานห้าย้ายนะ
1: ครับผม
2: ทีมงานห้าย้ายนี้ทีมงานพี่ข้าวันจากนั้นเคยตั้งฉายาให้ว่าทีมงานฮาดใหญ่คือทีมงานผีเข้าเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดา
1: ครับผม
2: เหมือนกันขายทัดมาครับ
1: ขายทัดมานี่เป็นขายของตำบลท่ามะพร้าเลย
2: ครับ
1: ตำบลท่ามะพร้าขายอีกขายนึงของท่านนายกพระคมบุญชูหรือว่าเจอเดิมท่านนายกวันเฉยนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ท่านกำนันพีมาเดชเพชรชุ่มหรือกำนันวังนะครับแต่ว่ามีกำนันคนไม่ใหญ่
2: กำนันเอ็น
1: กำนันเอ็น
2: นั่นรอยต่อ
1: นั่นรอยต่อ
2: เป็นโค
1: ตรดูแลพื้นที
2: ่ยานน้ำ
1: นะครับท่านกำนันเอ็นนะครับเสียงว่าดูแลพื้นที่ตั้งแต่ยานน้ำตั้งแต่ตำบลท่ามะพร้าวถึงวังตะโก
2: เอาแต่ในน้ำอย่างเดียว
1: เอาแต่ในน้ำอย่างเดียว
2: กำนันเอ็นท่ามะโกนะ
1: นั่นเลย
2: ทีมงานท่าพร้าวนี่ผมไม่ค่อยเป็นห่วงพี่น้องเลย
1: ครับ
2: นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกผักคมบุญชูหรือท่านกำนันวังเนี่ยล้วนแต่เป็นทีมงานที่เจนซึกกูง่าย
1: ๆครับผม
2: เคยทำเรือถึงขั้นได้ว่าข้าวหลอกสี่ลำมาประจำนะครับและซึ่งโดยเฉพาะพี่น้องชาวตะบนท่ามะพร้าเนี่ยเป็นโลน้ำมันไม่ใช่โลน้ำที่เป็นยุ่งนะ
1: เป็นยุ่ง
2: ไม่ใช่เป็นยุ่งแต่เป็นโลน้ำก็หมายความว่าเป็นเพื่อเป็นคนพายเรือ ไม่ใช่เป็นยุ่ง
1: เพราะว่าเป็นโลน้ำอดรอมอไว้นู้ยับสายเบสเป็นไส้
2: สายเบสไส้หลาหลงไข่ซอยปลากัดมาหลาพื้นไปแล้วนะครับนั่นก็คือทีมงานของตำบลท่าพ
1: ร
2: ้าซึ่งได้รับฉายาวะวานอนขนองซึกกันนั่นแหละซึ่งเหมือนขายตำบลท่าพร้าตอนนี้สุมซ้อมอยู่บริเวณลังวัดถ้ำไหม
1: ครับ
2: ลังวัดถ้ำ
1: ตรงแท่งน้ำ
2: ตรงแท่งน้ำซึ่งปีนี้ดีก็ดู
1: ปันนั้น
2: ลิงได้มาก่อนใจครับ
1: ปันพื้นครับ
2: เพราะว่าตอนนี
1: ้
2: จัดการมาแล้วท่านที่ปรึกษานายกของผมลุงตึงผมจัดการมาแล้ว
1: ท่านนายกมอบมาให้ดูแล
2: จัดการหมดทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องหวังเวิร์ดทีมงานท้ามาพร้ามาอย่างแน่นอนนะครับ
1: ครับผม
2: ขายทัดมาครับ
1: ขายทัดมานี่เป็นขายของพี่น้องชาวตำบลนาค่านะครับชาวตำบลนาค่านี่ลงเป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันเดินทางไปแค่เงี้ยผนังตักแล้ว ถึงก็กลับมานี่น่าจะสวมอยู่ในบางแท่งแมว
2: ครับ
1: หน้าภายใต้การนำของท่านนายกคุณไม่แล้ว
2: ท่านนายกคุณไม่นี่พึ่งเหลือตังเซ็ตมาดๆได้ครับ
1: ครับผม
2: ท่านวัชราขับจันนี่เป็นชื่อท่านนายกต้นนะ
1: ครับ
2: เป็นนายกท่านไม่ที่สุดกว่าเบอร์หลังส่วนแล้วนะครับอ
1: ายุน้อยกัน
2: อายุน้อยกันถึงสาบข้าวว่าในอดีตท่านเคยพายเรือพายได้กัน
1: ครับ
2: ถึงปีนี้ผมว่าน่าแล้วแล้วสำหรับขายนี้นะแต่ว่านั่นแหละพอนายกไม่จริงไงบ่ายคนว่านายกไม่ทำโทษถึงตนติกลัวเลยกำนั่นไม่ใช่ไม่กันนั่น
1: กำนั่นอย่างคนเดิม
2: กำนั่นคนเดิมกำนั่นลุยที่เป็นนายหัวเรือ
1: ครับ
2: อดีตเคยออกโค่นทางใต้อ่ะ
1: ไอ้ยะ
2: กำนั่นลุยอ่ะ
1: ไปทางใต้โค่น
2: ไปทางใต้โค่นเลยไม่จำเป็นต้องขึ้นทางบน
1: ครับ
2: ขึ้นจากข้างหลังใต้โค่นขึ้นไปหาปลายแล้ว
1: จันกำนั่นวันรัตยินเตียน
2: ครับนี่ก็ฝีมายลายมือไม่ธรรมดาเนาะยาวะพายเรือได
1: ้ครับผม
2: เตะบอลเป็นกันู
1: นี่
2: เป็นทุกอย่างท่านกำนันลุยอ่ะ
1: จีบไหมบ้างเหรอ
2: ไม่รู้อันนี้มาเป็นไหมแกหลักครอบครัวแกอยู่สมาคมเดียวกันกับผมนี
1: ่พี่เดียวกันเลย
2: จีบเดียวกันสมาคมคนหลักครอบครัวแกเป็นนายกสมาคมหมอ
1: รอพี่อยู่
2: สมาคมเดียวกันสมาคมผมนะนะ
1: ครับ
2: นะครับเพราะทีมงานนาค่าไม่ต้องหวังเวิร์ด
1: ครับ
2: นะครับไม่ว่าจะเป็นซอยแสงจันเพชรนาค่าหรือลำในก็ตามไหมนะครับทีมงานนี้น่าแลเหมือนกัน
1: รอติดตาม
2: ขายทัดมานี่ผมเหลือไว้ผู้สุดท้ายอ่ะ
1: ขายทัดมาขายบ้านเองไง
2: ขายบ้านเองที่พูดก่อนมันก็น่าเกลียดเลยเดี๋ยวก็ว่าเฮ้ย
1: ใ
2: ครวังตะคอแ
1: หละวัวตะกัง
2: ทีมงานวังตะคอปีนี้ทำการฝึกซ้อมชายคำว่าสุมซ้อมก็ได้นะ
1: ครับผม
2: หลายคนงงว่าแหมวังก็ซ้อมวังไหนนี่ไปไงชุมพรฝีไม้ลายมือไอ้ยา
1: ไม่หันรถพัดนี่
2: แ
1: สดงว่าซ้อม
2: ประมาทไม่ได้แต่ว่าไม่หันรถแล้ววางนี้นายไทยไม่ค่อยมีให้พี่ไข่คุณสมคิดพี่คุณท้องทำไทยเรืออยู
1: ่นั่นเออ
2: ซึ่งพี่ไข่ถ้าทำรถผ่านได้ก็คือรถไผ่แ
1: ค่
2: นั่นแหละซึ่งมันหลายผ่านแล้วพอรถผ่านหลังส่วนพังฮะ
1: ซึ่
2: งแล้วรถผ่านอวยใช่แล้ว
1: คร
2: ับเลยซึ่งมารถผ่านบ้านด้านแล้วสุดท้ายมาผ่านโค้งแล้ว
1: นั้น
2: ซึ่งฝีผ่ายเรือวะยาเออ
1: วายก้น
2: วายก้นอยู่บนนู้นเพราะว่าเสียง
1: ครับ
2: นะครับ
1: โดยการนำกองท่านนายกอ้อยสมบัติดึงสุวรรณนะครับ
2: แล้วก็ท่านกำนันพิเชษฐ์เทศรัตนะครับหรือท่านกำนันเดียวถือทางสองท่านนี้นะครับมีความพันเพื่อเขาเรียกเป็นโลเรือยาวเหมือนกัน
1: ไม่ใช่โลน้ำแล้วนะ
2: ไม่ใช่โลน้ำแล้วเป็นโลเรือยาวเพราะว่าท่านนายกอ้อยนี่พายเรือมาก่อน
1: ครับ
2: พายเรือประจำนะครับท่านกำนันพิเชษฐ์ก็พายเรือเหมือนกัน
1: เป็นคนที่รักเรือว่าเรือยาวทั้งสองนะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานวังก้อปีนี้ไม่น่ากลัวได้เลย
1: ครับผม
2: รองมู่ก็พายอะรองไข่ก็พายรองนายกพายทั้งโค
1: พายเป็นทั้งพี
2: ่ผู้นำทองทิ้นผู้นำทองถีปีนี้ผมว่าวังก้อน่าแลแล้วแล้ว
1: สอต่อช่วยพายกันเล่าไปนี
2: ่สอต่อช่วยให้อยู่บนลิงอะไรด
1: ี
2: เ
1: นี่
2: ย
1: ไปหิ้วน้ำ
2: นั่นแน่แกวัดเขาแง่มีงานอยู
1: ่ครับผม
2: เดี๋ยวที่ซ้อน
1: นะครับ
2: ไม่ใช่ได้กลัวซ้อน
1: นี
2: ่นะครับ
1: เป็นคลายเรือของภายในตำบลต่าง
2: ๆครับ
1: นะครับเรือนักเรียนสามขายเดียวไว้ช่วงหน้า
2: ครับ
1: ผู้ได้ฟังพักฟังเพลงนี้นี่ข้อมาจาช่างมุนบางเรา
2: ครับผม
1: แล้วก็เทคุณกบข้อไว้ยอมรับตามตรงว่าจำไม่ได้เลยพี่ก็เป็นเพลงขอไม่นะนี่เพลงรักแท้แพ้เจ้าปลิว
2: แ
1: หน่เฮ้ยถึงพอดีเลยพี่เล็กฤทธิ์โรมหรือพี่เล็กคนขับรถวัดรัด
2: ครับ
1: ข้อมาว่ารักแท้แพ้เจ้าปลิวให้คนขับรถวัดดวดเออ
2: ครับ
1: เทนูกันถ้าจำไม่ผิดนะที่เป็นพี่รันนะซาหวานนะ
2: เอา
1: ปันเพื่อเอาเพลงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาพบกันไม่ช่วงสุดท้ายครับ

อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน

0: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวนขึ้นโขนชิงธง
1: ครับ
2: กับพบกันต่อช่วงที่3เลยครับ
1: เวลาเดี๋ยวจะยังไงนะ
2: คำถามมาตาแล้ว
1: นั่นแหละ
2: ครับ
1: ไม่กี่นาทีแล้ว
2: แค่นั้นแล้ว
1: ต้องพูดต่อ
2: แ
1: ต่เดียวมันต้องพักโฆษณา
2: ครับ
1: ไม่ได้ลืมแต่ว่าอยู่ในหัวใจเพราะว่าแต่ว่านั่งแลอยู
2: ่นั่นแ
1: หละขายกองตำบลนาพยาเลย
2: ครับขายทัดมานี
1: ่มาอยู่ที่หัวท้าแล้ว
2: มาแล้ว
1: ครับ
2: ทีมงานนาพยาพี่น้องนะในขณะนี้เนี่ยทีมงานตำบลนาพยามาอยู่ในหัวท้าอยู่กรงกันข้ามครับส่วนเทพเกียรติน
1: ครับผม
2: นะครับ
1: ลงเลยเดิมมัน
2: เลยลงเลยเดิมน้องอันเละนะครับอยู่กรงกันข้ามเลยนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งขายนี้นี่นำโดยท่าน
1: นายก
2: สมรัก
1: ชูพยัน
2: เป็นนายกท่านไม่กันนั่น
1: คือนายกต้มนะครับ
2: ครับผม
1: ซึ่งที่สำคัญใจว่าท่านไปแล่ที่ชมเรือผมนึกว่านายาต้องเหลือกำนันไม่เร็ว
2: เพื่อเอา
1: ท่านกำนันซ้ำเรื่องบุญยมไหม
2: ท่านกำนันเล็ก
1: นายากำนันเล็ก
2: ครับ
1: เมื่อรอมไปรอมมาแต่ว่ากำนันต้องหิวปีขึ้นบนลิงเลย
2: พอเปิด
1: พอหรือเป็นล้มหรือมันเพื่อโรเดียต้องไปชื่อไปแน่นอนที
2: นั่นแหละ
1: ไปกลับมาจะคงดอโนดทางกำนันหนังกูมาพอถึงเวลาถึงว่าลิงเลงต้องหิวปีแล้วอ่ะ
2: ต้องห้ามเลยเว้ย
1: ต้องห้าม
2: ซึ่งปีนี้นายาได้โคตรโหน่งพี่น้องเอ้ย
1: ครับ
2: ได้โคตรโหน่งเข้าไปดำเนินการกันผมว่าปีนี้นี่ใครเทวะคิดว่านายาไม่พลื้อนะ
1: แ
2: ต่เต้นคิดไม่อ่ะ
1: เขียวย้ายแล้ว
2: ผมให้เต้นคิดไม่ว่านะครับปีนี้ไม่ธรรมดาทีแล้วครับสำหรับทีมงานนาพญานะ
1: ว่าเด็กป่าซ้ายไปนะ
2: นั่นแหละ
1: เขียวย้าย
2: ไม่ว่าจะเป็นนางพญาหรือเพชรบูรพาเรือก็ดีกันนั่นฝีพายก็ใช้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนาแลและสำหรับขายตำบลนาพญา
1: ครับ
2: ทีนี้มาถึงขายของทีมงานของเรือเยาวชนนะครับ
1: เร
2: ือเยาวชนนี่ตอนนี้นี่เทนเฮ้นมี3ลำมีน้องเอ้ย
1: ครับผม
2: ก็มีโรงเรียนเมืองหลังส่วน
1: นั่นแ
2: หละนะครับนี่นำโดยท่านผู้อำนวยการ
1: นฤมลศิรานะครับผู้อำนวยการขนไม้นำมาเมื่อปีแล้วปลายปีท่านเรือแข้งกว่าดี
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์โควิดธานีซ้อนนะครับแล้วก็ยังมีคุณครูดวง
2: คุณครูดวง
1: อีกคนนึงนะครับ
2: ครับ
1: ฝึกซ้อมอยู่สำหรับเมืองหลังส่วนตอนนี้ก็มาอยู่เดหัวท้าม
2: าอยู่หัวท้าเหมือนกัน
1: เรียบร้อยแล้ว
2: นะครับ
1: นั่น
2: ปีนี
1: ้ว่า
2: เอาหลาวแล้ว
1: มาเทพักเรือของโรงเรียนเมืองหลังส่วนเรียบร้อยแล้วย่
2: าเรียบร้อยแล้ว
1: ควายหน้าบ้านหลุงพงบะเจง
2: ครับ
1: นะครับ
2: แต่ว่ายังมีกองอิฐอยู่นะ
1: นั่นแหละ
2: มีกองอิฐกองปูนอยู
1: ่ครับ
2: ซึ่งกำลังก็วันนี้พอได้รับแจ้งผ่างเดียวเท่านั้นเนี่ยทีมงานของเทศบาลเมืองหลังส่วนนะโดยเฉพาะกอง

0: ช้างดำเนินการให้เสร็จสิ้น
1: ดูแลให้เรียบร้อย
0: แน่นอนจริงๆพี่น้องค่อยบออย่างเดียวนี่พี่น้องติดคัดเหลืองไรได้มาอยู่บริเวณตรงนี้ให้พี่น้องบอนะครับถ้าไม่ลำบากกว่าแรงจนเกินไปทีมงานเทศบาลเมืองลังส่วนจัดการให้หมด
1: นั่นแหละ
0: นะครับ
1: ขายทัดไปนี้เป็นขายของน้องๆโรงเรียนชวนศรีวิทยานะครับก็ถือว่าเป็นขายเทลงทุกปีเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เดินทางไปแข่งเทพนังตักเหมือนกันเมื่อกับเมืองลังส่วนนั่นแหละ
0: ครับ
1: ภายใต้การนำของท่านผู้บริการดร.กสมาพลชวลิตและก็ท่านอาจารย์พยุงศักดิ์นาคอุดมแล้วก็คุณครูแอมกันนะครับเทดูแลน้องๆชวนศรีอยู่ตอนนี้นาที่อยู่ในบางแห่งแม่นู
0: อยู่ยบอยู่ยังยบอยู่แหละนะครับแต่ว่าทีมงานส่วนซี่นี่ซ้อมทั้งปีนะพี่น้องนะ
1: นั่นแหละ
0: เขาซ้อมทั้งปีว่าก็ต้องไปเล่นกีฬาแห่งชาติได้หลายแห่งโอ
1: ้มัน
0: ซึ่งปัญญาเนี้ย
1: สร้างเชื้อเสียงให้ครับคนลังส่วน
0: ใช่
1: นะครับเมื่อลังส่วนก็ไปรายชนะเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับ
0: ทีมงานส่วนซี่นี่ลงเรือตั้งแต่ปี1819นู่น
1: ครับ
0: จนถึงปัจจุบันก็ยังทำการพายให้พี่น้องได้ชมกันอยู่นะครับ
1: ซึ่งขายทัดมาคือขายของวีไลกาชีพลังส่วนปีนี้เต็มทีพี่น้องก็ขายวีไลกาชีพลังส่วนก็ยังเป็นคุณครูเจมมันดื้มนะครับอาจารย์เรืองศักดิ์บัวอินมาทำท่าที่เดือดร้อนแล้วเร็วเองปอกาวย่ามเรือถึงก็ได้ผู้อำนวยการผลไม่มา
0: ท
1: ันสถิรดาโฮมฮ่งทาคุรีนี่มาจากปลายซานุมาจากปลาบุญนุมาอยู่บ้านเราผันเรือก็คว้าผลลังส่วนช่วยดูแลกันนะครับสา
0: บ
1: ข้าวว่าทำพืชก็ได้ทำอย่างไรก็ได้ถึงแม้จะไม่มีเงินไม่มีทองแต่วิริยการชีพต้องมีเรือแข่งในลุ่มน้ำลังส่วนนั่นคือความคิดของท่านผู้อำนวยการในผู้ในผมได้ยินนะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ซึ่งอีกขายหนึ่งพี่น้องนะนั่นก็คือขายของท่านนายกตงนะครับท่านนายกอัศดากรนี่เป็นลำแรกเลย
1: ครับ
0: ที่แจ้งเข้ามาว่าปีนี้ทีมงานของท่านนายกตงนะครับ
1: ครับ
0: เพชรอัศดากรลงประเภทก็แน่นอนนะครับประเภทโอเพ่นลงแน่นอนนี่ก็แจ้งข่าวกันมานะครับเดี๋ยวค่อยมาจอลึกกันแต่ละวันนะ
1: น
0: ั่
1: นแหละ
0: ซึ่งพี่น้องครับขอเรียนเชิญนะผมย่าเห็นพี่น้องเอ้ยย่าเห็นพี่น้องชาวอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรชาวท่าแสชาวปะทิวชาวสวีชาวอำเภอทุ่งโก้ชาวลำแม่ชาวปะโตทั้งหมดเลย
1: นั่น
0: เรามารวมกันนะครับมารวมกัน
1: มนุกกันนี
0: ่มนุกกันร้อยกันนี่ย่าเรียนเชิญนู่นไง
1: ใครอ่ะ
0: นึกถึงพังจะมาประจําไม่ว่าจะเป็นทีมงานของตำบลทุ่งค่า
1: ซักมงคล
0: ทีมงานซักมงคลชัยปีนี้
1: ครับ
0: เรียนเชิญแล้วย่ายมานะครับ
1: มาถึงผีรังกันนะที
0: ่
1: เลยรถอยู
0: ่นั่นแน
1: ่คุณรังคนเลี้ยงห้อยอ่ะ
0: คนเลี้ยงห้อยคุณรังนะตัวเล็กเออตัวย่อยไม่ใช่ตัวเล็กตัวย่อยนะครับตัวย่อยใจฉายได้กันโ
1: อ้
0: คุณรังอ่ะ
1: ครับ
0: พามาแล้วพี่รังหน้า
1: ครับผม
0: ทีมงานตำบลบ้านนะ
1: เทพชินกร
0: ก็ย่ายมา
1: ครับ
0: ทีมงานบางมาก็ย่ายมาทีมงานไอ้เอี้ยว
1: ทีมงาน
0: ของเทพพิชิตชัย
1: ทาคาม
0: ยาทาคามก็ย้ายมา
1: วีใสเนื้อ
0: วีใสเนื้อสาวธิดาสาวน้อยเกียรติวงศ
1: ์ครับผม
0: ก็ย้ายมาแม่ที่ท่านนายกท่านนายกได้ยินนะท่านนายกนุก
1: ครับท่านนายกนุก
0: ครับ
1: ท่านนายกวีรวัฒน์วีรวงศ
0: ์แม่ถ้าท่านได้ยินนิดผมว่าพามาเที่ยวนายก
1: สาวน้อยเกียรติวงศ์41ไปดูแลไว้อย่างดีเลย
0: ครับ
1: อย่างช่วยพี่น้องเอ้ยผมไปทําฟันมาแล้ว
0: ครับซึ่งทีมงานของพี่น้องชาวหาดพันไก
1: ล
0: ของนายหัวหยุดกินไกล
1: ครับ
0: นะครับหรือท่านนายกของหาดพันไกล
1: ครับ
0: แม่ย่ายนายกมาโอ้โคตรแค่นี้จริงนะ
1: กันแ
0: น่นะครับย่ายทีมงานหาดพันไกลมารวมให้ทีมงานนายเอียวทีมงานวังไม่เทศบาลตำบลวังไม่ก็ย้ายมาคิดตึ้งเบ
1: ท
0: ีมงานของบางลึกนาช
1: า
0: อังทีมงานบางลึกนี้สอทออ
1: านน
0: ท์อานนท์
1: ครับผม
0: และซึ่งที่สำคัญท่านนายกชุมพลองอาจ
1: โตตอง
0: นั่นมั่น
1: ครับ
0: ท่านนายกใจเย่ย
1: ๆ
0: นายกชุมพลองอาจ
1: มาจ้ะมาเที่ยวมารวมนุกรวมสืบสานประเพณีอันเป็นมรดกถือว่าเป็นสนามต้นกำเนิดขึ้นโค่นชิงธงเรามารวมสืบสานประเพณีกันนะพี่น้องนะ
0: ครับซึ่งก็เดี๋ยวคอยจอลึกแต่ละวันพี่น้องนะเดี๋ยวคอยจอลึกคอยพูดถึงกันวันนี้เวลามาทันพี่น้องพอเรือลายขายลายลำถ้าอย่าง
1: น
0: ั้นเดี๋ยวค่อยๆพูดไปทีละขายทีละลำไปเรื่อย
1: ๆนั่นแหละ
0: ถึงรายการนี้จัดทุกวันนะครับ
1: จัดทุกวัน
0: ยกเว้นเสาร์อาทิตย
1: ์ก็โตตอง
0: นั่นแหละจันทร์ถึงศุกร์พบกันทุกวันและเวลา
1: 4โมงเย็น
0: ถึง5โมงนะครับ
1: ฝากไว้กันฝากบอตอกันหน้าว่ารายการคุยเฟืองเรื่องเรือจัดแล้วนะ
0: ครับก็คุณพี่อุ้และ
1: ครับ
0: คอยส่งข้าวแต่ชาวกลางเต้นไว้หน้าบ้าน เลงโทรมาถามผมเลยว่าพี่อู้เกมเลยวะผมมันไม่ได้เกมที่กับเสือมังคุดแล้ว
1: อ๋อ
0: นั่นแหละผมนึกว่า
1: ครับ
0: คือนั่นสิงานในนัวบ้านต้นตระกูลนัว
1: มีได้เหรอ
0: สาบข้าวไปหนังอยู่ข้างไอ้ได้เถียวกับชงชงกัน
1: อ๋อ
0: นั่นแหละถึงเสียงว่า
1: ผมไม่ค่อยชอบแล้วนะคุณโรดี้
0: เขบานเห็นเลย
1: ครับ
0: เสียงว่าโทษเจ๊ปู
1: ่ไอ้ยะ
0: นะซึ่งพอกลางเต้นกลางอะไรก็ขอตกอกตกใจแล้วนะแต่ว่า
1: โทษดำโง่เลย
0: ไม่รู้โทษได้ยังไงแล้วก็สวัสดีไปถึงลุงมานะจ๊ะบางน้ำจืดสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีทุกท่าน
1: พบกันไม่
0: พบกันไม่ต่อเช้าไปเนาะ
1: หมดเวลาเลย
0: นั่นแหละพี่ตั๊กมองหน้าเร็ว
1: ครับผม
0: ครับผม
1: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Pilot TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17:00 น. Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีประชุมทีมประเทศไทยชูยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนไทยญี่ปุ่นจากฐานการผลิตให้เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและบูรณาการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณ นครฟูกูโอกะกงสุลใหญ่ณ นครโอซาก้ารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลจากนั้นนายกรัฐมนตรีให้นโยบายทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นย้ำกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้คือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระหว่างกันทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยมาอย่างยาวนานถึงวันนี้รูปแบบความร่วมมือและการลงทุนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตแต่การลงทุนของญี่ปุ่นที่มีอยู่ในประเทศไทยยังคงมีความสำคัญปัจจุบันไทยพัฒนาและสร้างขีดความสามารถในโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมภายในประเทศมากขึ้นพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านต่างๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงการปราบปรามสแกมเมอร์ธุรกิจผิดกฎหมายอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดทุกรูปแบบหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีจะเดินทางจากกรุงโตเกียวต่อไปยังนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81เอกนิติกกร.ขับเคลื่อนรีอินเวนต์ไทยแดนดึงการลงทุนขยายต่อเนื่องชี้วัดด้วย GDP โต 3% พลัสตามเป้านายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อน Reinvent Thailand ยกระดับการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากนั้นร่วมกันแถลงว่าภาคเอกชนถือเป็นกองหน้าของทีมเศรษฐกิจไทยมีบทบาทสำคัญในการลงทุนสร้างงานสร้างรายได้ให้ประเทศ

0: สรรโดยกองกลางคือภาครัฐร่วมกับสมาคมธนาคารไทยจะสนับสนุนการขับเคลื่อนใน4ด้านหลักได้แก่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์พลังงานและระบบการเงินนำกองหน้าและกองกลางมาทำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงการลงทุนและยกระดับศักยภาพของประเทศส่วนกองหลังมีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพด้านการเงินและการคลังประกอบไปด้วยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นประการด้านหลังป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกยิงประตูสิ่งที่จะเห็นเป็นรูปธรรมในปีหน้าตั้งเป้าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ขยายตัวมากกว่า 3% plus โดยให้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญหลังตัวเลขการลงทุนในไตรมาสแรกขยายตัว 10% และไตรมาส2ขยายตัวเกือบ 14% ต่อเนื่องเป็นสัญญาณที่ทำให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยกลับมาอยู่ในความสนใจของโลกอีกครั้งโดยภายใน3สัปดาห์จะเชิญรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมา
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
10: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

กลับมาอยู่ดูแลกันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งที่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์ยังรับหน้าที่กันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับหลังจากชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับคุยเฟื่องเรื่องเรือกันไปแล้วนะครับก็มาฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันต่อนะครับจิโกยามบ่ายช่วงนี้ใครที่ชื่นชอบงานเพลงไทยลูกทุ่งนะครับติดตามกันได้มีเพลงเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกันต่อจนถึง 6:00 น.โดยประมาณนั่นเองครับเอาล่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันนะครับในช่วงนี้ที่เตรียมกันเข้ามาครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้จะมาเตือนภัยสำหรับคนที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยนะครับบางทีเผลอเรอนะครับมือเปียกๆไปหยิบปลั๊กไฟไปกดสวิตช์ไฟต่างๆเนี่ยนะครับระวังนะครับคุณอาจจะโดนไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตได้นะครับถึงแม้ว่าบ้านคุณจะมีอุปกรณ์ตัดไฟเซฟตี้ไฟแล้วก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าภัยเหล่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้ตลอดเวลานะครับฉะนั้นก่อนที่จะไปจับปลั๊กไฟก่อนที่จะไปปิดสวิตช์ไฟต่างๆเนี่ยนะครับทำตัวให้แห้งนะครับมือต้องแห้งตัวต้องไม่เปียกนะครับบางคนเนี่ยกลับจากตากฝนด้านนอกมาถึงก็เสียบปลั๊กเลยนะครับจะเป่าหัวสักหน่อยอะไรเงี้ยนะครับจะเป่าผมสักหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะโดนไฟดูดไฟช็อตได้นะครับฉะนั้นก็เตือนภัยไว้สำหรับคุณผู้ฟังที่บางทีอาจจะเกิดเหตุคาดไม่ถึงกับ

คุณผู้ฟังครับในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกที่จะสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะครับหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมายาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั้งประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วประเทศนั่นเองครับ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทชุมพร90

104.75 และ104.75สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: จิ๊กโกยามบ่าย
1: ซุปเปอร์ฮิต
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: จิ๊กโกยามบ่าย

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่าย

มีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

เอาเลยครับกลับมาในช่วงท้ายชั่วโมงกับจิโก้ยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งเวลาหมดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยเราจะเจอกับจิโก้ยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งได้ใหม่ในทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 5:00 น.ถึง 6:00 น.ทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: น้ำมันแพงแบบนี้ขับรถยังไงให้ประหยัดมีวิธีง่ายๆขับด้วยความเร็วคงที่ไม่เร่งเครื่องหรือเบรกกระทันหันเช็คลมยางสม่ำเสมอให้เหมาะกับคำแนะนำของรถและนำของหนักที่ไม่จำเป็นออกจากรถเพราะทุกครั้งที่เราใส่ใจในการขับรถนอกจากช่วยลดการใช้น้ำมันแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะท่านไพศาลค่ะ
2: ครับพบกันเช่นเดียวนะครับ
3: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
2: ก็น่าจะทราบกันแต่ว่าก็ขอแจ้งอย่างเป็นทางการนะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยก็พ่ายให้จีน2-3เซตในศึกเอเชียนเกม2026รอบ4ทีมสุดท้ายนะก็เป็นอันว่าจริงๆถ้าชนะก็การันตีเหรียญเงินนะ

0: แล้วก็จะเป็นทองหรือเงินแต่ว่าเมื่อแพ้ให้กับจีนก็ต้องไปรอชิงผู้แพ้ระหว่างคู่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเพื่อที่จะชิงเหรียญทองแดงนะ
1: ชนะจะได้เหรียญทองแดง
0: ชนะรอบต่อไปเนี่ยได้เหรียญทองแดงนะ
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าทั้ง5ส

0: ต่ว่าไทยก็แซงชนะจีนไปได้25-23ขึ้นนำ1-0เซตขณะที่เซตที่2ทีมชาติไทยพ่ายให้กับจีนนะครับ21-25ก็เสมอกัน1-1เซตที่3เนี่ยของจีนเขาก็ยัง
1: เด็ดขาดอยู่ค่ะ
0: ชนะเรียกว่า
1: ลอยไปเลย
0: นะ25-11
1: ค่ะ
0: ก็ขึ้นนำ2-1แล้วก็เซต4เนี่ยทีมชาติไทยกลับมาชนะต้องดิวนะชนะไปด้วย28-26ผมก็เห็น22-22ผมก็ปิดละไปดู
1: จีนดูเหมือนจะปิดแมตช์ได้ง่ายเพราะว่าทำแต้มทิ้งห่างไปราว 3-4 คะแนนแต่ไทยไม่ยอมแพ้ง่ายๆค่อยๆทำแต้มตีขึ้นมาจนสามารถเสมอกันที่24-24และสุดท้ายก็เป็นไทยที่เอาชนะไปได้แบบบุดวิด28-26ปรากฏว่าชนะ2-2แพ้ชนะกัน2-2ไทยกับจีนก็คือผัดกันชนะถูกไหมคะพี่ไพศาลผัดกันแพ้ผัดกันชนะจน 4-4 อ่ะถ้าเซตที่2-2คือถ้าเซตที่5เราชนะมันจะอีกเรื่องเลย
0: เข้าจริง
1: แต่การชนะจีนมันก็เป็นอะไรที่มันต้องเป็นปรากฏการณ์อะถ้าเราชนะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ทุกครั้งที่เราชนะจีนเราจะเรียกมันว่าปรากฏการณ
0: ์
1: ก็เป็นเซตตัดสินจีนออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมหนีห่างไปถึง8-1แม้นักตบลูกยางจากแดนสยามนี่คือสำนวนของไทยโพสต์นะคะพยายามไล่ขึ้นมาแต่ก็ไม่ทันค่ะสุดท้ายเป็นจีนที่เก็บชัยในเซตตัดสิน15-5โอ้ทำไมมาถอดใจเซตสุดท้ายเนี่ย
0: 15-6
1: นะฮะ
0: 15-5เนี่ยจบไปแล้วแต่ว่าเราขอ challenge ก็ challenge ปรากฏว่าไทยได้เพราะว่าของจีนเขาสอกไปโดนเน็ตฟาวแต้มก็เลยของไทยก็เลยขึ้นมาอีก1แต้มก็เป็นจาก5เป็น6แต่ว่าพอไทยเสิร์ฟปั๊บก็เขาตั้งมาก็ตบเปี้ยงจบเลยก็เป็น65
1: ทีมชาติไทยก็พ่ายจีนไป3-2สกอร์23-25 25-21 25-11 26-28 และ15-5ค่ะตบเท้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะโดยรอพบผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้จีนค่ะจีนก็จะเจอไม่ญี่ปุ่นก็เกาหลีใต้ส่วนไทยก็ไปชิงอันดับ3เพื่อหาผู้ชนะคว้าเหรียญทองแดง
0: ครับ
1: ก็คือถ้าญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เขาชนะกันเขาไปเจอจีนแล้วถ้าใครแพ้
0: ก็เจอไทย
1: เราก็จะเจอเขาเพราะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะเจอทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต
0: ้ครับ
1: ตายหนักเลยนะคะเนี่ย
0: ก็เอเชียก็เนี่ย4ทีมนี่แหละญี่ปุ่นจีนไทยเกาหลีเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เรียกว่าเขามากันได้ถูกแล้วล่ะอันดับโลกเขาก็ประมาณนี้แหละไทยจีนเกาหลีเนี่ยก็สุดๆของเอเชียแล้วสำหรับวอลเลย์บอลหญิงนะ
1: ค่ะพี่ไพศาลคะแล้วกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้เขาแก้ปัญหาที่เอานักกีฬาชายและหญิงไปนอนห้องเดียวกันได้หรือยังเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เหรอ
1: ก็เกิดความผิดพลาด
0: ถูกร้องเรียนถูกร้องเรียน
1: ในระบบจัดสรรที่พักอะค่ะไม่รู้จัดกันอีท่าไหนปรากฏว่าฉันก็นอนห้องนี้ในกองนอนห้องนี้ปรากฏเป็นนักกีฬาชายกับนักกีฬาหญิงถูกจับคู่มานอนห้องเดียวกันเขาคงไม่ยอมนอนหรอกค่ะแต่ว่าโดยระบบ
0: กลายเป็นว่า
1: จัดกัน
0: จ
1: ั
0: ดกันก็อยู่กัน
1: ใช่ค่ะทีนี้เขาบอกปัญหานี้มันเกิดขึ้นจริงที่บริเวณที่เรือสำราญที่ถูกใช้เป็นหมู่บ้านนักกีฬาลอยน้ำอะค่ะแล้วก็เพราะว่าเขาใช้วิธีคำนวณโควต้าจากจำนวนเตียงดูตามหน้ากระดาษเพื่อหลักการความประหยัดก็เลยไม่ทันได้ดูว่าเห็นว่าชื่อสมชายเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถูกไหมฮะคนญี่ปุ่นอาจชื่อส้มชายนะฮะก็คิดว่าเป็นผู้หญิงก็เอาไปคู่กับสตอรี่อะไรไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: แสดงว่าไม่ได้มีไอตัวที่ระบุเพศกำกับไว้นะนายนางสาวอะไรไม่มีเรื่องแบบนี้ไม่ทราบ
1: หรือว่าช่วงหลังเขาไม่สนใจเรื่องนี้กันแล้วเราก็ไม่ทราบบางทีเขาไม่ระบุนะคะว่าเพศไหนอะไรก็ไม่อยากจะบอกอ่ะค่ะส่งผลให้นักกีฬา

0: ่างเพศรวมถึงนักกีฬาและผู้ฝึกสอนต้องถูกสุ่มให้มาแชร์ห้องพักประเภทเตียงคู่ร่วมกันค่ะแล้วก็ปรากฏว่าความผิดพลาดแต่มันก็ตอกย้ำให้เห็นปัญหาสาธารณูปโภคขั้นรุนแรงของเอเชียนเกมที่เจ้าภาพเลือกไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬาถาวรนะคะจริงๆไม่สร้างก็ได้นะเรียกว่ามันก็เป็นวิธีที่
1: มันอยู่ที่มันอยู่ที่การจัดการอ่ะมันก็นอนบนเรือสำราญก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันก็ดี
0: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นวิธีการที่ฉลาดอ่ะแต่ทีนี
1: ้ตู้คอนเทนเนอร์ก็ยังพอโอเคนะฮะถ้าแต่งตกแต่งติดองค์ติดแอร์ให้เรียบร้อยก็ดีอยู่แล้วล่ะเพราะฤดูนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยถ้านอนตู้คอนเทนเนอร์ก็ต้องปรับอากาศนะถ้าไม่ปรับก็มันก็จะร้อนเกินไปตอนฤดูนี้ก็เข้าใจอุณหภูมิก็ยัง20กว่า30อยู่ครับ
0: แล้วนี่ก็เตือนไต้ฝุ่นแล้วนะคะไต้ฝุ่น
1: ฤดูไต้ฝุ่นฤดูไต้ฝุ่น
0: ที่แปลกเหมือนกันที่มาจัดฤดูนี
1: ้
0: แปลกมากซึ่งมันเป็นฤดูที่ฝนตกเป็นฤดูไต้ฝุ่นเป็นฤดูน้ำท่วมเป็นฤดูภัยธรรมชาติ
1: มีโอกาส
0: สูงแล้วก็ไม่รอดจริงๆนะคะก็ทีนี้ผู้เข้าพักอ่ะก็เกินกว่าที่คาดการไว้ตอนแรก 15,000 ปาไป 17,000 ระบบการจัดการก็เลยเจอปัญหาทีนี้ก็เขาก็เลยต้องเสียสละโดยการเอานักกีฬาญี่ปุ่นนะคะออกไปแล้วก็ให้ต่างชาติเข้าไปพักแทนดิฉันลุ้นจริงๆเดือนหน้าเราจะมีประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกเนี่ยขอให้เราเรียบร้อยเถอะ
1: ของเราเจ้าภาพไม่ต้องจัดให้เข้ามาเราจองโรงแรมมาเองใช่ไหมฮะ
0: ขอให้เรียบร้อย
1: เขาอะไรต่างๆเรา
0: ก็รถลาต้องรับส่งอะไรต่อมีอะไรก็อยากให้เรียบร้อยค่ะพี่ไพศาลอยากให้เรียบร้อยอย่าได้มีอะไรที่มันขอให้เราได้สามารถปักธงประกาศชื่อในโลกนี้กลับมาอีกสักรอบเถอะอย่าได้มีข่าวแบบนี้เลย
1: กรุงเทพก็ประกาศให้เป็นวันหยุดด้วยนะเพื่อที่จะตัดเรื่องไอ้ความคับคั่งของการจราจรเพราะว่าก็ต้องการให้บรรดาแขกต่างประเทศที่เข้ามาร่วมประชุมเนี่ยสามารถเดินทางจากที่พักในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพเข้ามาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้อย่างสะดวก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ไม่ฉะนั้นเขาก็จะต้องจองกันเอาใกล้ที่สุดเนี่ยมันก็ไม่ได้กระจายไปนี่เขาคงจะกระจายไปได้โรงแรม
0: ริมแม่น้ำแถวนั้นหมดเลยค่ะรอบนั้นหมดเลยค่ะก็คือในกรุงเทพหมดแหละโอเคริมแม่น้ำก็อย่างที่พี่ไพศาลว่าแต่ดิฉันขออีกอย่างหนึ่งนะคะนอกจากเรื่องรถลาอะไรเรียบร้อยแล้วอย่าให้ไฟไหม้รางรถไฟฟ้าอีกนะคะขอร้องอย่าขออย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ไม่รู้จะช่วยได้ไหมนะเกิดแล้วไม่รอดนะนะ
0: อะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะคะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
0: ค่ะ

0: 016512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว

0: เอาละครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะเย็นนี้ก็ Facebook เราทำงานแล้วนะคะ
0: อ๋อ
1: เมื่อเช้าไม่มี
0: เห็นว่ากำลังเขาเห็นว่าเฉพาะที่เข้าทางโน้ตบุ๊กใช่ไหมทั้งโลกเลยใช่ไหมที่เข้าไม่ได้
1: เมื่อเช้าเหรอคะ
0: เกิดเหตุการณ์เห็นเขาแจ้งมานะเขาบอกว่า Facebook ล่มทั้งโลกเข้าดูทาง Facebook เข้าดูทางโน้ตบุ๊กไม่ได้แต่ว่าถ้าใช้โทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยได้อยู่ใช้สมาร์ทโฟนได้อยู
1: ่พี่ไปศาลใช้ AIS หรือเปล่าคะ
0: AIS
1: มีปัญหาเรื่องเน็ตเรื่องอะไรไหมคะเมื่อกี้ฟังรายการพี่เด้งกับพี่สวิตเขาบ่นเรื่องนี้กันนะคะมีคนร้องมาแล้วก็พี่สวิตเองก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกัน
0: ของ AIS อะ
1: ใช่ค่ะไม่มีใช่ไหมคะ
0: ก็มีทุกเดือนต้องเรียกเก็บตังค์ผมเนี่ยผมก็อยากจะแบบไม่ต้องเรียกเก็บตังค์ได้ไหมไม่ค่อยยอม
1: แต่ว่าคุณภาพงานโอเคใช่ไหมคะ
0: อันนี้ไม่แน่บางทีจะดูนู่นดูนี่ดูไม่ได้เหมือนกันก็แต่ผมก็ใช้วิธีปิดนะครับปิดดึงปลั๊กออกแล้วก็บูทใหม่หมายถึงว่าจะด
1: ูเอสเพลย์ไม่ได้เน็ตบ้าน
0: ใช่ดูเอสเพลย์ดูอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เลยครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้มีตัวเลือกค่ะ
0: ก็มีอยู
1: ่สองค่าย
0: ใช่
1: บนไปมันจะไปใช้อะไรเราก็ต้องใช้ไป
0: ต้องสวิงไปอีกด้านหนึ่งซึ่งก็ใช้กันมาแล้วนะผมก็ใช้กันมา
1: แล้วก็จะไปร้องเรียนใครอ่ะ
0: คร
1: ับ งั้นเราไปกันไหมคะพรุ่งนี้ไปกสทช.ไหมฮะไปร้องเรียน
0: รอวันที่25ก่อนดีไหม
1: มีอะไรฮะ
0: มีรายงานข่าวว่าศาลปกครองกลางวันนี้เนี่ยไต่สวนคุณหมอสรณะ3ชั่วโมงรวดเลยแล้วก็บอกว่าปิดคำร้องเรียบร้อยแล้วก็จะตัดสินวันที่25กันยายนเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยทั้งนี้เนื่องจากว่ามีผู้ดำเนินรายการวิทยุคุณอัญชลีพรกุสุมเนี่ยตั้งคำถามว่าแล้วใครจะเป็นคนชี้มันจะช้านานแค่ไหนหรือเปล่า
1: ดิฉันไม่ได้ตั้งว่าใครเป็นคนชี้ดิฉันบอกว่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องเสียหายกับประเทศชาติขนาดนี้เนี่ยคุณจะไปรอตามคิวกันได้ยังไง
0: รีบๆหน่อย
1: มันต้องรีบเป็นการรักษาผลประโยชน์ประเทศชาติแล้วดิฉันก็พูดว่าท่านทำงานกันทุกวันหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจไงว่าฟูลไทม์หรือพาร์ทไทม์ถ้าฟูลไทม์เนี่ยมันก็น่าจะแบบว่ารับคิวได้ประเทศไทยมันเป็นประเทศเถอะมันเป็นอะไรที่มันต่อรองได้ถูกไหมคะแล้วมันก็รับคิวได้นะพี่ไพศาล
0: นี่สงสัยว่าจะฟังคุณอันจริงๆอ่ะ
1: ไม่หรอกดิฉันไม่มีคือ
0: รายงานข่าว
1: อันนี้เรียนตามตรงว่าดิฉันยังอายุน้อยอ่ะท่านไม่ฟังฉันหรอก
0: ไม่รู้ว่าผมเชื่ออย่างนั้นน่ะคนอื่นมาว่าผมไม่รับอ่ะผมจะเชื่อผมอย่างเงี้ยเพราะว่าม
1: ันมีพี่ไพศาลมากกว่าจากรายการด้วยกันเนี่ย
0: เพราะว่ารายงานจากผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าวันนี้ที่ศาลปกครองกลางเนี่ย 8:30 นคณะตุลาการศาลปกครองกลางออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.แล้วก็ขอให้เพิกถอนคำสั่งวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่1/2569ลงวันที่21 กรกฎาคม 2569ซึ่งวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นในการไต่สวนในแพทย์สรณะเดินทางมาให้ปากคำด้วยตัวเองโดยมีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งมาติดตามรายงานข่าวอย่างไรก็ตามอธิบดีศาลปกครองมีคำสั่งห้ามสื่อมวลชนรายงานข่าวหรือสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวในเขตพื้นที่ศาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังศาลใช้เวลาไต่สวนนาน3ชั่วโมงในแพทย์สรณะได้เดินทางกลับทันทีและปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
1: เดี๋ยวนะคะเขาไม่ได้ห้ามหมอสารณะให้สัมภาษณ์นะให้สัมภาษณ์ได้แต่ให้ก้าวออกมาจากศาลหน่อย
0: ครับ
1: เอาละไปนัดเจอผู้สื่อข่าวที่คาเฟ่ข้างนอกไหมคะ
0: ไม่เลยฮะ
1: อ๋อไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เลยปฏิเสธแล้วก็เดินทางกลับทันทีนะจากนั้นเวลา14:00 น.ตรงมี

0: รายงานจากสำนักงานกสทช.ว่าไม่ศาลไม่ได้บอกเลยนะกสทช.เขาเป็นคนนั้นว่าศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในวันที่25กันยายนเวลา 11:00 น.และนัดอ่านคำพิพากษาในเวลา 15:00 น.ในวันเดียวกัน
1: ถ้าศาลปกครองกลางพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถไปร้องศาลปกครองสูงสุดได้อีกไหมคะ
0: ก็ผลมันออกมายังไงก็ได้ก็ไปที่ศาลปกครองสูงสุดได
1: ้ถ้าดีก็ไม่ร้องถ้าไม่ดีก็ไปร้องต่อได้ใช่ไหมคะ
0: ถ้าไม่ดีหมายถึงว่าดีต่อผู้ร้องคือหมอสรณะใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ผู้ถูกร้องก็คือคณะกรรมการสรรหาเขาก็ชอบที่จะ
1: อุทธรณ์
0: ไปที่ศาลปกครองสูงสุดได
1: ้เพราะว่าประเด็นที่เขาร้องที่หมอสรณะไปร้องก็คือว่ามาเป็นกสทช.ตั้งหลายปีแล้วพอบทจะให้ออกเนี่ยก็เอากรรมการสรรหามาพิจารณาใหม่โดยดูหลักฐานว่าไม่ได้ทำงานฟูลไทม์ที่กสทช.นะยังไปแอบเป็นหมออยู่เลยอะไรเงี้ยมีใบส่งไปเสร็จหมอสรณะก็ไปให้ทางมหิดลเขาบอกว่าเขาพิมพ์ผิดใช่ไหมคะ
0: เขาบอกเจ้าหน้าที่ธุรการพิมพ์ผิด
1: ไล่ออกไปยังไม่รู้คนนั้นพิมพ์ผิดขนาดคนเสียหายขนาดนี้ ถ้าพิมพ์ผิดขนาดนั้นต้องรับผิดชอบเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ประเด็นที่เขาสู
0: ้แต่รู้สึกหมอสรณะยอมรับว่ายังทำหน้าที่รักษาแพทย์ทำหน้าที่ในฐานะแพทย์อยู่เป็นแบบแต่ไม่ใช่เป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานของ
1: สู้ไม่ได้รับเงิน
0: ของใครอะไรอย่างเงี้ย
1: แบบลูกจ้าง
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าที่สู้ครั้งนี้สู้ว่าพวกกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิ์มาพิจารณาเขาไม่ใช่หรอกค่ะพี่ไพศาลไม่ได้พิจารณาข้อเท็จจริงว่าไปเป็นหมออยู่หรือเปล่านะบอกว่ากรรมการสรรหาชุดที่สรรหาเข้ามากับกรรมการสรรหาชุดที่เอาเขาออก
0: โดย
1: คนละคนกัน
0: โดยทั่วไปก็น่าจะเวลาเขาร้องก็น่าจะร้องทั้งสองข้อร้องข้อแรกเลยสำคัญเลยก็คือว่าไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจที่จะมาพิจารณาเขาในรอบที่สองหลังจากที่พิจารณาสรรหาเข้าไปแล้วอันนี้มากลับมาทบทวนพิจารณาเข้ารอบที่สองเนี่ยอันนี้เขาคงร้องข้อนี้ไปแล้วข้อที่สองเนี่ยในการพิจารณารอบที่สองเนี่ยก็อยากไปอ้างเหตุซึ่งก็ข้อเท็จจริงเนี่ยเขาก็มีหลักฐานจะไม่ให้โดนว่าเขาไม่ได้เป็นพนักงานต่อไปแล้วไอ้ที่ไปอ้างหลักฐานมันนั่นเป็นหลักฐานที่มาโดนเขาชี้แจงว่าเจ้าพนักงานธุรการเนี่ยพิมพ์ผิดอันนี้เขาก็เอาเรื่องข้อเท็จจริงเหล่านี้ไปต่อสู้ก็คือพูดง่ายๆว่าร้องทั้งข้อกฎหมายก็คือว่ากรรมการสรรหาไม่มีอำนาจร้องทั้งข้อเท็จจริงว่าแล้วก็มาใช้อำนาจสั่งเขาในข้อมูลที่ไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงที่มีข้อเท็จจริงก็มีสองข้อผมเข้าใจว่าเขาร้องมาสองข้อศาลเวลาตัดสินก็ต้องพิจารณาทั้งสองข
1: ้อ
0: ข้อหนึ่งว่ายังไงข้อสองว่ายังไงครับ
1: โอ้ตั้งสามชั่วโมงนี่จัดหนักอยู่เหมือนกันนะฮะเป็นที่ฉันก็เปิดแนบเลยฮะถ้าโดนไปสามชั่วโมงเนี่ย
0: ผมเข้าใจว่าทางฝ่ายกรรมการสรรหาก็ต้องมาให้ปากคำแต่ว่าโดยถ้าเป็นปกติทั่วไปท่านก็คงให้คนเขียนเอกสารมาชี้แจงไงมีฝ่ายกฎหมายอะไรต่างๆมาเขียนมาให้ชี้แจงแบบครับ
1: เขาจะสู้กันแบบเอาแพ้เอาชนะจริงหรือว่าเขาก็แบบเห็นกันอยู่ก็เอาแค่พออยู่ได้
0: มันก็ยากจะคาดเดาอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็โอเคอย่างน้อยก็แค่วันที่25นี่ก็รู้ละก็ถึงว่าจะไม่จบสนิทเนี่ยแต่ว่าทิศทางออกมายังไงมันก็ยังพอโอเคเริ่มเห็นเค้ารางแล้วมีโอกาสที่จะจบแบบไหน
1: เพราะที่ฉันดูว่าถ้าเขาจะเอากันถึงตายเนี่ยเขาต้องสู้ไปถึงขั้นที่เขียนผิดพิมพ์ผิดของพนักงานเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมแล้วก็พวกผู้บริหารที่ไม่โดนมีผลประโยชน์รามาอะไรอย่างเงี้ยมีผลประโยชน์อะไรกับกสทช.หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาต้องสู้ขนาดนั้นเรียกว่าเอ๊ะผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ค่อยจะทำขนาดนั้นนะคะพี่ไพศาลใช่ไหมคะยิ่งกับมดกับหมอใครไปอยากทะเลาะด้วยเดี๋ยวเกิดป่วยไข้ขึ้นมาลำบาก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็โอเคแล้วก็เหลือแต่ว่าศาลท่าน

0: ท่านจะตัดสินออกมาว่ายังไงนะ
1: โอ้พี่ไพศาลไม่รู้เลยชวนวิเคราะห์ไม่ยอมวิเคราะห
0: ์มันก็วิเคราะห์ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่า
1: เขาจะสู้กันนานไหน
0: สมมติว่าให้คณะกรรมการสรรหาเขาไม่มีอำนาจเนี่ยนะมันก็ปิดประตูหมดเลยนะคราวนี้
1: อ่ะก็อยู่กันไปก็ทำงานต่อไม่ม
0: ี
1: ปัญหา
0: ก็หมายถึงว่าถ้าสมมุติสรรหาแล้วส่งไปแล้วแล้วเวลาไปทำอะไรยังไงมาเนี่ยแล้วจะเอาออกมันต้องไปหาทางมันต้องไปหาทางใหม่นะว่าจะเป็นทางไหนได
1: ้อ
0: ันนี้เขาส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยนะว่าให้กลับว่าให้ต้องไปที่คณะกรรมการสรรหาแต่ต้นเรื่องนี้มันต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นเนี่ยเขาอุตส่าห์ชี้ทางแล้วนะแล้วคณะกรรมการสรรหาก็เลยมั่นใจเพราะศาลดูก็วินิจฉัยแล้วแต่พอตัดสินมาแล้วเนี่ยผู้ที่เขาเสียประโยชน
1: ์
0: เขาไปศาลปกครองซึ่งก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะว่าเป็นคำสั่งทางปกครองไปแล้วชี้ว่าเป็นคำสั่งทางปกครองก็ไปศาลปกครองครับก็คราวนี้มันก็ต้องว่ากันจนครบสิ้นกระบวนความของเขา
1: เรียนยอมรับนะ
0: ครบไปที่ศาลปกครองสูงสุดไปเลย
1: ค่ะเรียนยอมรับว่าเรียนใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะเรียนคิดว่าเรียนเป็นคนที่ใช้บริการกสทช.โทรศัพท์ดีไม่ดีถูกไหมคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ธุรกิจวงอุตสาหกรรมทีวีวิทยุโทรทัศน์อะไรทั้งหมดกสทช.ต้องดูแลหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทำงานแบบไหนยังไงอ่ะมันใกล้ตัวดิฉันมากนอกจากสนใจว่ามันมีวงเงินอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็สนใจเรื่องนี้ด้วยค่ะมันใกล้ตัวค่ะ
0: ก็ถึงว่าท่านพ้นไปก็อะไรที่มันเกิดขึ้นในยุคที่ท่านเป็นประธานแล้วก็ครั้งหนึ่งก็ถือว่าท่านก็คุมเสียงข้างมากได้นะจริงๆคะแนนมันเท่าๆกันนะแต่ว่าประธานก็ลงมติได้สองครั้งตลอดใช่ไหม
1: ก็เลยชนะไป
0: ก็เลยชนะมาตลอด
1: รวมบ้างอะไรบ้าง
0: ก็ทำให้การควบรวมมันก็สามารถผ่านไปได้เรียบร้อยกว่าเรียบร้อยการควบรวมผมคิดว่าปัญหาใหญ่ที่สุดเนี่ยแล้วก็มีเรื่องอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับไทยคมอะไร
1: การควบรวมซึ่งงานวิจัยออกมาแล้วว่าไม่ควรเสียหายมากกว่า
0: ก็
1: ประชาชนเสียหายมากกว่า
0: เสียงส่วนใหญ่เขานั่น
1: กสทช.ก็ให้ควบรวมค่ะ
0: กรรมการเสียงข้างน้อยก็โดนฟ้องอีกด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โดนฟ้องเฟิงอะไรกันอยู่ด้วยที่ไปให้สัมภาษณ์ครับ
1: คุณประกอบบอกว่าเหมือนกันแหละค่ายอื่นก็เหมือนกันอย่าไปว่าเขาเลยเคยร้องกสทช.ไปก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะ
0: ใช่
1: จริงๆน่ากุ้มใจกับพวกหน่วยงานที่รับผิดชอบพวกนี้มากมากนะคะค่ะ
0: 25ก็คือวันศุกร์นี้แล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันศุกร์นี้ละวันนี้ก็21แล้วก็เหลือเวลาแค่4วันไม่นับวันนี้ครับ
1: ค่ะ
0: มีอีกเรื่องนึงรองนายกและรัฐมนตรีคลังเอกนิติตอบคำถามที่มีผู้ถามมาถึงว่าไอ้ราคาน้ำมันที่มันสูงสูงเนี่ยถึงเวลาที่จะลดภาษีสรรพสามิตเพื่อที่จะมาทำให้ประชาชนได้ใช้น้ำมันราคาถูกลงบ้างไหมปรากฏว่าคุณเอกนิติเนี่ยบอกว่าอย่างนี้บอกว่าประเทศไทยมีเครื่องมือในการดูแลพลังงานอยู่แล้ว3ส่วนหลักได้แก่การใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอันนั้นอย่างหนึ่งอันที่สองการขอความร่วมมือนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นของโรงกลั่นน้ำมันมาช่วยลดราคาน้ำมันอันนี้พูดอย่างสุภาพนะจริงๆแล้วก็หักจริงๆแล้วก็หักคอมาแล้วนะแล้วก็สามก็คือการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันโดยที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาตรการลดภาษีสรรพสามิตมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงขณะที่รายจ่ายยังคงสูงซึ่งจะส่งผลให้

0: รัฐบาลจำเป็นต้องกู้เงินชดเชยอยู่ดีอย่างไรก็ดีหากจำเป็นต้องนำเครื่องมือด้านภาษีสรรพสามิตมาใช้รัฐบาลกำลังพิจารณาในเงื่อนไขให้เน้นไปที่กลุ่มน้ำมันบางประเภทเช่นเบนซินแก๊สโซฮอล์เฉพาะ E20 เบนซินเฉพาะ B20ซึ่งน้ำมันทั้งสองประเภทเนี่ยมีส่วนผสมของ E20 นี้ก็คือส่วนผสมเอทานอล 20% ส่วน B20 น้ำมันดีเซลก็มีส่วนผสมของไบโอดีเซล 20% นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปลดในส่วนของ E20 และ B20 นั้นก็จะช่วยผลประโยชน์ให้ตกอยู่กับเกษตรกรไทยโดยตรงเพราะว่าน้ำมันสองอย่างเนี้ยถ้าราคามันถูกลงเพราะภาษีมันลดลงเนี่ยผู้บริโภคก็คงจะหันไปเติมกันมากขึ้นประโยชน์มันก็จะตกไปถึงผู้ที่ผลิตโรงงานผลิตเอทานอลแล้วก็โรงงานที่ผลิตไบโอดีเซลว่างั้นบอกว่ามีแนวที่จะไปทำอย่างนั้นนะ
1: แล้วดีเซลดีเซลก็จะให้ใช้ด
0: ี
1: เซล
0: B20 ครับส่วนน้ำมันก็จะ
1: B20 ได้ไหมคะพี่ไพศาล
0: อะไรนะฮะ
1: ปิกอัพทั่วไปใช้B20 ได้ไหมคะ
0: ผมเข้าใจว่ารถหลังๆน่าจะออกแบบมาให้ใช้หมดแต่ว่าก็จะมีความรู้สึกว่าม
1: ันอืด
0: บ้างมันอืดมันเร่งไม่ขึ้นบ้างอะไรมันจะมีแบบนี้อยู
1: ่ค่ะราคาดีเซลของเราเนี่ยสิงคโปร์ทุกวันนี้ต่อลิตรเนี่ยนะคะราคาเมื่อวันที่28กันยายนซึ่งก็น่าจะเป็นราคาทุกวันนี้ด้วยสิงคโปร์เข้าไป106บาทแล้วนะต่อลิตร
0: น้ำมันอะไร
1: น้ำมันดีเซลค่ะ
0: ดีเซล
1: 106.47 บาทต่อลิตร
0: ครับ
1: เมียนมา 65.98 บาทต่อลิตรลาว 54.91 ฟิลิปปินส์ 50.54 เขมร 44.88อินโดนี่เมื่อก่อนอยู่ในโอเปกใช่ไหมคะอินโดเนี่ย 44.73 นะลิตรหนึ่งมาเลเนี่ยขนาดเป็นผู้ที่ส่งออกน้ำมันสุทธินะคะทุกวันนี้ยัง 42.96 อ่ะเกือบ43บาทเวียดนาม 40.75
0: ถูกกว่าเรานิด
1: เราเนี่ย 40.69 ค่ะบรูไนถูกที่สุด8บาท11สตางค
0: ์อ๋อให้บรูไนนี่ตัดทิ้งไปไม่ต้องเอามาเทียบ
1: ส่วนราคาน้ำมันเบนซินเนี่ยของเราอยู่ตรงกลางนะคะแพงที่สุดก็สิงคโปร์เหมือนเดิม91บาทลาว64เมียนมา62เขมร48ฟิลิปปินส์46ไทยอยู่ที่40บาทอินโด36มาเลย35เวียดนาม32ค่ะ
0: ครับ
1: ดีเซลเราก็ยังถูกกว่าที่อื่นเป็นอันดับเกือบสุดท้ายแพงกว่าบูไนแค่นั้นเองค่ะซึ่งบูไนนั้นเขาแทบจะแจกฟรีกันอยู่แล้วเพราะมันแค่8บาท
0: แปลว่าสิงคโปร์นี่ระบบขนส่งมวลชนแล้วนะทั้งรถไฟฟ้ารถใต้ดินบนดินรถเมล์รถอะไรมันครบพร้อมมาก
1: แต่ว่าสิงคโปร์
0: มันแทบจะไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องไปซื้อรถอะไรเลย
1: ประเด็นคือว่าเขาไม่มีรถปิกอัพนะคะพี่พิสารไปสิงคโปร์เราแทบไม่เห็นรถปิกอัพเลยเพิ่งจำได้ว่าปิกอัพสิงคโปร์เหมือนจะมีวอที่ซ้ำไปรถปิกอัพเป็นรถที่มียากมากในสิงคโปร์ค่ะเพราะนั้นดีเซลเขาอยากจะขายลิตรละร้อยก็ขายได้เพราะคนใช้น้อยมาก
0: คือมันไม่รู้จะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไง
1: ค่ะ
0: ได้ฮะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่

0: มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา34 นาทีครับมาคุย
3: ค่ะเขาพูดต่อเมื่อกี้นี้พูดเรื่องรถดีเซลน้ำมันดีเซลในสิงคโปร์มันแพงมากก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็ใช้น้อยด้วยเพราะการเดินรถปิกอัพที่สิงคโปร์นี่ยากมากจำได้ว่าเคยไปแล้วก็ไกด์อธิบายให้ฟังว่ามันยากนี่ AI ตอบนะคะการมีรถปิกอัพในสิงคโปร์เป็นเรื่องยากและมีข้อจำกัดสูงมากต่างจากในประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงค่ะ1. กฎหมายบังคับให้จดทะเบียนเป็นรถเชิงพาณิชย์เท่านั้นคุณไม่สามารถซื้อรถปิกอัพมาขับเป็นรถส่วนตัวหรือใช้สำหรับครอบครัวได้ถูกจัดอยู่ในหมวดขนส่งสินค้าขนาดเล็กเงื่อนไขคือผู้ซื้อต้องเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนในนามบริษัทหรือผู้ที่มีใบอนุญาตแผงลอยห้ามใช้ส่วนตัวค่ะรถทุกคันในสิงคโปร์ต้องมีใบอนุญาตสิทธิการใช้รถนะคะซึ่งมีอายุเพียง10 ปีรถปิกอัพเนี่ยใช้เป็นรถบรรทุกและรถบัสแม้ราคาประมูลจะถูกกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลแต่ใบอนุญาตยังสูงหลักหมื่นเหรียญก็คือหลายแสนถึงล้านกว่าบาทแล้วก็รถประเภทนี้มีอายุใช้งานสูงสุดแค่20 ปีหลังจากนั้นต้องถูกทำลายนะคะและที่เจ๋งที่สุดก็คือความเร็วเขาจำกัดอยู่แค่50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเมืองค่ะและถ้าในทางด่วนก็คือ60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นค่ะ
2: คร
3: ับ แล้วก็หาที่จอดรถปิกอัพยากด้วยเพราะส่วนใหญ่เขาออกแบบให้จอดรถเก๋งตามนั้นนะ
2: เพราะของเราของเรามันสามารถจดทะเบียนเป็นรถบุคคลได้ใช่ไหมคนธรรมดาได้แล้วก็ถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์ทุกคนก็ได้ทุกของก็ได้แต่ว่าบางประเทศเนี่ยคุณเอาคนขึ้นเป็นข้างหลังกระบะไม่ได้นะเขาออกระเบียบเลยไม่ได้อย่างของเราเนี่ยจริงๆก็มีระเบียบว่าห้ามแต่ว่าห้ามก็คนก็ถล่ม
3: ก็จำไม่ได้หรอคะว่าบิ๊กตู่
2: ลุงป้อมเคย
3: บิ๊กตู่ค่ะบิ๊กตู่เละเลยที่บังคับให้คาดเข็มขัดนิรภัยในรถปิกอัพเละเลย
2: ตามขึ้น
3: ต้องยอมอ่ะต้องยอมอ่ะต้องยอม
2: เพราะเป็นวิถีชีวิต
3: เอาเสือปูไปก็ไปได้ละนั่งบนเสือไป
2: ดูแลตัวกันเองกันแล้วกัน
3: ไม่มีความปลอดภัยใดทั้งสิ้นขนคนงานกันก็เหวี่ยงทีหมดกระบะเป็น10 คนก็มีค่ะ
2: มีประเด็นว่าทางด่วนเขาบังคับว่าต้องมีประทุนเนี่ย
3: ใช่ค่ะแต่มันก็ไม่ได้ปลอดภัยนะคะ
2: ก็
3: ดิฉันเห็นในทางด่วนเนี่ยก็แค่เอาไม้พาดแล้วคนงานก็นั่งบนไม้พาดแล้วก็มีหลังคาปิดแค่นั้นเองเกิดอุบัติเหตุไปมันไม่มีนั่งอยู่ท้ายกระบะค่ะก็หลุด
2: หมดแล้วได้แต่ว่าก็โอเคอย่างน้อยก
3: ็ถ้าไม่มีกฎหมายได้
2: ถ้าไม่มีเลยนี่ก็โอกาสเสี่ยงสูงกว่า
3: ก็เป็นการเลี่ยงกฎหมายได้เท่านั้นเองค่ะแต่ความปลอดภัยเหมือนเดิมค่ะ
2: ก็มันก็แล้วแต่ประเทศที่เขาจะข้อกำหนดของเขานะ
3: ค่ะ
2: ของเราก็ถือว่าเปิดกว้างถึงว่ามีกฎหมายบังคับแต่ว่าถึงว่าจะมีกฎหมายแต่ว่าการบังคับก็ไม่ได้ไปเข้มข้นอะไรส่วนใหญ่แล้วก็ปิดตาข้างหนึ่ง
3: แหมก็หมวกกันน็อกเนี่ยทุกวันนี้เป็นยังไงนะคะถอยหลังจะตายเมื่อก่อนนี่จับกันใครไม่ใส่หมวกกันน็อกเดี๋ยวนี้ใครใส่18
2: ก็เริ่มก็จะมีกวดขันเป็นช่วงๆแบบครับ
3: ค่ะ
2: ก็ไอ้เรื่องของพื้นที่เจ้าพระยาเริ่มมีคำเตือนอะไรออกมานะอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำปีนี้เนี่ยขณะนี้สถานีวัดน้ำ C2 นครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,377 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าจึงทยอยปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จากประ

0: จุบัน990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีควบคู่กับการผ่านน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนนะฮะก็บอกว่าปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตอนบนช่วงวันที่19ถึง20ที่ผ่านมาโดยหลายพื้นที่ฝนเนี่ยมากกว่า100มิลลิเมตรล่าสุดจังหวัดกำแพงเพชรวัดปริมาณฝนได้ถึง146มิลลิเมตรพิษณุโลก136มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำท่าในลำน้ำสายหลักเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่วน4เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาได้แก่ภูมิพลสิริกิติ์แก่น้อยบำรุงแดนและป่าสักชลสิทธิ์ยังมีปริมาณน้ำรวมกันร้อยละ68ของความจุสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 7,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าก็แจ้งแนวโน้มการระบายน้ำให้ผู้ว่าจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา11จังหวัดเตรียมความพร้อมและขอให้ประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วต่อไปแล้วก็เห็นว่ากทม.ก็มีคำประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำระดับน้ำที่จะปรับขึ้นมาของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว
1: ก็ถ้าเขาปล่อยน้ำเพิ่มยังไงมันก็โดนอยู่แล้วค่ะ
0: ครับ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยค่ะ
0: อืม
1: ค่ะเรียนไปเมื่อวานไปเอ๊ะประชาได้คุยอย่างค่ะที่ว่าน้ำมันท่วมถนนไป
0: ขึ้
1: น
0: ทางอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มสูงขึ้นเมตรห้าเมตรห้าสิบอันนี้ผมเห็นละกทม.เตือนด่วนรับมือน้ำเหนือทะลักดันระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น61เซนติเมตรถึง1เมตร50 6.1 เมตรถึง 1.50 เมตร
1: ค่ะ
0: นะเช็คพื้นที่เสี่ยงริมน้ำยกพื้นที่ขึ้นที่สูงแล้วก็พร้อมเบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉินก็มีการประกาศเตือนนะประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำทางเหนือและลำน้ำสาขาจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับ
1: ถ้าดูเนี่ยนะคะเขื่อนภูมิพลนะตอนนี้ยังแค่ 60% อยู่เลยค่ะพี่เพชร
0: เห็นบอกภาพรวม
1: 60.93%
0: 4เขื่อนใหญ่ของลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยรวมแล้ว 68% ครับ
1: เฉพาะภูมิพลเนี่ย 60.93% เขื่อนสิริกิติ์ก็คือ78
0: น่าจะเยอะหน่อยใช่
1: 78.71เพราะก็รับจากทางน่านมาใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนที่เชียงใหม่เยอะค่ะ 88.76 ทางภาคกลางภาคตะวันตกเขื่อนศรีนครินทร์โอ้โหทางภาคตะวันตก
0: จะเยอะมาก
1: เขื่อนศรีนครินทร์87
0: เพราะว่าฝนทางนี้ชุกมาก
1: เขื่อนท่าพระยา89แก่งกระจานเพชรบุรีเนี่ย82ค่ะแต่ที่แย่นะฮะคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะแค่42เองเขื่อนน้ำพุงก็แค่48เขื่อนสิรินธรอยู่ที่จังหวัดอุบลนะคะอยู่เยอะกว่าเพื่อน 86% ค่ะเขื่อนจุฬาภรอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ54ค่ะเขื่อนบางลางก็ไม่ดีแค่ 52% ค่ะค่ะ
0: คร
1: ับ แต่ว่าช่วงนี้ดิฉันไม่ไปไหนอ่ะพี่เมษาจากที่เดินทางไปลพบุรีเมื่อวานนี้เรียนเห็นถนนหนทางแล้วน้ำท่วมอยู่ๆน้ำก็ท่วมขึ้นมาได้เลยค่ะ
0: โอ้
1: ก็ออกแบบถนนกันยังไงก็ไม่รู
0: ้ฝนหายไปฝนตกใช่ไหมฝนตกจากฝนจากฝนไม่ใช่น้ำ
1: น้ำจากฝนน้ำจากฝนอย่างเช่นถนนเลี่ยงเมืองจากถนนมิตรภาพเอาถนนพหลโยธินเลี่ยงเมืองเข้าสระบุรีไปลพบุรีไปเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยตอนจากลพจากสระบุรีจะออกมิตรภาพค่ะพี่ออกพหลโยธินก่อน

0: ครับ
1: หายไปครึ่งหนึ่งอะท่วมไปครึ่งหนึ่งและตรงยูเทิร์นวนลงมาก็หายไปครึ่งหนึ่งเรียนเจออย่างนี้ทุกปีไม่มีแก้ไขเลยพี่ในสาร
0: ครับ
1: ไม่แก้ไขปล่อยให้น้ำท่วมหายไปครึ่งหนึ่งตลอดเลยค่ะแล้วก็มาเจอ M6 ตรงที่มาเชื่อมกับกาญจนาภิเษกตรงบางปะอินนี่ก็ท่วมก็จมน้ำเหมือนกันนะคะต้องทำใหม่เนี่ยหายไปเลนหนึ่งเหมือนกันเขาก็ออกแบบแปลก
0: ๆครับ
1: น้ำท่วมก็จมได้หายไปหนึ่งเลนค่ะค่ะอันนี้ฟ้องนะคะประสบกับตัวเองก็เลยฟ้องค่ะ
0: เมื่อก่อนไม่เป็นใช่ไหมเพิ่งมาเกิดขึ้นใช่ไหม
1: เลี่ยงเมืองสระบุรีเข้าผลโยธินท่วมตลอดค่ะ
0: ครับ
1: ท่วมตลอดท่วมทั้งขาขึ้นขาลงท่วมตลอดค่ะไม่แก้เลยแก้ไม่ได้หรือไม่แก้ก็ไม่รู้ค่ะ
0: เอ้ยเมื่อผมแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มปลายเดือนกันยายนละผมสังเกตแดดซึ่งปกติแล้วหน้าบ้านผมเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดนะไอ้แดดมันเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวตอนที่มันเคยลึกเข้ามามันหายไปมันเหลือนิดเดียวแล้วนะที่ส่องมาได้ถึงบริเวณหน้าบ้านผมตอนนี้ปกติแล้วมันกินมาถึงได้ครึ่งหนึ่งอะของหน้าบ้านนั้นไปเหลือแค่บริเวณตรงรั้ว
1: หมายความว่าน
0: ะผ้าที่มันอ้อมเข้าสู่ถ้าพี่มันอ้อมออกไปไปทางทิศใต้มากขึ้นไปอ้อมไปทางด้านทิศใต้มากขึ้นจากด้านทิศเหนือ
1: ค่ะ
0: ก็มันก็แสดงว่ามันก็เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวมากขึ้นเรื่อยๆละ
1: แต่มันไม่เห็นหนาวเลยค่ะ
0: แต่ว่าฝนก็ยังหนักอยู่แล้วก็น้ำก็ยังเตรียมจะมาอยู
1: ่
0: พฤศจิกาธันวาใช่ไหมช่วงที่ส่วนใหญ่แล้วที่ราบลุ่มภาคกลางก็จะมาประมาณนั้นครับ
1: ที่ท่วมกันตอนปี2554ก็คือเดือนตุลาค่ะ
0: ตุลาพฤศจิกาครับ
1: ตุลาพฤศจิกาท่วมกันจนถึงปีใหม่เลย
0: ครับ
1: ค่ะเป็นเช่นนั้น
0: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับนะ
1: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับมา
3: ค
2: ุยกันต่อนะครับ
3: คุณอนุชินอยู่ญี่ปุ่นเจอทีมไทยแลนด์เรียบร้อยแล้วค่ะพี่ไพศาล
2: ถ้าไม่ได้ไปตามคำเชิญของรัฐบาลไม่ได้พบผู้บริหารของญี่ปุ่นเขาก็ต้องคุยกันเองแบบนี้แหละครับ
3: หมายความว่าไงอะคะเขาไม่ได้เชิญนะฮะ
2: ก็ไม่ได้ไปแบบนี้ก็คือเขาไม่ได้เชิญก็ยกเว้นแต่ว่ามีติดต่อไปแล้วกระทรวงที่ติดต่อก็มีใครเจอบ้างก็ว่ากันไปเป็นคิวแทรกไปแต่ว่าถ้าไปแบบนี้ก็
3: หมายถึงว่าเราก็ไปเอเชียนเกมของเรา
2: ภารกิจจริงๆของคุณอนุทินเนี่ยคือภารกิจที่นิวยอร์กที่เป็นทางการแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยเขาจะไปแวะญี่ปุ่นก่อนเปลี่ยนเครื่องด้วยแล้วก็ไปเยี่ยมนักกีฬาแล้วก็มีไปเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาอะไรเงี้ยนะเจ้านายก็ประทับอยู่ที่นั่นด้วยก็คงจะได้เข้าเฝ้าอะไรต่างๆไปเป็นภารกิจนี้ไปแล้วก็เนี่ยฮะก็ส่วนใหญ่แล้ว

0: ไหนๆก็ไหนๆก็เรียกประชุมทุกฝ่ายเป็นทีมไทยแลนด์ทั้งสถานทูตทั้งนักธุรกิจอะไรต่างๆก็มาพูดคุยกันพบปะพูดคุย
1: เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศรวมถึงทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการทำงานร่วมกันของทีประเทศไทยก็ปรากฏว่ามีคุณสุภจีอยู่ด้วยนะคะก็มีผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวแล้วก็ฟุกุโอกะก็มาก็เป็นการมาแสดงความยินดีที่ได้พบกับทีมไทยแลนด์ก่อนเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติค่ะแล้วก็มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นด้านต่างๆที่จะนำเสนอไปพิจารณาประกอบนโยบายไม่ได้เจอกับพวกญี่ปุ่นจริงๆนะพี่ชานเราไปเราก็เหมือนกับไปคุยกันเองอะฮะ
0: ไม่ทีแรกผมนึกว่าไปพิธีเปิดอ๋อไปไม่ทันเพราะพิธีเปิดเขามีวันเสาร์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คุณอนุทินกับภรรยาเข้าใจว่าเดินทางตั้งแต่เช้าวันอาทิตย
1: ์
0: เช้าวันอาทิตย์เดินทางไป
1: ค่ะคุณอนุทินบอกว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพในระดับสูงมากนะพี่ชานไม่ได้สูงอย่างเดียวสูงมากทั้งเสียงสนับสนุนในสภาความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลรวมทั้งข้าราชการประจำและกองทัพมีการทำงานร่วมกันอย่างดีซึ่งปัจจัยความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งของประเทศที่สามารถนำไปสื่อสารสร้างความมั่นใจให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นและนานาชาติได
0: ้
1: สภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะคะประธานกรรมการคือคุณไพบูลย์ นรินทรากูลที่ร่วมคณะโรดโชว์กับนายกบอกว่าพัฒนาการของตลาดทุนไทยในช่วงที่ผ่านมาเป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนครั้งแรกในรอบ4ปีมีกระแสเงินทุนไหลเข้าสวนทางกับภูมิภาคแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยตลาดโลกสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ New Growth Engine ของไทยและความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและสร้างความเชื่อมั่นสอดรับกับทิศทางการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนไทยที่กำลังก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกค่ะพี่เวสานคุณอัศเดชคงสิริกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ก็ไปนะคะ
0: ครับ
1: โอ้นี่เขาก็นี่คือไปเตรียมที่ไปอเมริกานะคะพี่เวสานพอมาญี่ปุ่นนี่ก็ร่วมคณะโรดโชว์กับนายกไงฮะ
0: ไป
1: ญี่ปุ่นนี่ไม่ได้มี
0: ไปก็คงจะพบกับบรรดาพวกวานิชธนกิจต่างๆ
1: แล้วเขาจะต้องมีไทยแลนด์ไงฮะ
0: เหมือนที่คุณอะไรอ่ะคุณเศรษฐาไปอ่ะก็จะมีพวกวานิชธนกิจอะไรก็มาพูดคุยอะไรกันก็ชวนว่าตลาดหุ้นไทยกำลังบูมใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหม
1: มันบูมยังไงอะพี่เหลี่ยมไม่ค่อยเข้าใจอะ
0: แบบที่เขากำลังจะไปสื่อสารว่าหุ้นไทยกำลังจะบูมอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วจริงๆบูมจริงไหมคะข้อเท็จจริงอะ
0: ผมก็เห็นมันก็มีขึ้นมีลงมันก็ยื้อหน้ายื้อหลังแบบ
1: มันไปไม่ถึง1,600แล้วมันก็ลงมา
0: ครับก็ยังเป็นแบบแขวงสารวัตรอยู
1: ่นึกว่าบันนี่ฮอปหน้าหลังแล้วก็หน้าอะไรไปเรื่อย
0: คือ
1: จะกว่าบันนี่ฮอปมากกว่า
0: คือ
1: ภาษาละวันมันก็เตี้ยลงเรื่อยๆนะคะ
0: มีเตี้ยลงแล้วก็เดินหน้ามีถอยหลังอยู่ด้วยสารวัน
1: เนี่ยสงสัยว่าจริงๆแล้วมันดีจริงหรือเปล่าอ่ะมันมีหุ้นตัวใหม่ๆให้เล่นหรือเปล่าพี่สารคะแล้วมันมีกฎระเบียบที่มันไว้วางใจได้หรือเปล่าอย่างกลต.อย่างนี้ก็โดนตั้งคำถามโดนจวกอะพูดง่าย
0: ๆ
1: ก็ไม่มีคำตอบอะไรออกมา
0: ครับ
1: ดูฝรั่งก็ชอบแบบนี้เราก็ไม่รู้นะแบบไม่ต้องอะไรมากเล่นได้เลย
0: คือของเราเนี่ยมันเป็นตลาดที่มันช่วงที่เขาไปกันไกลๆเราไม่ไปไหนเราถอยเพราะฉะนั้นพอตอนนี้ก็เต็มแม็กกันไปละมันก็โอเคก็ถูกมองว่าเป็นตลาดที่มันโตต่ำไปก็อาจจะมีความสนใจตรงนี้กลับเข้ามาบ้างว่ามันยังเป็นตลาดที่มันควรจะโตได้มากกว่านี้นะเอามาสนใจในประเด็นนี้ไม่ใช่ว่ามันมีแรงจูงใจอะไรเพิ่ม

0: เติมมากมายหุ้นส่วนใหญ่ก็ยังเป็นตัวเก่าๆเดิมๆอยู
1: ่ไม่มีอะไรเล่นอะไรเงี้ยหรอคะ
0: ก็หุ้นไฮเทคของเราที่ว่าไฮเทคสุดๆแล้วก็เป็นแบบเดลต้าซึ่งก็ไม่ได้ผลิตชิปแม้ไม่เป็นไรเลยเข้าใจว่าทำไปพวกคัตเอาทำอะไรพวกเนี้ย
1: เด่นสุดแล้ว
0: เนี่ยก้าวหน้าที่สุดแล้วใช้เทคโนโลยีมากที่สุดแล้วทำไอ้พวกรถ EV ก็เข้าใจว่าตัวนี้จะทำเขาเป็นตัวอะไรที่มันจะเป็นตัวควบคุมเป็นตัวควบคุมในเรื่องของระบบอะไรสักอย่างนะแต่ว่าไม่ใช่ที่เกี่ยวข้องกับพวกชิปพวกไมโครชิปหรืออะไรที่มันไฮเทคมากๆนะอันนี้คล้ายๆเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งแต่ว่าถามว่าถ้าสมมติว่าพวกรถ EV มันเติบโตตลาด IT มันเติบโตไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันโตไปด้วยไหมมันโตไปด้วยเพราะมันต้องใช้อยู
1: ่ค่ะ
0: ฮะเราเนี่ยก็ถือว่าประกอบส่วนไปกับเขาแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นพวกไฮเทคด้วยตัวมันเองนะ
1: ค่ะ
0: ก็เนี่ยของเราอย่างดูแล้วเป็นหน้าเป็นตาที่สุดก็ประมาณนี้หุ้นเดลต้านะหุ้นตัวที่ว่าเด่นที่สุดละมาร์เก็ตแคปใหญ่ที่สุดแล้วด้วย
1: นายกเน้นเรื่องความมั่นคงมากๆเลยเน้นเรื่องความเป็นปึกเป็นแผ่นกับพรรคร่วมรัฐบาลมากๆเลยจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นไหมครับพี่ไพศาล
0: ก็ในทางการเมืองมัน
1: เป็นปึกเป็นแผ่นกับข้าราชการด้วยกับทหารด้วย
0: ก็แล้วแต่นายกตีความเราก็ไม่รู้เพราะว่าก็แต่งตั้งโยกย้ายอะไรก็เขาจัดโผอยากอะไรกันอยู่ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ก็ยังไม่เห็นมีอะไรที่จะมาเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่พออกพอใจอะไรต่างๆก็แสดงว่าเขาคงจะมีอำนาจเต็มอยู่ในเรื่องต่างๆเหล่านั้นแต่ว่ามันจะมีคลื่นใต้น้ำในฝั่งที่คิดว่าควรจะหนุนเนี่ยหนุนจริงไหมอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเริ่มมีคำถามนะ
1: หมายความว่าอะไรนะคะขึ้นใต้น้ำคนที่เขารู้สึกว่าบางคนขึ้นไปแล้วอยู่ยาวจนเขาหมดโอกาสอย่างนั้นได้หรอคะ
0: ขึ้นใต้น้ำที่เราดูแล้วคนเหล่านี้เนี่ยไม่ควรจะไปวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอนุรักษ์นิยมที่แข็งแกร่งอย่างนี้นะแต่ก็โอเคออกมาเริ่มแสดงความห่วงใยวิตกกังวลว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะนำไปสู่ความเสื่อมไปใช้อำนาจไปใช้การเข้าไปแสวงหาอำนาจอะไรต่างๆที่มันดูแล้วมันจะกินรวบมากเกินไปจะเป็นเริ่มมีการตั้งคำถามโดยคนซึ่งเดิมเนี่ยเราเห็นว่าเขาปกติแล้วเขาก็จะไม่ค่อยตั้งคำถามไม่ค่อยตั้งคำถามในส่วนของฝ่ายหนึ่งเขาจะตั้งคำถามก็เป็นอีกฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามมากกว่าแต่เที่ยวนี้กลายเป็นว่ามาตั้งคำถามกับฝ่ายที่ดูแล้วไม่น่าจะต้องตั้งคำถามมันก็เลยเกิดเป็นสถานการณ์ที่คนก็รู้สึกรู้ว่ามันมีรอยปีกแยกกันอยู่ภายในอยู่นะมันเริ่ม
1: มองอนุรักษ์เหรอคะใช่ไหมคะ
0: ใช่มันเริ่มมองไม่เห็นความเป็นเอกภาพอะไรกันขึ้นมาในนั้นไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนนะเอาว่าในส่วนของปีกของฝ่ายอนุรักษ์หรือว่าฝ่ายขวานี่แหละ
1: แต่พี่ไพศาลกับกลุ่มอนุรักษ์นะคะกลุ่มที่พี่ไพศาลได้เห็นว่าเขาออกมาส่งเสียงอ่ะดิฉันก็เข้าใจว่าเขาไม่ได้เป็นเนื้อเดียวคุณอนุทินเลยมาตั้งแต่แรกนะ
0: แต่ว่าก็ไม่เคยมีท่าทีที่ไปรังเกียจละงอนอะไรกับทางฝั่งคุณอนุทินนะแม้กระทั่งคุณฝั่งพรรคภูมิใจไทยจะไปร่วมกับพลังประชารัฐอะไรต่างเขาก็ไม่รู้สึกขัดข้องอะไรนะ
1: เขาก็รู้สึกว่าในตอนนั้นมันก็มีความจำเป็นที่มันต้องเป็นแบบนั้น
0: หรือแม้แต่ว่า
1: เขาก็ตั้งความหวังว่ามันว่าก็ให้โอกาสทำงานแล้วมันก็คงจะดีด้วยเรียงคิดว่าอย่างนั้นนะ
0: แม้หรือแต่ว่าหรือแม้แต่เมื่อเขาร่วมกับแดงนะน้ำเงินเขาร่วมกับแดงเนี่ยกลายเป็นว่าแดงเป็นฝ่ายที่ถูกกระหน่ำนะถูกกระหน่ำตีหนักถูกตรวจสอบแรงกับปีแรงคล้ายๆมาช่วยหนุนน้ำเงินให้ได้ซ้ำไปเนี่ยมันพอมันมาจนกระทั่งนำไปสู่ การเลือกตั้งใหม่ชุดหนึ่งแล้วก็น้ำเงินเข้ามาแบบเพียงปลางเลยนะ
1: ดิ้นกลับมีความรู้สึกอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลที่เขาแดงโดนกระหน่ำมากและน้ำเงินได้โดนจากคนกลุ่มนี้ก็เพราะว่าคนกลุ่มนี้ก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงเพราะว่าถ้าไม่เอาแดงก็ต้องไปเอาส้มซึ่งตัวเองก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกหรือว่าจะไปเอาสีฟ้าซึ่งตัวเองก็เคย
0: รังก็ไม่พอ
1: รังเกียจเบียดฉันเขาสมัยที่เขาไม่เอาบิ๊กตู่ถูกไหมฮะก็กระหน่ำเขาเละเทะตอนที่เขาปฏิเสธบิ๊กตู
0: ่แล้วดูสภาพเขาก็ไม่พร้อมอยู่แล้วกับจำนวนมือ
1: แล้วก
0: ็
1: เขินด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองก็รู้ว่าถึงเลือกสีน้ำเงินมายังไงเขาต้องเอาสีแดงอยู่แล้วเขาไม่รู้จะพูดว่ายังไงนี่เข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นถึงขนาดนี้ค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นเราคุยกันแค่นี้มันก็น่าจะบอกสูตรได้อย่างหนึ่งว่าถ้าจะบอกว่ามีเอกภาพมากไม่น่าจะใช่อย่างนั้นมันมีอะไรที่เป็นคลื่นใต้น้ำอยู่มากกว่า
1: วันนี
0: ้ดูเหมือนกับว่าทุกอย่างมันดูแบบมันเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็รัฐบาลก็มีเสียงมากแล้วความให้การให้ความร่วมไม้ร่วมมือของข้าราชการก็เป็นไปด้วยดีแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะอาจจะเป็นแค่มายาภาพหรือเปล่าเนี่ยเริ่มมีคนมองเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วมันเริ่มเห็นรอยร้าวรอยปริแยกอย่างสำคัญอยู่หรือเปล่า
1: วันนี้เชื่ออะไรเทวริศมณีชายแล้วคะที่เป็น
0: สว
1: สวนั่นเนี่ยบอกว่าถ้าจะเอามาตรฐานเดียวกันให้กกต.มาพิจารณาคดีหัวสวพวกเขาเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าระบบมันออกแบบมาให้หัวได้ขอคะแนนได้แต่ถ้าจะวัดเนี่ยมันต้องดูกันที่เส้นเงินมันขอกันได้ถ้าไม่ได้จ่ายเงินเพราะแบบมันออกแบบมาให้ขอคะแนนกันได้แต่ไม่ได้ใช้เงินแต่ถ้าจะเอามาตรฐานเดียวกันมาตัดสินเขาเนี่ยเขาก็ขอโอกาสในการเลือกกกต.เขาเองค่ะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะมีสิทธิ์เลือกกกต.ได้ตั้ง4คนเขาก็บอกถ้าอย่างนั้นเขาขอสิทธิ์เท่าเทียมกันได้ไหมให้เขาเลือกกกต.เอง4คน
0: ที่จะมาตัดสินเขาใช่ไหม
1: อ่ะถูกต้องค่ะ
0: ก็เรียนย้อนเป็นไปไม่ได้อยู่แต่ย้อน
1: เพราะถ้าแฟร์เนี่ยต้องให้เขามีสิทธิ์เลือกกกต4คนมาตัดสิทธิ์เขาเหมือนกัน
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวพักอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เก้านาฬิกาสามนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะโอ้พี่เอกสารแหมทำการบ้านไม่ทันเพราะเขาเพิ่งเข้ามาเมื่อ18 นาทีที่ผ่านมานี่เองค่ะเปิดคำให้การศาลปกครองพยานยันว่าหมอสรณัตไม่ลาออกจากแพทย์หลังเป็นประธานกสทช.เปิดคำให้การพยานคดีหมอสรณัตย้ำยังไม่ลาออกจากแพทย์หลังเป็นประธานกสทช.ค่ะคือหมอสรณะเนี่ยประธานกสทช.ยื่นฟ้องคณะกรรมการกสทช.

ชให้เพิกถอนซึ่งระบุว่าหมอสาธารณะเนี่ยมีข้อห้ามและก็ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นนะคะหมอสาธารณะในฐานะผู้ฟ้องคดีนะคะแกก็ยืนยันว่าคณะกรรมการสรรหาเนี่ยสิ้นสุดอำนาจไปแล้วหลังจากที่ดำเนินการสรรหา

0: ชุมนะคะแล้วก็ในฐานะแพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจประจำโรงพยาบาลรามาเนี่ยก็ยืนยันว่าตนมีความมุ่งมั่นจะนำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบสาธารณสุขจึงได้สมัครเป็นกสทช.ก่อนการสมัครก็ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วยืนยันว่าเป็นแพทย์รายชั่วโมงประกอบอาชีพอิสระในฐานะผู้เชี่ยวชาญทำการรักษาคนไข้ในวันเสาร์อาทิตย์และยังประกอบวิชาชีพอิสระเป็นแพทย์รักษาคนไข้ในโรงพยาบาลเอกชนหลังวันที่8มกราคม65ค่ะแต่ท่านที่ถูกกล่าวหาว่าคุณเกียรติพงษ์อมาตยกุลผู้พิพากษานะคะที่บอกว่ากรรมการอายุ70ปีแล้วเป็นกรรมการสรรหาไม่ได้นะคะก็ให้การยืนยันว่าตนยังไม่เกษียณอายุราชการเนื่องจากเกิดหลังเดือนตุลาคมและกฎหมายไม่ได้กำหนดอายุของกรรมการสรรหาไว้นะคะส่วนคุณวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยซึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาที่มีมติ3-3ว่ามีคุณสมบัติเป็นกรรมการสรรหาได้ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเห็นว่าเดิมกรรมการสรรหามีทั้งหมด7คนมี2คนขาดคุณสมบัติก็มีคุณวิไทยแล้วอีกท่านหนึ่งเป็นตัวแทนจากคตง.นะคะนอกจากนี้ก็มี
1: ร้องไปว่าขาดคุณสมบัติ
0: ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนใหม่ไงฮะเขามาตามตำแหน่งตอนที่เข้ามาเนี่ยคุณเศรษฐพุทธค่ะแต่ตอนออกเนี่ยให้ออกแต่คุณวิชัย
1: ครับไม่มันไม่ได้แบบเช้าไม่ได้
0: เข้ามาตามตำแหน่ง
1: ตามตำแหน่ง
0: เข้ามาตำแหน่ง
1: ใครใครอยู่ในตำแหน่งก็ต้องว่าไป
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนนายแพทย์ประวิตรรีสถาพรวงศาอดีตกรรมการกสทช.เป็นพยานฝ่ายผู้ถูกร้องผู้ถูกร้องคือกรรมการสรรหานะฮะให้การว่าอาชีพแพทย์เป็นข้าราชการบำนาญในฐานะพยานฝ่ายผู้ถูกร้องโดยคุณหมอประวิตรเนี่ยซึ่งเป็นอดีตแพทย์และเป็นผอ.โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าผู้ฟ้องก็คือหมอสรณะเนี่ยดำรงตำแหน่งคณะรองคณบดีแต่ยังคงได้รับค่าตอบแทนประกอบวิชาชีพอิสระในฐานะแพทย์ตอบแทนรายชั่วโมงแม้ภายหลังผู้ฟ้องคดีจะลาออกแล้วแต่ยังได้รับค่าตอบแทนจากโรงพยาบาลอยู่ค่าตอบแทนนี้จึงถือว่าไม่ได้ลาออกจากการเป็นหมอค่ะไม่ได้ลาออกจากการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระตามมาตรา8วงเล็บ3แห่งพรบ.กสทช.นั่นแหละโดยมองว่าค่าตอบแทนแพทย์เป็นเพียงประเภทของรายได้เท่านั้นนอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีหมายถึงหมอสนะยังสามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติในอดีตของผู้ป่วยซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารของคณะและทางโรงพยาบาลยังมีการกำหนดตารางแพทย์ว่าจะเข้าตรวจเมื่อใดและประกาศให้ผู้รับบริการทราบเป็นการทั่วไปแล้วก็บอกว่าหากผู้ฟ้องคดีทำการละเมิดต่อผู้บริการก็จะได้การคุ้มครองตามกฎหมายด้วยมีแกพูดเรื่องกฎหมายเลยนะว่าไม่ใช่เป็นแพทย์ที่แบบไม่ได้แบบมาเล่นๆน่ะมาจริงได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายเข้าสู่ข้อมูลของหมอได้มีการประวัติมีการประกาศโดยสาธารณะเลยว่าจะมารักษาเมื่อไหร่จะหยุดเมื่อไหร่เจออย่างนี้ไปเห็นว่าหมอสรณะก็คงเครียดกันแหละโดนไป3ชั่วโมงพยานปากเอกเลยนะเนี่ยหมอลีเนี่ย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้มีเรื่องที่ในแวดวงโซเชียลเขาก็ถกกันหนักเลยนะโดยทางคุณซาบิดาไทยเศรษฐ์รัมตีวัฒธรรมวันนี้เปิดแถลงข่าวกรณีกองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชานำภาพสตรีไทยสมัยรัชกาลที่5ไปใช้ในวีดิทัศน์หรือ VTR เพื่อประกอบการนำเสนอวัฒธรรมการแต่งกายของกัมพูชาโดยระบุว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักเตือนและทักท้วงอย่างเป็นทางการพร้อมเรียกร้องให้ยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนหากไม่ดำเนินการแก้ไขจะสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายและช่องทางที่เหมาะสมคุณสวิดาบอกว่ากรณีดังกล่าวไม่อาจอ้างได้ว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการเพราะการนำภาพไปใช้มีลักษณะเหมา

0: รวมและชักจูงให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาทั้งที่ภาพดังกล่าวมีแหล่งที่มาจากประเทศไทยอย่างชัดเจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าภาพที่ถูกนำไปใช้เป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และได้รับการบันทึกไว้ในหอพระสมุดวชิรยานก่อนจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกขององค์การยูเนสโกเมื่อปี2017นะฮะและนอกจากนี้ภาพต้นฉบับยังเป็นฟิล์มที่มีตราลายน้ำของกรมศิลปากรประทับไว้แต่ผู้จัดทำ VTR ได้ครอบตัดตราลายน้ำออกและไม่นำแหล่งอ้างอิงมาแสดงซึ่งถือว่าเป็นการใช้ข้อมูลโดยปราศจากการอ้างอิงที่ถูกต้องกระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักเตือนและทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาเพื่อดำเนินการแก้ไขหากยังเพิกเฉยกระทรวงขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายและช่องทางที่เหมาะสมต่อไปนะฮะและพร้อมกันนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เตรียมเดินหน้าเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการการแต่งกายของไทยตั้งแต่ยุคก่อนจนถึงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบผ่านการจัดนิทรรศการและโรดโชว์ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้ได้จัดแสดงในเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและล่าสุดที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อสร้างการรับรู้ถึงรากฐานทางประวัติศาสตร์ของชุดไทยในระดับนานาชาติผมดูแล้วประเด็น
1: มีความสงสัยว่าทำไมเขากล้าขนาดนั้น
0: ประเด็นมันก็คือว่าไปเอาภาพซึ่งก็มันก็เป็นภาพที
1: ่สตรีชาวกำแพงเพชร
0: แล้วก็ขึ้นทะเบียน
1: แล้วเราก็อยู่ในจดหอจดหมายเหตุและมีลายน้ำชัดเจนกล้าสิสงสัยตรงนี้ว่าทำไมกล้านี่ในศาลก็อยากมีเรื่อง
0: ไม่หรอกกูว่ามันง่ายหรอกค่ะ
1: มั่ว
0: เพราะว่าไอ้พูดตรงๆนะไอ้เรื่องของวัฒนธรรมต่าง
1: ๆ
0: ใน
1: แถ
0: บอุษาคเนย์เนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยมันก็มีการเคลื่อนย้ายถ่ายเทกันไปมาเพราะมันก็จะมีความเหมือนความใกล้เคียงมันก็จะมีอะไรกันอยู่นะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าไปพูดว่าใครเอามาจากใครอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่จบไม่สิ้นหรอกเพียงแต่ว่ากรณีเนี้ยมันไปเอาภาพซึ่งก็รู้อยู่ว่ามีที่มามันเป็นภาพของไทยแล้วก็เป็นภาพผู้หญิงไทยแต่เอาไปแล้วก็ไปเคลมว่าเนี่ยเป็นคนยุคเดิมของกัมพูชาเขาแต่งกายกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้านายเขาแต่งอย่างนี้ชาวบ้านเขาแต่งอย่างนี้อะไรเงี้ยบรรยายเสื้อผ้าไปคือไปพูดอะไรซะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยมันผิดชัดๆอยู่ละแต่ทีนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วก็พอไปถึงขั้นตอนของพวกโซเชียลมันก็ไปคนละเรื่องมันก็ฝ่ายกัมพูชาก็ไม่ยอมก็ไปโยงเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ต้องไปโยงไกลมันก็คือภาพมันภาพของไทยนี่แหละ
1: ค่ะ
0: คุณก๊อปเอาภาพไปแล้วก็ไม่ได้อ้างอิงหรือว่าไม่ได้reference ให้มันถูกต้องตามหลักการ
1: ไปอ้างภาพของตัวเองด้วยอะค่ะ
0: ใช่เป็นว่าเป็นการแต่งกายของสตรีกัมพูชา
1: แล้วจะยอมถอดไหมคะเนี่ยถ้าถอดก็คือถ้ากล้าซะขนาดนี้ถ้าถอดมันเสียหน้ามาก
0: เขาเป็นธุรกิจแล้วก็ทางการไทยมีอะไรก็มันจะกล้าเดี๋ยวมันก็จะฟ้องร้องมันตลกไปหมดเป็นธุรกิจนะฟ้องร้องมีทางรัฐบาลไทยก็ตั้งทนายฟ้องร้องไปมันจะวุ่นวายกันได
1: ้ค่ะ
0: ผมก็คิดว่าเขาไม่น่ากล้าแต่ว่าในแง่เขาคงไปแก้ไขแต่ว่าในแง่ของโซเชียลคงจะสนุกสนานไปมากกว่านะ
1: ค่ะพี่อาจารย์ดิฉันเนี่ยค่อนข้างเป็นห่วงกับเรื่องปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวมากเลยนะ
0: เจอไปได้ร้อยตัวแล้วใช่ไหม
1: พี่อาจารย์โอ้ยมันต้องมากกว่านั้นอยู่แล้วไอ้นี่เป็นแพร่พันธุ์ได้เร็วมากพี่อาจารย์เคยไปเขื่อนลำปาวไหมคะ
0: น่าจะเคยผ่านนะที่กาฬสินธุ์เขื่อนลำปาว
1: กาฬสินธุ์

0: กาฬสินธุ์เนี่ยเป็นเมืองดินดำน้ำชุ่มจริงๆคือ
1: ครับ
0: อุดมสมบูรณ์มากแล้วเกิดลำปางด้วยก็อุดมสมบูรณ์ดิฉันเนี่ยเคยไปทำข่าวตั้งแต่สมัยเป็นนักข่าวอยู่นะคะดิฉันรู้จักปลาทับทิมครั้งแรกที่นั่นค่ะ
1: เอาไปเขาไปพัฒนาพันธุ์ที่นั่นด้วยไง
0: 30 ปีที่แล้วก็เลี้ยงกันอยู่ริมเขื่อนลำปาวแล้วค่ะปลาทับทิมเนี่ยเขาเป็นแหล่งผลิตปลาทับทิมปลานิลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยนะ
1: แสดงว่าแหล่งน้ำเขาดี
0: แหล่งน้ำเขาดี
1: เ
0: แ
1: พ
0: ล
1: ร
0: ้
1: า
0: ว
1: ะป
0: ก
1: ลา
0: ็
1: ทับทิมนี่ก็คือปลาที่พัฒนามาจากปลานิลนะ
0: ค่ะแล้วก็เลี้ยงกุ้งก้ามกรามเนี่ยเขาเอาถ้าพี่วิไพศาลไปแถวนั้นนะพี่ไพศาลจะเห็นรถปิกอัพเดินวิ่งเต็มไปหมดเลยเขาเอาลูกกุ้งเรียนจำได้ว่าในตอนที่ทำข่าวเขาเอาลูกกุ้งจากสุพรรณแล้วก็ไปเลี้ยงกันที่นั่นและริมเขื่อนลำปาวก็คือจะมีแต่กุ้งเผาเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: หมอไปขยายบ่อเนี่ย
0: นี่ถ้าเกิดว่าปลาหมอคางดำไปนะวินาศ
1: เรื่อง
0: ว
1: ก
0: ิ
1: ิน ปลา
0: พิหน้า
1: จ
0: ะ
1: ปล
0: ว
1: า
0: ิหรือจะวอแหวนหรือพอพานก็ได้หมายความว่าไม่เหลืออะไรที่นั่นคือแหล่งผลิตพวกปลานิลปลาทับทิมที่ใหญ่ที่สุดค่ะเจ๊งไม่รู้จะว่ายังไงเลยมาถึงจุดนี
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ขยายถึงอีสานแล้วนะภาคกลาง
0: ก็สั่งภายใน180 วันอ๋อหมายถึงว่าใช่ไปถึงอีสานแล้วแล้วก็ที่ศาลสั่งให้จัดการภายใน180 วันพี่
1: ย
0: ัง
1: อย
0: ู
1: ่สมุทรสงครามอยู่เลยยังให้ประกาศสมุทรสงครามเป็นภัยพิบัติอยู่โอ้โหจะไปหมดไปทั่วทิศหมดแล้วประจงประจวบชุมพรเข้าใจว่าเจอหมดแล้วภาคตรงภาคใต้นะเต็มไปหมดละ
0: ที่ไหนไม่เจอมากกว่าแทบไม่เหลือ
1: ค่ะเฮ้ยเราพักแล้วใช่ไหมเราพักเต็ม10 นาทีแล้ว
0: ค่ะถ้าลืมก็เตือนด้วยก็แล้วกันนะฮะ
1: พักแล้วใช่ไหมฮะ
0: น่าจะพักแล้วอ๋อยังเอาพัก
1: ถ้างั้นพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา17 นาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
0: พี่เพศานรู้จักนายสมศักดิ์ปาชัยไหมคะ
1: สมศักดิ์ปาชัยเขาเป็นสวป่ะ
0: เคยเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1: อ๋อ
0: สกสค
1: สกสคว
0: ันนี้นะคะคุณสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาปปชแถลงว่าปปชมีมติชี้มูลความผิดนายสมศักดิ์ปาชัยร่ำรวยผิดปกติเกือบ36 ล้าน35,990,000จากการไต่สวนพบว่าโอ้ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการเขาเป็นเลขาด้วยนะคะแต
1: ่
0: เหตุการณ
1: ์
0: มันเกิดขึ้นตอนเป็นรองตอนเป็นรองเลขาธิการสกสค17 พฤศจิกายน 51ถึง3 กรกฎาคม 55กี่ปีฮะ4 ปีแล้วก็ระหว่างดำรงตำแหน่งจากเป็นเลขา51ถึง55แล้วก็มาเป็นเลขา55ถึง58ก็คือ8-9 ปีเนี่ยค่ะเขาเนี่ยมีรายได้ตามแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่ปี52ถึง58และค่าตอบแทนรวม16 ล้านค่ะไม่ปรากฏว่าเขาและคู่สมรสเนี่ยมีรายได้ประเภทอื่นนอกเหนือจากรายได้ที่แสดงไว้ตามรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ปรากฏว่ามีทรัพย์สินมากผิดปกติโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายของตนเองของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะมีถึง35,900,000 บาทค่ะมีเงิน

0: หนึ่งบัญชีของตัวเอง3.9 ล้านมีเงินฝากคู่สมรส2 บัญชี5.7 ล้านมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง5.5 ล้านและอยู่ในชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถึง19.6 ล้านอะค่ะและยังสามารถเอาไปชำระหนี้เงินกู้ได้ถึง1.2 ล้านจากนี้ไปก็คือส่งสำนวนไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินและแจ้งคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษไล่ออกถ้าไล่ออกก็คือบำเหน็จบำนาญที่ควรได้ก็จะไม่ได้จากนี้ไปจะไปรักษาพยาบาลอะไรกันที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
1: ถ้าไม่ช่วยกันนะ
0: ช่วยอะไรอะคะ
1: ช่วยจากไล่ออกเป็นไล่ออกแทนตัวเนี้ยเบาลงมาก็อาจจะยังพอได้อยู
0: ่มันควรจะช่วยไหมคะแจงภาษี19 ล้านแล้วมีทรัพย์สิน36 ล้านเนี่ย
1: คือแกรวยมาตั้งแต่ตอนแกเป็นรองแล้วแกยังขึ้นไปเลยสมาได้แกคงไม่ธรรมดาผมบอกได้เลย
0: เป็นมันต้องมีลูกพี่อย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ต้องมีอะไรอยู่ละต้องมีซัมซิงละไม่ธรรมดาหรอกเพียงแต่ว่าไอ้อย่างนี้แสดงว่าจำนนด้วยหลักฐานไม่รู้จะชี้แจงยังไงมันเกินมาทรัพย์สินอุตส่าห์ไปฝากไว้กับลูกที่ไม่บรรลุนิติภาวะแล้วเขายังตรวจไปจนเจอนะ
0: ดิฉันว่าเขาคงไม่กล้าช่วยหรอกค่ะเพราะว่าช่วงนี้เรื่องของกระบวนการยุติธรรมถูกจับจ้องแล้วก็เรตติ้งไม่ค่อยดีนะคะเหมือนกับช่วงนี้จะปล่อยใครออกจากคุกก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ถูกจับจ้องมาตั้งแต่ตอนเล่าตาถูกไหมคะ
1: ไม่
0: ตอนมองโลกแง่ดีไปไหมคะ
1: ไม่ตอนเป็นข่าวมันก็ดูแบบน่ากลัวฮะพอมันซาซาไปเราก็ไม่รู้อะไรมันมีลุงตุงดังลุงตุงดังแบบคือระบบของเรามันมีระบบมันเครือข่ายมันอุปถัมภ์ค้ำชูมันดูแลกัน
0: ส่วนใหญ่เขาจะรู้จักกันเวลาไปเรียนหลักสูตรคอนเน็กชันอะไรต่างๆ
1: มันไม่ใช่แค่นั้นอ่ะรับรายการมามันก็ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ผมโดนเดี๋ยวคุณก็ต้องโดนด้วยถ้าคุณไม่ช่วยผมมันก็ซัดกันลงตรงนั้นก็ต้องอุ้มกันไปช่วยกันไปเพราะมันคงไม่ใช่ทุกอย่างมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพียงไอ้สูตรที่บอกว่าโอ้ยปลาเน่าตัวเดียวนี่ก็ไม่จริงผมไม่ค่อยเชื่อส่วนใหญ่ผมดูแล้วมันก็เน่ากันหลายตัวว
0: ันนี้คุณอนุ
1: ทินไอ้คนดีๆอยู่ลำบากอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะเติบโตได
0: ้ปรับตัวยากใช่ไหมคะ
1: ใช่อยู่ลำบาก
0: ปรับตัวให้เข้ากับอะไรที่ไม่ดีใช่ไหมคะปรับตัว
1: ใช่เพราะว่าอยู่กับใครเขาก็ระแวงมา เขารับกันทุกคนแล้วตัวเองไม่รับขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ว่ามันจะกลายเป็นส่วนตัวภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองแต่ส่วนรวมมันจะไปไม่รอดเอา
0: ค่ะที่พี่ไพศาลพูดที่ไม่ใช่เรื่องใหม่ใช่ไหมคะ
1: ผมมีความรู้สึกไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในพูดตรงๆนะในระบบอะไรของเราเนี่ยผมขาดความเชื่อมั่นมากระบบราชการระบบต่างๆของเราผมว่ามัน
0: ไปไกลแล้วค่ะ
1: มันฟอนเฟะจนกระทั่งมัน
0: หนักมากขึ้นทุกที
1: คือถ้าไม่สังคยานาไม่ยกเครื่องไม่เอาจริงกันอย่างจริงจังนะมันจะอยู่ยากกันไปเรื่อยๆไอ้ผมอายุมากขนาดนี้แล้ว70 กว่าแล้วอยู่ไปก็อีกไม่นานแต่คนหลังๆที่เขายังต้องอยู่อีกนานเนี่ยผมก็อดกังวลใจด้านเขาไม่ได้ว่าพอถึงรุ่นเขามันอาจจะเกิดฝีแตกขึ้นมาอย่างรุนแรงไม่รู้ว่าเราจะเหลือบ้านเมืองเอาไว้ให้เขาอยู่กันอย่างร่มเย็นหรือไม่มันจะเกิดตรียุคหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นมาหรือเปล่ามันก็เป็นความกังวลอยู่นะ
0: เดนก็มีความกังวลนะคะพี่พิสารเดนยังตอบตัวเองไม่ได้เลยว่ามีอะไรที่เงินซื้อไม่ได้ในประเทศไทย
1: แตะไปตรงไหนมันก็รู้สึกมัน
0: เดนถามว่าอะไรที่เงินซื้อไม่ได้
1: มันกลายเป็นเรื่องปกติไปเลยคุณนันกลายเป็นเรื่องแบบ
0: ซื้อสัญชาติก็ได
1: ้
0: ซื้อสัญชาติก็ได้อยากจะเป็นโนมินีมีธุรกิจอะไรก็ได้กระบวนการยุติธรรมก็ความน่าเชื่อถือเรตติ้งออกมาสวนดุสิตโพคนก็ไม่เชื่อ

0: คน
1: ครั
0: ท
1: บ
0: ี่
1: ผ
0: เข้าม สู่อำนาจก็คุณภาพต่ำลงทุกทีทุกทีพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ล่าสุดกกต.มีมติเอกฉันท์ส่งศาลรัฐธรรมนูญกรณีนายธนกรถาวรชินโชติผู้ได้รับเลือกเป็นสว.กลุ่มที่6ลำดับที่7ฝ่าฝืนมาตรา74ประกอบมาตรา14กรณีอะไรรู้ไหมคะลักทรัพย์นะ
1: อ๋อที่ว่าไอ้ทางด่วนนั่นใช่ไหมบนทางด่วนนั่นนะตั้งนานนะเนี่ย
0: 31พฤษภาคม64ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรามีคำพิพากษาจำคุกในคนเนี้ยกับพวก2คนฐานลักทรัพย์ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในเวลากลางคืนในบริเวณมีอุบัติเหตุโดยใช้ยานพาหนะมูลค่า1.5 ล้านแล้วยอมรับด้วยว่าขโมยเอาของมาคืนในตอนนั้นคิดดูว่าขโมยของอุบัติเหตุคนตายตั้งแต่64แล้วได้มาเป็นสว.น่ะพี่ศาลทั่วประเทศชาติเรามันเป็นยังไงอ่ะเรามีสว.ที่ขโมยของ
1: แล้วพอเรื่องเปิดแล้วก็ยังอยู่ทำหน้าที่ได้ต่อด้วยนะ
0: แล้วมาเป็นสว.ได้ด้วยคิดดูว่าคุณภาพคนเลือกก็เป็นยังไงอะฮะไอ้คนถูกเลือกก็ไม่ต้องอยู่แล้วคุณภาพคนเลือกเป็นยังไงและประเทศไทยเนี่ยที่มีแนวเนี้ยมาเป็นสว.เนี่ยนี่สมาชิกวุฒิสภาสภาของผู้มีคุณวุฒินะฮะยังระดับขโมยของจากคนที่เขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเลยอะค่ะ
1: ครับ
0: แล้วมันจะเหลืออะไรคะประเทศไทย
1: มีทองมีทองมี
0: กระเป๋าแบรนด์เนมนะรู้สึก
1: แว่นตาแบรนด์เนม
0: หน้าตาเฉยเลยลงไปหยิบเฉยเลยอะค่ะภาพวงจรปิดจับได้เลย
1: มีเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนคนที่เขาไม่เสียชีวิต
0: เขาเห็น
1: เพราะว่าเป็นรถขับผ่านมาแล้วก็จอดมาดูแล้วก็ลงมาเก็บทรัพย์สินเขา
0: แล้วเข้ามาเป็นสว.ได้ด้วยประเทศแบบนี้จะอยู่กันยังไงค่ะ
1: ครับ
0: ก็คุณวงการบอกว่าสุดยอดครับนักข่าวที่มีคุณภาพกล้าพูดแทนประชาชนทั้งสองท่านสุดยอดเลี้ยงมอบให้พี่ไพศาลท่านเดียวเลยค่ะ
1: โอ้อย่าไปชมสุดยอดเลยครับมันหมดพลังมันหมดเรื่องราวแบบนี้มันจริงๆมันควรจะต้องทำหน้าที่ให้ขวัญกำลังใจคนนะแต่ว่ามันพยายามปลุกปลอบให้เรามองโลกในแง่ดีไว้เอาละเดี๋ยวมันคงจะมีคนที่เขามาคือมันควรจะปลอบประโลมกันนะผมไม่ปลอบประโลมนี่ผมก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจอยู่นะแต่ว่ามันมันก็คงจะเห็นมาจนมันไม่รู้จะมีพลังใจเหลือได้ยังไงที่จะบอกมองโลกในแง่ดีไว
0: ้เวลาเจอคนหนุ่มสาวที่เขามีศักยภาพนะแล้วเขาแต่งงานกันอะไรเงี้ยใจจริงๆก็อยากเขามีลูกเยอะๆแต่พี่เขาบางทีเขาพูดว่าหนูตัดสินใจกันแล้วว่าไม่มีเด็กก็นึกในใจคิดถูกแล้วมันก็มีสองอย่างอยู่ในใจนะคะพี่ไพศาลบางทีไอ้สังคมแบบนี้มันก็ไม่น่าอยู่จริง
1: อ
0: ยากจะมีคนมีคุณภาพมีเด็กที่มีคุณภาพมาสร้างชาติก็อยากให้มีแต่เวลาเขาบอกว่าเขาไม่อยากมีใจก็คิดว่าก็คิดถูกอยู่เหมือนกันมันก็ไม่น่ามีจริงสังคมแบบนี
1: ้
0: ค่ะ
1: ก็หวังว่าท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายจะฟังกันไว้บ้างนะว่าผู้สื่อข่าวอาวุโสท่านหนึ่งแล้วก
0: ็ที่
1: กำลังสุภาพสตรีที่กำลังจะอาวุโส
0: ปีหน้าก็จะได้แล้ว600
1: ประสบการณ์การสูงอีกท่านหนึ่งก็บ่นกันระดับขนาดนี้นะแต่ในจริงแล้วก็น่าจะเป็นผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมีภูมิคุ้มกันมีความอดทนสูงใช่ไหมยังรู้สึกว่ามันแหมมันถดถอยไปเยอะความรู้สึกเชื่อมั่นนะ
0: มีความรู้สึกว่าประเทศไทยเรามาตรฐานคุณธรรมถดถอยลงมากคุณภาพของคนที่เข้าสู่อำนาจถดถอยลงอย่างยิ่งแล้วก็จริงๆมันก็อยู่ที่คนเลือกด้วยค่ะประชาชนเราด้วยก็เห็นแก่เงินให้เขาซื้อได้ทุกอย่างเห็นแก่ได้

0: คุณธรรมจริยธรรมอะไรไม่มีประชาชนยังไงก็ได้คนก็ได้คนอย่างนั้นนะคะจะว่าจะด่ายังก็ได้นะถ้าเรียนพูดอะไรผิดก็ว่ามา
1: ผิด
0: ตักว
1: ัน
0: แท
1: เ
0: น
1: ห็
0: ที
1: น
0: ่เลือกไปมันก็เป็นตัวแทนคนที่เลือกอะค่ะ
1: ผิดกันเ
0: เส
1: ห็
0: าน ไฟ
1: ก็ยัง
0: กิน
1: ว่าน
0: ารีกี่ปีกี่ชาติก็ยังได้พี่
1: ใช
0: ส
1: ่
0: ารมันจะได้เห็นถึงอะไรอะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ก็คนจากตำแหน่งไปเขาก็ยังกลับมานั่งในตำแหน่งอื่นๆแต่ว่าก็ยังอยู่ในอำนาจของเขาได้อยู่เอาเขาสินะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงฮะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz ไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: 19นาฬิกา30นาทีนะครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศมาแล้วนะฮะก็อยู่กันถึง2ทุ่มนะครับยาวๆไปแล้วพี่บอยนะวันนี้นะ
5: ครับ
4: อยู่กับพี่บอยกับพี่เจด้งนะครับวันนี้วันจันทร์นะ21กันยา
5: ครับ
4: นะฟ้าฝนเป็นไงบ้างนะคุณผู้ฟัง
5: เ
4: พราะว่าเห็นกรมอุตุก็บอกยังอยู่ในช่วงฝนตกอยู่
5: จำได้ไหมให้64คุณผู้ฟังไว
4: ้เหรอ
5: โดน
4: แล้วมี
5: โดนยังจำไม่ได้คุณผู้ฟัง
4: มีใครถูกไหม
5: นี่ไงมีใครรายงานตัวไหมจานบอยให้ไว้64
4: ใครถูกหวยรายงานตัวเข้ามาบอกพี่บอยหน่
5: อ
4: ยนะครับพี่มาลีสวัสดีตอนเย็นจ้า
5: สวัสดีครับ
4: หล่อหัวเราะได้ใจมากๆนะครับพี่โจรามยองนะครับพี่บวยแซ่ฮ้อทักทายเราเข้ามาเนาะ
5: สวัสดีครับ
4: พี่ศรีวัยพี่ทัชชัยด้วยนะครับ
5: สวัสดีครับ
4: เงินจบทุกอย่างได้บัวเชษฐ์ทีบอกมานะครับนี่นะคุยข่าวกันเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังทักทายเราเข้ามานะครับมานะเริ่มกันต่อเลยครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: อันดับ10นะครับพาไปดูเรื่องนะพระเรื่องวัดกันก่อนนะครับก็เซียนพระคนนี้นะพี่ป๋องสุพรรณก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่โอ้โหแกเคยเชื่อใจสนิทเชื่อเคารพเป็นลูกศิษย์แบบลูกศิษย
5: ์ก้นบาท
4: ก้นบาทเลยอ่ะนะของอดีตพระโชติอ่ะหลวงพ่อโชติอ่ะนะครับทีนี้ก็เลยมีเหมือนกับข้อคอรหาออกมานะว่าเอมีผลประโยชน์อะไรกับนะหลวงพ่อโชติหรือเปล่า
5: ครับ
4: นะครับล่าสุดครับพี่ป๋องสุพรรณนะฮะออกมาตอบเคลียร์ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเงินผลประโยชน์ต่างๆนะพี่ป๋องสุพรรณเนี่ยนะฮะเซียนพระเนี่ยนะครับบอกว่าไม่เคยรับเงินจากวัดแม้แต่บาทเดียวมีแต่ถวายเวลาถวายทีอ่ะทองคำ1กิโลเงินเนี่ยก็เป็นหลักล้าน
5: ครับ
4: ทำด้วยใจบริสุทธิ
5: ์
4: นะเพราะฉะนั้นไม่แปลกฮะที่ตำรวจสอบสวนกลางเขาไปเจอในเซฟของอดีตหลวงพ่อโชตินะทองเป็นกิโลกิโลเนี่ยเพราะว่าลูกศิษย์อย่างนี้ไงถ้าถวายให้ทีเป็นกิโลอย่างนี้ไงเงินก็เป็นปึกเงินนี่ก็นับกันเป็นกิโลเหมือนกันกิโลละล้านนี่ก็ให้กันอย่างนี้เหมือนก
5: ัน
4: นะครับนะจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับพบว่าสมีโชติเนี่ยนะฮะมีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาสถาปนาตัวเองเป็นประธานกรรมการในนั้นมีคณะกรรมการอยู่ทั้งหมด6คนตอนนี้ตำรวจเรียกมาสอบแล้ว5ก็ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะครับเหลือคนสุดท้ายที่เรียกมาก็คือนี่แหละฮะพี่ป๋องสุพรรณเซียนพระนี่แหละเป็นหนึ่งในกรรมการของมูลนิธิด้วย
5: ค่ะ
4: อ้าวนะครับเห็นบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับจะเดินทางมาให้ปากคำนะฮะอย่างละเอียดซึ่งแกก็ยืนยันก่อนนะโพสต์ข้อความเลยนะครับว่าครอบครัวผมก็เสียใจไม่น้อยกว่าท่านหรอกครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมชัดเจนทุกเรื่องผมไม่เคยรับเงินจากวัดมีแต่ถวายทำด้วยใจบริสุทธิ์การทำบุญอยู่ที่ศรัทธาและความตั้งใจนี่ก็คงผิดหวังไปไม่น้อยนะสำหรับลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธานะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
5: มาดูเรื่องนี้ฮะวัน

0: ู้สื่อข่าวเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบวงจรปิดในร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีซึ่งกล้องเนี่ยคุณผู้ฟังบันทึกภาพของกลุ่มผู้หญิงที่เข้ามาในร้านอาหารตามสั่งแล้วก็มีการพูดคุยตกลงเรื่องของการเซ้งกิจการกระทั่งมีการทำเอกสารและวางเงินมัดจำ 8,000 บาทตัวเจ้าของร้านอ้างว่าภายหลังกลุ่มดังกล่าวเนี่ยได้เข้ามาเปิดร้านขายอาหารเข้าเปิดร้านขายอาหารตามปกติก่อนเพราะว่ามีการไปกู้ยืมเงินนอกระบบจากเจ้าหนี้หลายรายรวมเป็นเงินกว่า 120,000 บาทก่อนเก็บข้าวของเดียวจากร้านหายไปลอยนวลโอ้หมายความว่าเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ไปกู้เงินนอกระบบมาเช่าร้านเป็นร้านอาหารตามสั่งอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะล่าสุดนะคุณนาตยาแล้วก็แฟนสาวซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งแห่งนี้เนี่ยก็นำเอกสารหลักฐานรวมถึงภาพจากวงจรปิดในร้านเนี่ยเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมกับนักข่าวอ้างว่าถูกกลุ่มบุคคลเข้ามาติดต่อขอเซ้งร้านก่อนสร้างหนี้แล้วก็หนีไปทำให้เธอเนี่ยเดือดร้อนโอ้โหเซ้ง 8,000 เป็นหนี้ 120,000 คุณนัตยาเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้ประกาศเซ้งร้านทางโซเชียลพอ17กันยาหลังหวยออกก็มีกลุ่มคนเดินมาติดต่อเดินทางมาติดต่อของเซ้งกิจการมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ35ปีเป็นคนอุบลพูดคุยพูดคุยหลักคนนี้เป็นคนตัวหลักเป็นตัวละครหลักก่อนตกลงทำสัญญาเซ้งร้านในราคา 150,000 นะในราคา 150,000 บาทซึ่งในวันดังกล่าวกลุ่มบุคคลเนี่ยวางเงินมัดจำไว้ 8,000 บาทอ้างว่ามีเงินติดตัวมาเพียงเท่านี้และจะนำเงินเสียเหลือมาให้จนครบว่าอย่างนั้นด้วยความเชื่อใจก็อนุญาตให้กลุ่มคนนี้เนี่ยเข้ามาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งก่อนได้ตัวช่วงแรกทุกอย่างก็ปกติดีแล้วก็ขายอาหารลูกค้าได้ด้วยนะก็เจ้าของร้านก็ไม่ติดใจสงสัยกระทั่ง19กันยายนเจ้าของร้านพบว่ากลุ่มดังกล่าวได้เก็บข้าวของและออกจากร้านไปติดต่อไม่ได้เลยก็ภายหลังเนี่ยเริ่มมีเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบหลายรายเข้ามาติดตามทวงหนี้จากทางร้านตรวจสอบไปตรวจสอบมาพบว่านี่แหละกลุ่มนี้แหละก็ไปกู้เงินนอกระบบมา9รายเป็นเงิน120,000โดยใช้ร้านเนี่ยเป็นจุดอ้างอิงในการประกอบอาชีพโอ้แสบไหมเท่ากับว่าเอาร้านมาบังหน้าว่าทำมาหากินสุจริตก็กู้แล้วก็จะจ่ายโอ้โหคุณผู้ฟังครับแบบนี้ก็มีในโลก
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8เสียดายทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยครับพี่ไม่ได้เข้าชิงเหรียญทองเจอคู่ปรับจีนเขาคงพกความแค้นมาเต็มที่นะวันนั้นเราไปตบเอาชนะเขาถึงบ้านเขาแล้วก็คว้าตั๋วไปโอลิมปิก
0: เหมือนตบหน้า
1: เหมือนตบหน้าเลยเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะวันนี้ครับเจอกันรอบรองครับนะฮะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกับสาวจีนใครชนะเข้าไปชิงเหรียญทองปรากฏว่าสู้กัน5เซตอีกแล้วครับเหมือนชิงแชมป์เอเชียวันนั้นเลยต่างกันแค่เซตสุดท้ายครั้งนี้เราแพ้ครับพี
0: ่
1: นะฮะก็จีนเอาชนะเราไปได้3-2เซต
0: โอ้เฮ้ยเราก็เหนียวอยู
1: ่เซตแรกเรานำนะเซตแรกเราชนะนะนะครับ25-23แต่เซต2กับเซต3นี่จีนเขาชนะเรา25-21 25-11แต่เซต4นะครับเซต4นี้ต้องดีลกันเลยแหละเรากลับมาชนะ28-26เสมอกับ2-2เซตสุดท้ายโอ้โหนะแรงหมดหรือว่าจีนเขาคงอย่างที่บอกเขาพวกความแข็งเขาแพ้สองทัวร์นาเมนต์ติดนี่คงไม่ได้นะเดี๋ยวกลับประเทศไม่ได้นะฮะเขาตบเอาชนะเอา15-6ส่งให้เขาเข้าไปชิงเหรียญทองส่วนสาวไทยของเราก็ชิงเหรียญทองแดงไปรอเจอนะครับระหว่างไม่ญี่ปุ่นก็เกาหลีใต้นะฮะที่จะลงการแข่งขันในวันพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: นะฮะอ่ะก็ขอให้ได้เหรียญทองแดงกลับมาติดไม้ติดมือกันเนาะเสียดายอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเราไม่เคยได้เหรียญทองเลยนะเอเชียนเกมเนี่ยเป็นกีฬาทัวร์นาเมนต์เดียวที่ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเรายังคว้ามาไม่ได้เหมือนกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: คุณผู้ฟังฮะอันดับ7นี่มาดูเรื่องนี้ก่อนเรื่องของเห็ดพิษพูดถึงเห็ดพิษที่ล่าฝนที่ไรก็จะมีเห็ดพิษมาทุกทีให้เตือนภัยกันนะฮะล่าสุดวันนี้นายแพทย์สายลักษณ์พิมพ์เกาะนะครับผอ.สครเก้านครราชสีมา ออกมาเตือนนะคุณผู้ฟังบอกว่าช่วงฤดูฝนจะมีเห็ดป่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติจำนวนมากทั้งเห็ดกินได้แล้วก็เห็ดพิษโดยเฉพาะระยะดอกตูมเห็ดบางตัวเนี่ยมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากจนแยกไม่ออกด้วยตาเปล่าประชาชนหลงผิดนึกว่าเห็ดกินได้ที่แท้เป็นเห็ดพิษเก็บมาประกอบอาหารก็อาจจะทำให้นี่นะฮะก็เสียชีวิตได้ว่างั้นเถอะเช่นเห็ดระโงกพิษบางพื้นที่เรียกว่าเห็ดระโงกหินเห็ดระโงกงาเห็ดไข่ตายซากชื่อมันน่ากลัวเนาะ มีลักษณะคล้ายเห็ดระโงกขาวที่กินได้เห็ดไข่ตายซากคล้ายเห็ดระโงกขาวที่กินได้รวมถึงเห็ดผ่านเลือดเห็ดเมือกไคร่เหลืองและเห็ดหมวกจีนซึ่งอาจสับสนกับเห็ดที่รับประทานได้จึงไม่ควรอาศัยเพียงรูปร่างหน้าตาหรือประสบการณ์ในการเก็บมาตัดสินนะต้องทดสอบก่อนว่ามีพิษไม่มีพิษเท่านั้นเช่นการต้มเห็ดกับข้าวสารนี่เขาแนะนำเลยนะต้มเห็ดกับข้าวสารหอมแดงก็ได้หรือกระเทียมแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนสีของเห็ดหรือว่าการใช้ช้อนหรือว่าเครื่องเงินจุ่มในหม้อต้มเห็ด
1: ช้อนจะหายไปไม่ขนาดนั้น
0: ช้อนจะกลายเป็นตะเกียบ
1: บ้า
0: เอาไม่ใช่หรอ
1: หนักไป
0: หรือสังเกตว่าเห็ดมีรอยแมลงหรือว่าสัตว์กัดกินถ้าสัตว์กินได้เราก็กินได้นี่นะฮะเพราะว่าสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากเห็ดในเขตสุขภาพที่9เนี่ยข้อมูลจากกลุ่มระบาดวิทยาตั้งแต่เดือนมกราคมถึง21กันยายนคือวันนี้เนี่ยนะก็มีผู้ป่วยแล้ว335คนเสียชีวิต1ท่านแยกเป็นรายจังหวัดเลยชัยภูมิหนักสุดต่อมาด้วยสุรินทร์แล้วก็บุรีรัมย์นี่แล้วก็ประเวศเอาไม่ใช่นะนครราชสีมาตัวต้องไปเก็บเห็ด
1: ไม่มีแถวบ้านผมไม่มีต้องแบบนะเป็นป่าๆหน่อยใช่ไหมครับเรามาระวังกันนะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อันดับ6นะครับผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่จั่วไพ่ชวนลูกน้องจั่วไพ่กันในห้องรักษาเลยเนี่ยนะฮะ
0: ไม่ได้ใช่ไหม
1: โอ้ล่าสุดโดนสั่งย้ายแล้วครับบิ๊กแจ๊ดครับพลตำรวจโทคำรณวิทูปกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีนะฮะเซ็นคำสั่งย้ายผอ.รพสต.นะอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงแถวบ้านพี่ป่ะเนี่ย
0: ไหนพูด
1: นะเนี่ยที่ปรากฏว่ามีคลิปออกมานะคุณผู้ฟังโอ้โหตั้งวงกันนะฮะอ่ะมา4มือเลยนะแจกเลยนะชึบๆๆๆ4มือนะครับกำลังเล่นไพ่กันเลยนะก็ไม่ได้นะครับตอนนั้นกินโต๊ะจีนกันในโรงพยาบาลก็มีนะอันนี้เล่นไพ่กันนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
0: อะไรจะขนาดนั้น
1: เออมันอยากอ่ะมันยากอ่ะนะครับอ่ะก็ทางบิ๊กแจ๊ดนะครับบอกว่าได้มีการมอบนโยบายไปแล้วนะครับมอบมาโดยตลอดไม่ใช่เพิ่งจะไปเข้มงวดเน้นย้ำนะครับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยไม่กระทำความผิดในสถานที่ราชการเออคนไหนทำก็เตรียมตัวนะครับได้รับบทลงโทษไปตอนนี้รพ.ส.ต.ในปทุมเนี่ยมีทั้งหมด29แห่งแล้วเดี๋ยวเตรียมรับโอนเพิ่มอีก39แห่งนะฮะตัวของนายกอบจนะครับย้ำนะครับบิ๊กแจ๊ดบอกว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะก็ยอมรับแหละว่าเกิดขึ้นจริงแต่รายละเอียดความผิดเนี่ยเดี๋ยวให้คณะกรรมการสอบสวนเขาดำเนินการไป มันจะผิดอะไรได้พี่เล่นพนันในโรงพยาบาลเนี่ยมันก็กฎหมายอาญาแล้วนะเรื่องของการลักลอบเล่นพนันเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าโทษทางวินัยนี่จะหนักขนาดไหนนะครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว
6: ว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่

0: รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: โกพลัสสูตรใหม
1: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
11: หานครรอบทิศ
12: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
13: มหานครรอบทิศอันดับ5
14: อันดับ5ดูเรื่องฟ้าฝนหน่อยนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกเตือนฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่23ถึง27กันยายนนะครับอีก2วันข้างหน้านะฮะภาคไหนโดนบ้างนะเขาบอกว่าตอนนี้ยอมความกดอากาศต่ำนะครับจากชายฝั่งเวียดนามกำลังเคลื่อนมาเข้าสู่ภาคอีสานล่างภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับขอให้ประชาชนนะฮะเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มในช่วงนี้นะครับถ้าไล่เรียงวันตามภาคกันไปเริ่มตั้งแต่วันพุธที่จะถึงนี้23กันยายนนะครับอีสานนี่ยังเบาๆไม่กี่จังหวัดนะครับวันพุธบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลนะฮะอีสานล่างนะครับภาคตะวันออกก็จะมีจันทบุรีกับตราดนะครับแล้วก็ลงมา24กันยาเนี่ยนะเช่นเคยนะครับจะมีโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางแทบจะยกภาคเลยนะครับกลางตะวันออกนี่แบบยกภาคเลยนะฮะเหนือนี่ตกแต่ยังไม่หนักนะ24นะครับ25หนักนี่จะเริ่มมาทางเหนือละตากกำแพงเพชรพิจิตรนะครับอีสานนี่ยังอยู่ที่โคราชนี่ยังหนักอยู่แล้วก็ภาคกลางเนี่ยนะฮะตั้งแต่นครสวรรค์ไล่ลงมาถึงกรุงเทพเลยนะครับรวมไปถึงตะวันออกยกภาคด้วยเพราะฉะนั้นชาวกรุงเทพเราจะเจอฝนตกหนักก็น่าจะปาไป24-25พี่บอย24-25นะครับเตรียมตัวรับมือนะฮะแล้วเดี๋ยวพอเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนะเอาถึงแค่วันศุกร์นี้ก่อนแล้วกันนะว่าอีสานตอนล่างไล่เข้ามาภาคกลางภาคตะวันออกนะครับจะเจอฝนตกหนักหนักถึงหนักมากเลยนะครับภาคเหนือนี่ยังแค่กำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์แถบนั้นยังไม่ขึ้นไปถึงเหนือตอนบนนะครับ
13: มหานครรอบทิศอันดับ4

0: อันดับ4วันนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะฮะโดยคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานลิขสิทธิ์ประเภทภาพยนตร์ซีรีส์และคอนเทนต์ต่างๆผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างสะดวกแล้วก็ไวมากแต่ขณะเดียวกันช่องทางเหล่านี้ก็ถูกนำไปใช้ในการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งมีรูปแบบที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงส่งผลให้การติดตามตรวจสอบและระงับการเผยแพร่เป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็เลยร่วมมือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องปรามแล้วก็สกัดกั้นการเผยแพร่เนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์อย่างทันท่วงทีสอดคล้องกับนโยบายของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่สำคัญเนี่ยให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มแข็งควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์และการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลนะฮะซึ่งคุณอรกมลเนี่ยอรมนเนี่ยท่านยกตัวอย่างล่าสุดเนี่ยคือทางกรมเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับชมภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปวิดีโอว่าพบการลักลอบนำคลิปจากแพลตฟอร์มนำคลิปนะฮะจากแพลตฟอร์มไปเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์อื่นและใช้สื่อสังคมออนไลน์ประชาสัมพันธ์ดึงดูดผู้ชมเช่นเผยแพร่คลิปตัวอย่างหรือว่าข้อความเชิญชวนแล้วก็แนบลิงก์ไปยังช่องทางอื่นหมายความว่าช่องทางตัวเองอะนะอะไรอย่างนั้นก็ทำให้ผู้ชมเนี่ยเข้ากลุ่มแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็ชำระเงินอะไรแบบนั้นก็ท่านเตือนนะว่ามันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพรบลิขสิทธิ์นะครับก็มีโทษนะก็จำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับมันก็จริงเนาะเดี๋ยวนี้ก็ต้องอันตรายนะครับเรื่องของลิขสิทธิ์แรงนะครับ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: เดี๋ยวนี้นะโจรเนี่ยติดหนี้พนันนะหาเงินไม่ได้ทำไงรู้พี่เข้าไปขโมยพระพุทธรูปตามวัดนะ
0: บุญไม่ทำทำแต่บาป
1: แล้วจะรอดได้ไงอ่ะใช่ไหมคือเวรกรรมมันต้องติดจรวดเลยล่ะนี่นะฮะพระพุทธรูปเก่าแก่วัดดังแถวธัญบุรีนี่นะครับล่าสุดนะครับตำรวจสภ.ธัญบุรีที่ปทุมธานี
0: อีกแล้วเหรออ
1: ีกแล้วเหรอ
0: ปทุมอีกแล้วเหรอ
1: ปทุมบ้านพี่อีกแล้วนะฮะ
0: สภ.ธัญญาที่พุ่งกลับสนิทกันนะ
1: นี่จับ3นาย3รายนะครับอายุก็ไม่น้อยนะคนนึง47คนนึง45คนนึง43นะครับทั้ง3คนเนี่ยเข้าไปก่อเหตุขโมยพระพุทธรูปนะครับ4องค์นะครับคือตัวหลวงพ่อเนี่ยดังๆทั้งนั้นเลยวัดเขียนเขต
0: พระอารามหลวงนะ
1: เข้าไปขโมยนะฮะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อพระไพรีพินาศหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงแล้วก็หลวงพ่อพระพุทธชินราชโอ้ทั้งหมด4องค์นะขโมยพระพุทธรูปไป4องค์นะฮะแต่สุดท้ายก็โดนตามจับได้อยู่ดีนะครับจากการสอบสวนคนร้ายให้การรับสารภาพนะครับทั้ง3คนนี่ฮะพาไปดูหูองค์เก่าแก่แล้วเลยเนาะนี่ถ้าไปขายก็คงจะได้หลายแล้วปรากฏนี่ฮะในบ้านเก็บนี่แล้วหลวงปู่ทวดนะครับมีพระอื่นอะไรอีกเต็มไปหมดเลยนะสงสัยไปแอบหิ้วมานะครับนี่ฮะ นะก็เขาบอกว่าเขาไปขโมยเนี่ยไม่ได้มีใบสั่งจากใครหรอกนะครับแต่เนื่องด้วยว่าติดหนี้พนันเลยมีความจำเป็นก็จะเอาพระพุทธรูปเก่าแก่ไปขายองค์ละ 4,000คนที่มารับซื้อเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่ชอบบูชาพระตามตลาดนัดของเก่านี่แหละไม่ใช่เซียนพระที่ให้ใบสั่งมานะก็คือขโมยมาได้เมื่อไหร่มีคนมารับไปแน่นอนเพราะว่าเป็นพวกบรรดาเซียนพระตามตลาดนัดเขาชอบอยู่ละพวกนี้คงจะรู้แล้วว่าจริงว่ามันมายังไงนะหรือเปล่าพี่เขาไม่รู้นะว่ามันขโมยมาป่ะ
0: ก็
1: หรือไงหรือว่าเขามีขายกันตามตลาด
0: ใบสั่งที่เชื่อมีใบสั่งนะเพราะว่าไปขโมยสุ่มสี่หนึ่งไปขโมยสุ่มสี่สุ่มห้าจะเสี่ยงไปเพื่ออะไรถ้าเอามาแล้วปล่อยไม่ได
1: ้
0: ต้องมีคนชี้เป้าแล้วเฮ้ยเข้าไปวัดนี้นี่นี่นี่นี่ไปยกนี่นี่นี่แล้วก็จ่ายกันจริงๆ
1: อย่ากล่าวหาผมจำนึกผิดแล้วนี่เขาว่างั้นนะเรื่องเวรกรรมขโมยพระผมก็รู้สึกผิดแต่ผมไม่มีทางออกนี่ผมไม่ได้ไปฆ่าใครนะ

0: ผมแค่อยากมีเงินใช้ผมทำครั้งแรกครับ
1: แม่บ้านไม่มีประตูไงไม่มีทางออกถามดิ
0: มีแต่หน้าต่างครับพี่
1: ปีนสิปีนสิ
0: เออบางทีมันมีอะไรขวางครับพี่
1: โดดสิโดดข้ามสิ
0: ผมนี่ทำเป็นครั้งแรกมีอาชีพขายของมือสองตามตลาดนัด
1: โอ้โหนะอาชีพก็บอก
0: คือคุณต้องรู้แหล่งอยู่แล้วนะของที่เอามาขายส่วนใหญ่อะ
1: อาชีพก็บอก
0: ค
1: ุ
0: ณรู้อยู่แล้วแหละว่าของนี่ยังไงนะถ้าทำครั้งแรกถ้าตำรวจเชื่อก็คงบอกว่างั้นก็อย่าทำอีกนะเออนะครั้งนี้ก็ต้องไปชดใช้เวรใช้กรรมก่อนนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: เอาวันนี้เพจหลังจากเพจเขาเรียกว่าอะไรเพจถ้าแรนต้องอ่านสิพี่อ่านไม่ออกนิว
0: ตลาดล่างนิว
1: โอ้โห
0: ประธานโทษภาษาไทยเขาเขียนอยู่ จะไปอ่านภาษาอังกฤษทำไมครับเนี่ยอินเตอร์จริงเลยอินเตอร์จริงเลย
1: ตลาดล่างนิว
0: เขียนอยู
1: ่ภาษาอังกฤษที่อ่านไม่ออกจะอ่านว่าอะไรวะตลาดล่างเพจตลาดล่างนิวเขาโพสต์คลิปความขัดแย้งระหว่างหลังพระนครกับปู่มหามุนีถ้าพูดถึงปู่มหามุนีนี่เป็นพระไหมหรือเป็นอะไร
0: ปู่มหามุนี
1: ถ้าพูดอย่างนี้นึกออกไหมต้องเป็นผู้ทรงศีลน่ะ
0: หรือศี
1: ลอะไรอย่างนั้นน่ะโดยที่หลังเขายอมรับว่าไม่ได้ขู่แต่จะกระทืบปากเอ้าที่ฉันอ่านแค่นี้ตกใจเลยนะจะทำผู้ทรงศีลเหรอครับคุณหลังโดยคุณหลังได้เผยสาเหตุที่ทำให้สลิงแตกเพราะลีลาการพูดของปู่มหามุนีแต่หลังจากนั้นก็มีการขอโทษขอโพยกันไปแล้วจนจบเรื่องแต่หลังจากนั้นอีกก็มามีเรื่องเสือดุสิตซึ่งปู่มหามุนีก็เข้าไปผสมโรงพูดจาในไลฟ์สดเสียหายๆทำให้หลังเนี่ยเสียชื่อเสียงจึงเป็นที่มาของการฟ้องหมิ่นประมาทส่วนเงิน 300,000 หลังบอกว่าไม่อยากได้มีเงินอยู่แล้วและไม่อยากได้เงินแบบนี้แต่ตามกระบวนการก็ว่ากันไปถ้าได้เงินจะไปซื้อของแจกย่านฝั่งธนบุรีล่าสุดฮะปู่มหามุนีโพสต์ตอบโต้นี่เดี๋ยวนี้ผู้ทรงศีลท่านใช้แบบนี้นะตอบโต้หลังพระนคร
0: ก
1: ็นี่ด้งอสมทด้งผังเมืองนี่ต้องสู้กับหลังพระนครอะไรอย่างงี้ใช่
0: ไห
1: มสาว
0: ไอ้ก็ไม่ฉายา
1: ฉายาบอยแล้วบอยลำลูกกา
0: บอยลำลูกกา
1: เออด้งผังเมือง
0: คลองอะไรนะเอาคลองเนี่ยอยู่คลองอะไร
1: คลอง12
0: บอยคลอง12ดูเท่เลย
1: ตลาดล่างปจิโกปักซอยแค่ลำลูกกา
0: บอยสมทแล
1: ้วไม่เอาไม่อยากให้องค์กรมาแตกเพื่อน
0: บอยลำลูกกาไป
1: อ่ะล่าสุดปู่มหามุนีก็โพสต์ตอบโต้หลังพระนครลงเฟซนะบอกว่าอ๋อนี่ครับเฟซบุ๊กเขาว่าชื่อว่ามหามุนีเนวดาย
0: เนวดาย
1: เป็นภาพที่เจ้าตัวไปโรงพักแล้วก็โชว์ใบแจ้งความเชื่อว่าเป็นการดำเนินคดีกับหลังพระนครเดี๋ยวดูภาพหน่อย
0: เ
1: ออนี่ปู่มหามุนีด้งนี่คุณหลังพระนครเพราะไม่ใช่ผู้ทรงศีลนะ
0: ไอ้คุณหลังนี่คือเขาที่เคยเขาเป็นยูทูบพวกที่เคยอยู่ในเรือนจำอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: โอ้ไม่แน่ใจ
0: เหรอ
1: เพราะแต่ไม่ใช่ลือทรงลือสีอย่างว่าล่ะโอ้เนี่ยบอกขอมาจัดให้เรียก 300,000 เออสาดไปสมาชิกคนละหมัดฟ้องตำรวจไม่ฟ้องตรง9แต้ม2เด้งอะไรเขาสักอย่างเนี่ยงงเออ
0: สาววัยรุ่นเขานะ
1: โอ้โหนี่นะโอ้นี่นะอ๋อนี่คือปู่มหามุนีนี่คือหลังพระนครอาจจำหน้าไว้ด้งเวลาพูดถึงได้นึกหน้าออก
0: ครับผม
1: นี่ด้งไว้ด้งผังเมืองสบาย
0: เออไปมีเรื่องใครดีอะถ้ามีเรื่องนี่ตายแต่ป.4
1: ยังมีกับบอยก็พ
0: ออะคงไม่ได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ไม่เอาอีกเหรอ
0: เอาอาจจะได้เท่านี้แล้วกันแล้วก็ปิดท้ายขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะครับวันนี้หลายท่านบอกว่าแหมชอบเสียงหัวเราะเราสองคนมากเลยพี่วิภาดาบอก
1: ขอบคุณครับ
0: ก็ถ้าเราทำให้ทุกท่านมีความสุขได้เราก็ยินดีนะครับส่วนใครที่นะติดตามเราก็ฝากด้วยนะครับทุกวัน1ทุ่มตรงแบบนี้กันมาเจอกันนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับพี่ๆทุกคนเลยนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่1ทุ่มนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่าง

0: ณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ความว่าพนะนายวาฮานคาชาทุรยันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยเรวานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลตาซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ความว่าพนาด็อกเตอร์มิเรียมสปีเตรีเดโบโนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลตากรุงวาเลตตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมาลตาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
4: จบข่าวในพระราชสำนัก
5: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้

แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

0: ยพิมดามหานคร
1: มาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังมากันแบบช้ำๆเลยวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ยอมจำนนฟ้าดินจากพี่หญิงทิติการสั่งน้ำตาไม่ได้จากเอิ้นขวัญวรัญญาเลือกคำว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียวตั๊กแตนชลดานะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsa.
0: ขอบคุณด้วยกับสิงกระบะต้อง Pausa Hypermax ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องบอสนะคะวันนี้น้องบอสลาป่วยคุณผู้ฟังค่ะยังไม่รู้เลยว่าน้องป่วยเป็นอะไรคุณผู้ฟังใครเป็น FC น้องบอสธีรพงษ์เข้าไปสืบให้หน่อยเลยว่าน้องป่วยเป็นอะไรแล้วมาบอกพิมดาด้วยนะคะวันนี้ก็เลยเป็นหน้าที่ของพิมดาที่มาดูแลคุณผู้ฟังนะคะแทนน้องบอสธีรพงษ์1วันนะคะใครที่

อยากฟังเพลงอะไรในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะก็ส่งมาบอกกันได้เลยนะคะ Facebook Live ค่ะที่ Facebook Live เนี่ยนะคะช่องทางนี้จะได้เห็นทั้งภาพและเสียงกดไลค์กดหัวใจส่งสติกเกอร์รายงานตัวแล้วเรียบร้อยก็เตรียมตัวขึ้นรถไฟได้เลยนะคะส่วนหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะโทรมาขอเพลงกับแป้งโกะได้เลยแล้วก็จองสายหน้าไมค์กันเอาไว้ได้เลยนะคะรวมไปถึง SMS ค่ะยังคงส่งมาได้อย่างต่อเนื่องเลยที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้ก็ส่งเพลงมาขอกันได้ส่งมาขอเพลงกันได้นะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะอ่ะคุณผู้ฟังทักทายกันหน่อยซิวันนี้มีใครบ้างทาง Facebook Live นะคะน้องฟ้าใสคนสวยนะคะแล้วก็มีพี่รองลาดกระบังบอกว่าลาดกระบังชุ่มฉ่ำมากเลยครับตอนนี้นะคะฝนตกใช่ไหมล่ะพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะพี่ปัดเมืองกรุงค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่เอสุดหล่อพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะมีใครอีกนะแป๊บนึงนะ เดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนนะคะลูกคิตตี้วังว่ารายงานตัวครับพี่รัดแกงซ่าคนน่ารักนะคะพี่ปัดบอกว่าหน้าแตกอีกแล้วไม่ใช่ดีเจบอสนะคะวันนี้น้องบอสลา1วันนะเขาลากันทันหันคุณผู้ฟังบางทีก็ตัวเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้จะลานะนะ FC ไม่ต้องตกใจนะคะพี่สำลีข่าวล้วนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่โอใช่ไหมพี่โอเนาะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่ลำดวนเจ้านะคะพี่ทิพย์ภาพรด้วยนะคะพี่สนองค่ะคุณแม่เกลทันพี่ชาคนสวยด้วยนะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งพี่จุ๊บแจงนะคะแล้วมีใครอีกไหมเอ่ยนะคะรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยพี่สอนจินดารัตน์ด้วยนะคะมีอีกไหมคุณแม่ปัทมาด้วยนะคะแล้วก็มีพี่นิ่มเราขึ้นรถไฟขบวนแรกแล้วนะคะนะคะแล้วก็มีพี่นายภูเรศด้วยนะคะคุณแม่ปฐมาบอกว่าไปด้วยค่ะจะเข้านอนแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวส่งคุณฟังส่งคุณแม่ปฐมาขึ้นรถไฟแล้วก็เป็นตู้นอนนะคะเนาะคุณแม่นอนฟังเพลงไปด้วยแล้วก็นอนไปด้วยได้เลยนะคะมีใครอีกไหมมีพี่มนพอินเพ็งนะคะแล้วก็มีพี่หนีดูกู๊ดด้วยนะคะบอกว่าน้องไบยังไม่รู้ตัวน้องไบสไลเดอร์ยังไม่มาใช่ไหมน้องเบลเบตเทียมน่วมสวัสดีด้วยนะครับลูกพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพี่หมดป๊อกนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะเดี๋ยวนะน้องหนีดูเขาว่าอะไรเขาบอกธีรพงศ์ธีรพงศ์พี่บอสเหรอธีรพงศ์นะคะวันนี้ธีรพงศ์ลานะลูกนะแล้วก็ยังมีพี่แต๋วสะพานใหม่ก็มานะคะหมดหรือยังหมดหรือยังนะคะหมดหรือยังพี่ประจวบสุขใสจากอุตรดิษฐ์ด้วยนะคะพี่ตั้มกระต้อบอกบางพลีก็ชุ่มฉ่ำนะคะพี่นิ่มบอกว่าฉะเชิงเซาก็ชุ่มฉ่ำนะคะช่วงนี้เนี่ยกรมอุตุเขาบอกว่าฝนจะตกหนักนะเหมือนจะตกทั้งอาทิตย์แล้วก็หลายๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าพายุเข้าหรือเปล่านะคะยังไงก็ไม่เป็นไรฝนตกก็ทำให้อากาศมันเย็นลงเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่ลุงต่อยแก่แล้วด้วยนะคะอ่ะน่าจะหมดแล้วเนาะคุณผู้ฟังพี่ภัยศรีหวังผลด้วยเนาะนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยจะมีอยู่ประมาณนี้ก่อนนะคะพี่รัฐแท็กทายแล้วเนาะใครอีกไหมหมดแล้วล่ะนะคะพี่สุรยุทธสมานอัคคณีด้วยนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังหมดแล้วรถไฟออกก่อนหน้าหลังจากจบเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังจะขอ1สายหน้าไมค์022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: รใดละพรใดเพลงนี้นะคะจากน้องพรจัตพรค่ะก่อนนั้นมีจื่อบ่อจากการตองทุ่งเงินด้วยจื่อกันบ่ล่าบ่จื่อจ้าบ่หลาบจ้าแต่ตอนนี้นะคะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
3: คุณเทียบครับ
0: คุณเทียบพี่เทียบพี่เทียบโทรจากที่ไหนคะพี่เทียบ
3: จังหวัดศรีสะเกษครับ
0: ศรีสะเกษเหรอพี่เทียบทำอะไรอยู่อ่ะตอนนี
3: ้ฟังเพลงอยู่ครับ
0: อ๋อเออไม่น่าถามเลยอ่ะเนาะก็ต้องฟังเพลงสิใช่ไหมนอกจากฟังเพลงทำอะไรอยู่อีกไหมคะ
3: ก็ไม่ได้ทำอะไรครับก็นอนฟังเพลงอยู่ครับ
0: อ๋อแล้วตอนกลางวันทำงานป่ะ
3: ก็ทำอยู่ครับ
0: ทำอะไรอ่ะพี่เทียบ
3: ช่วยหลวงพ่อสร้างศาลาครับ
0: ปึ้งเสียงระฆังมาเลยปึ้งสวัสดีสาธุด้วยนะคะเออสร้างศาลาที่ไหนคะวัดอะไรคะ
3: พยอมครับ
0: วัดพยอมเหรอ
3: โคกพยอมครับ
0: โคกพยอมใช่ไหมคะที่ศรีสะเกษเนาะทำไมถึงต้องสร้างศาลาคะที่วัดเป็นอะไรคะศาลาเป็นอะไร
3: มีงานบุญมาก็เลยต้องสร้างครับ
0: สร้างใหม่เหรอ
3: มีโครงการครับมีโครงการมาครับ
0: อ๋อก็คือสร้างใหม่ใช่ไหมคะ
3: คือตั้งติดกระจกอะไรอะไรประมาณนี้ครับ
0: อ๋อศาลาเดิมมันไม่ได้มีกระจกไม่ได้ติดแอร์อะไรอย่างนี้เนาะก็พัฒนาให้มันดีขึ้นประมาณนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับพัฒนา
0: ดีจังเลยเนาะก็เชิญชวนนะคะพี่น้องชาวศรีสะเกษเนาะแถวแถวนั้นเรียกว่าอำเภออะไรคะ
3: ขุนหารครับ
0: อำเภอขุนหารเนาะก็มาช่วยกันทำบุญเนาะจะได้สร้างวัดสร้างศาลาให้กับประชาชนนะคะได้เข้าไปที่วัดแล้วก็แบบได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเนาะพี่เทียบเนาะ
3: ครับ
0: อืมวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: ให้บุญนำพาใหม่ไทยใจจำมันครับ
0: ตึง เสียงระฆังมาอีกแล้วเออเกี่ยวกับบุญจริงๆนะพี่เนี่ยนะชีวิตพี่นี่วนเวียนอยู่กับบุญเนาะขอเพลงยังก็เพลงเกี่ยวกับบุญเลยอ่ะ เออเป็นคนมีบุญนะคะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ
3: ครับ

0: คุณ
1: มอบให้ใครไหมคะพี่เทียบเพลงนี้
0: ทุกคนที่ฟังอยู่ครับทุกเสียงทุกสายครับ
1: ได้เลยนะคะฝนตกไหมศรีสะเกด
0: ตกเมื่อวานครับเมื่อวานฟ้าเลิศอยู่ครับลงที่ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้สายล่อฟ้าอยู่ครับเมื่อวาน
1: อ๋อเมื่อวานมีสายล่อฟ้าด้วยเหรอฟ้าผ่าเหรอ
0: ฟ้าผ่าไม่รัดครับเมื่อวานม
1: ี
0: สายล่อฟ้าอยู
1: ่เอาเห็นมองเห็นเลยใช่ไหม
0: นังแป้งลูกพี่โดนไฟดูดอยู่ครับก็สวดมนต์อยู่ครับ
1: น่ากลัวมากเลยเนาะอย่าไปอยู่กลางแจ้งนะ
0: ไม่ผมไม่ได้อยู่กลางแจ้งผมอยู่ในที่ร่มเลยครับ
1: ดีแล้วนะคะดูแลตัวเองด้วยนะพี่เทียบนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
0: ครับเช่นกันครับ
1: นอนหลับฝันดีนะคืนนี
0: ้ครับผม
1: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ขอบคุณรางวัลน้ำใจด้วยนะครับนะฮะเสียงปรบมือได้ครับในห้องส่งครับนะฮะ
1: ยังยิ้มง่ายค่ะจากน้องเบียร์พร้อมพงษ์นะคะหยิบมาฝากกันจากงานพี่น้องร้องเพลงปันน้ำใจเมื่อวันที่29กันยายน2567ค่ะขอบคุณกันด้วยนะคะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีม

0: จาก New Jeren Pharmaceutical
1: 20:50 แล้วนะคะเวลานี้ยังมีใครทานอาหารกันอยู่ไหมเอ่ยคุณผู้ฟังคะคนไทยนี่นะเรื่องกินนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะคะร้านอาหารก็จะเปิดทั้ง24ชั่วโมงก็มีบางร้านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องกินคนไทยไม่เป็นรองใครค่ะของอร่อยนี่มีให้เลือกทุกมื้อทั้งปิ้งย่างชาบูส้มตำของหวานหรือบุฟเฟ่จัดเต็มแต่ถ้ากินอร่อยแล้วเกิดอาการไม่สบายท้องขึ้นมาแล้วก็ความสุขก็หายไปทันทีเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือว่าท้องเสียให้กระต่ายบินโททอลช่วยดูแลนะคะบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้และแสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัธซับซาลิไซเลตอร่อยได้เต็มที่ค่ะแต่ถ้ามีอาการไม่สบายท้องอย่าลืมนะคะกระต่ายบินโททอลผู้ช่วยเรื่องท้องที่คุณพกติดตัวไว้ได้ค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮิร์ฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งถูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบงค์ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบงค์ทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
7: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์

0: ึง31ตุลา69โหลดเลย
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของ

อสมท.แถมรู้ก่อนใครว่าอสมท.มีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงของพิมดาแล้วนะคะยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: คุณผู้ฟังค่ะชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่โทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะส่วนในไลฟ์สดนะคะ Facebook Live ตอนนี้ไลฟ์ตัดไปแล้วคุณผู้ฟังเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องมือมันรีเซ็ตตัวเองอัตโนมัตินะคะน้องเหนื่อยนะน้องทำงานไม่มีวันหยุดเลยก็ให้คอมพิวเตอร์เขาได้รีเซ็ตตัวเองนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยไปเจอกันเนาะใน TikTok ก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะสีเผือกค่ะคนด่านเกวียนบ่อสร้างกลางจ้องชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพรรคประชาชนเจาะหารือคดีพาวุธประชุมส.ส.พรรควันพรุ่งนี้ยืนยันพรรคหนุนเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เลขานุการพรรคประชาชนเปิดเผยกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะส่งฟ้องคดี Forex TD โดยมีรายชื่อของนายพาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยซึ่งคาดว่าแกนนำพรรคจะหารือว่าหากส.ส.ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายจะส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่และพรรคจะดำเนินการอย่างไรต่อไปซึ่งน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังการประชุมส.ส.พรรคในวันพรุ่งนี้ยืนยันว่าพรรคไม่ปกป้องพร้อมให้ส.ส.ของพรรคเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายปปช.ฟันอดีตที่ดินภูเก็ตกับพวก11รายเอาที่ป่าสงวนเทือกเขากำมะลาไปออกโฉนดโดยมิชอบนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายโพชิตปิดดำเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตกับพวกกรณีร่วมกันออกโฉนดที่ดินตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเมื่อปี2553ถึง2554โดยมิชอบเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายขณะที่คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตรวจสอบแล้วเห็นว่าที่ดินเป็นแปลงเดียวกับผู้ขอนำมารังวัดและอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขากำมะลาซึ่งนายภูชิตมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151และมาตรา157รวมทั้งกฎหมายปปช.และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องอีก10รายมีมูลความผิดทางอาญาตามความผิดที่ปปช.กำหนดทางนี้ปปช.จะส่งสำนวนเอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญาพร้อมส่งให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยและแจ้งผลให้กรมที่ดินพิจารณาเพิกถอนโฉนดที่ดินต่อไปย่าสาวไทยที่ถูกแฟนหนุ่มฆาตกรรมที่ไต้หวันวอนรัฐนำอาธิกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดกรณีสาวไทยอายุ36ปีชาวอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหายตัวไปและติดต่อไม่ได้ญาติโพสต์ประกาศตามหาต่อมาพบเป็นข่าวถูกแฟนหนุ่มชาวไต้หวันทำร้ายเสียชีวิตหลังคบหากับแฟนหนุ่มได้1ปีโดยสาวไทยเดินทางไปหาแฟนหนุ่มที่ไต้หวันเมื่อวันที่2กันยายนมีกำหนดกลับไทย14กันยายนแต่เมื่อถึงกำหนดครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้จึงขอให้เพื่อนในไต้หวันช่วยแจ้งตำรวจและเมื่อ18กันยายนตำรวจเขตว่านหัวแจ้งว่าแฟนหนุ่มได้ฆาตกรรมในโรงแรมก่อนขับรถไปอีกเมืองนำศพแช่ตู้แช่แข็งก่อนที่จะถูกตรวจค้นและจับกุมล่าสุดญาติของสาวไทยให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วปกติผู้เสียชีวิตจะอยู่กรุงเทพขาดการติดต่อตั้งแต่วันที่2กันยายนถือว่าผิดวิสัยกระทั่งผู้ใหญ่บ้านแจ้งการเสียชีวิตให้ได้รับทราบจึงขอความอนุเคราะห์ทางการไทยประสานดำเนินการทั้งหมดและหลังจากคดีเสร็จสิ้นขอให้ส่งอัฐิกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบ

0: คำไหนคำนั้น
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะไลฟ์สดก็กลับมาแล้วนะคะทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95 Fanpage ค่ะเข้ามาช่องทางนี้กันได้เลยนะคะเข้ามาใหม่ค่ะเข้ามาใหม่คุณผู้ฟังเมื่อกี้ไลฟ์ตัดไปนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้นะคะตอนนี้1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วค่ะทักทาย1สายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะ
4: ช่างรถอุบลครับผม
3: ช่างรถอุบลเป็นช่างเหรอคะ
4: ผมซ่อมระบบไฟรถยนต์ครับผม
3: ว้าวเลิศเลยล่ะอยู่อำเภออะไรอะคะเนี่ย
4: อำเภอเมืองครับ
3: อำเภอเมืองใช่ไหมคะร้านอยู่ตรงไหนบอกได้ไหม
4: อยู่บ้านน้องเมฆตำบลหัวเรือเลยนะครับ
3: อืมซ่อมระบบไฟในรถของทุกแบบทุกยี่ห้อเลยใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
4: ผมทุกยี่ห้อทุกรุ่นเลยครับแล้วก็ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับ
3: โอ้ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยใช่ไหมคะพวกแบบถ้าคอมพิวเตอร์เสียอะไรอย่างนี้มาให้พี่ช่างรถซ่อมได้ใช่ไหม
4: ครับผม
3: ดีเลยนะคะนะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปซ่อมพวกอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมรถซ่อมระบบไฟอะไรต่างๆเนาะ
4: ครับ
3: นะคะอ่ะแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่คะเนี่ย
4: ซ่อมพัดลมอยู่ครับ
3: อ๋อเหรอคะปิดร้านหรือยัง
4: ก็ผมทำตอนกลางคืนด้วยครับแต่ว่าปิดร้านนะครับ
3: อ๋อปิดรับหน้าร้านแล้วแต่ว่าก็ยังทำงานต่อเนาะ
4: ครับผม
3: อืมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรในระหว่างทำงานคะ
4: ขอกำลังใจครับผม
3: นี่ขอกำลังใจจากใครคะ
4: ก็จากพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับ
3: นี่แล้วมอบเพลงนี้ให้ใครไหมคะ
4: ให้ช่างออสน้องมุกครับผม
3: ได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะ
4: ครับ
3: ก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมพ์ดาก่อนนะคะ
4: ครับผมได้ครับ
3: ขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: สุดยอดเลยขอให้คืนนี้ทำงานเสร็จไวๆจะได้พักผ่อนเร็วๆนะคะ
4: ครับผม
3: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
4: ครับผมขอบคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ครับผม
3: เอาละค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกำลังใจนะคะเดี๋ยวพาเรทชุดนี้เอาเป็นแบบกำลังใจดีๆละกันนะคะฟังแล้วรู้สึกดีทั้งชุดเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันว่ามีเพลงอะไรบ้าง

0: ังเป็นเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกดีจังเลยรู้สึกมีกำลังใจในการใช้ชีวิตขึ้นมาเลยนะคะโลกทั้งใบจากพี่เล็กรัชเมธขอกำลังใจจากหนูเล็กกากาฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์เริ่มใหม่ได้ทุกวันค่ะจากน้องกล้วยคลองหอยโข่งและคลื่นจากแพรชนานะคะมีกำลังใจแล้วแล้วก็สู้ค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะนะมีแรงสู้แล้วด้วยนะคะพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณกันด้วยกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ชั่วโมงที่2แล้วคุณผู้ฟังคะเตรียมตัวกันหรือยังพร้อมหรือยังขึ้นรถไฟกันดีกว่ามาเดี๋ยวเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะพี่เขียวชุมพรและพี่นกสุพันธ์พี่สุพรรณนครศรีและยายแสงบางนาพี่อนันต์โคราชพี่หนุ่มหนองแต้สุพันธ์พี่หนุ่มพิกุลนครศรีลุง935แท็กซี่พี่วอนจังหวัดกาญพี่หนึ่งโรงก๊อกและพี่พลสุโขทัยพี่วันชัยนครศรีวู้ฮู้ไม่น่าเชื่อเลยเรียกได้ยังไงเป็นกรขนาดนี้นะคะอ่ะสวัสดีนะคะทาง Facebook Live ด้วยนะคะลูกแชมป์สีสุกนะคะมาแล้วแม่นะคะรัวมาเลยพี่หนูไข่ด้วยพี่สุภวัฒน์พี่เอสุดหล่อน้องบอมจอมซ่าลูกคิตตี้วังว่านะคะอันนี้เป็นการขึ้นไลฟ์นะคะครั้งที่3แล้วเพราะวันนี้หลุดบ่อยเหลือเกินเน็ตไม่ค่อยดีเนาะคุณผู้ฟังพี่สมศรีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ชื่อดาดาดีที่สุดพี่หย่อนสวรรค์วิโยค่ะพี่ภูรัตนพันธ์พี่ไตรรัตน์นะคะมีลูกแชมป์นะทักทายแล้วพี่วัฒนพรด้วยนะคะพี่ทศพลเสียเปียกคนนําไงจากไคระนะคะแล้วก็น้องฟ้าใสพี่ณัฐพงษ์นะคะพี่จรัสวราพุทธหมดหรือยังหมดหรือยังดูซินะคะพี่ณัฐพงษ์ทักทายแล้วเรียบร้อยคุณแม่ประนอมตามสั่งพี่พยาวกลิ่นเกลานะคะพี่เมธาสิทธิ์บอกว่าฝนตกแรงมากครับคลื่นกระทบลาดกระบังครับผมลาดกระบังฝนตกใช่มั้ยคะตอนนี้นะคะแล้วก็มีใครอีกนะคุณแม่ประนอมทักทายกันแล้วนะคะมาทาง TikTok กันบ้างนะคะน้อง F อาทิตย์ด้วยนะคะน้องหนีดูกู๊ดนะคะพี่บาสสตูดิโอด้วยพี่บาสนะแล้วก็ยังมีใครอีกพี่สาโรจลูกฟ้าใสมา2ช่องทางเลยนะคะพี่อ้อยพิมพาพรด้วยพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะน้องแบมแบมด้วยพี่นิสาด้วยนะคะช่องทางไลฟ์ก็มากันเพียบเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะทักทายกันไปนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะหมดแล้วเนาะถ้าหมดแล้วเดี๋ยวรถไฟออกก่อนนะหมดแล้วนะคะเรียบร้อยพี่หญิงสีนะเพิ่งมาทันพอดีเลยนะดูซิมีใครอีกไหมนะคะพี่รองลาดกระบังก็มาพี่วิทย์นครสวรรค์ด้วยนะคะหมดหรือยังหมดแล้วนะคะอ่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่การทัศนะมาฝากกันด้วยนะคะไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้ค่ะสุดแขนทศกัณฐ์จากพิการทัศนะนะคะก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะที่มาเปิดให้ฟังกันในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะจากสังกัดแกรมมี่โกลด์คำร้องทำนองค่ะพิการทัศนะเขียนเองเลยนะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เอ็มนาโนนนะคะนี่แหละเอกลักษณ์ในการทำเพลงของพิการก็คือยังไงเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของวรรณคดีนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจค่ะจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้าน 2
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้าน 2

0: 2เพลงค่ะคุณผู้ฟังหยิบมาฝากกันนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะมีเพลงอะไรบ้างมีเพลงงานวัดบ้านเราจากพี่กุ้งสุทธิราชฟีเจอริ่งน็อตทอยนะคะเพลงนี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่4ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นบาบุญจากพี่หนุ่มมิเตอร์และพี่เล็กเซเรนนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่12ค่ะหยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวหลังโฆษณาค่ะมาฟังเรื่องสั้นก่อนนอนค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร11

0: 58เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: นกกรุงหัวจุกนี่ได้ยินเสียงไหมควิกควิกควิกควิกควิกควิกนะคะมีคนขอเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะจากพี่หนุ่มพิกุลนครศรีนะคะจัดให้แล้วนะคะพี่หนุ่มเอาล่ะคุณผู้ฟังขาตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะได้เวลามาเล่าเรื่องสั้นกันแล้วนะคะนิทานเรื่องสั้นวันนี้จะเป็นนิทาน18บวกนิดนึงนะคุณผู้ฟังนิดนึงนะใครที่บ้านไหนมีเด็กฟังอยู่ควรให้คำแนะนำนะคะมีเต่าสองตัวมีอะไรกันในป่าตัวเมียก็นอนหงายตัวผู้ก็อยู่ข้างบนเสร็จธุระแล้วเขาจะแยกย้ายกันเขาก็เลยนัดกันว่าอีก3วันมาเจอกันใหม่ที่เดิมเวลาเดิมหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไป3วันผ่านไปใกล้ถึงเวลานัดเจ้าเต่าตัวผู้คิดว่าอยากจะเซอร์ไพรส์เต่าตัวเมียก็เลยรีบออกไปเร็วตัวเมียจะได้เจ จะได้เจอตัวเมียเร็วๆนะฮะพอไปถึงปรากฏว่าตัวเมียเนี่ยมาถึงก่อนแล้วนะแถมนอนรอด้วยท่าเตรียมพร้อมตัวผู้ตกใจก็เลยถามว่าเธอทำไมเธอรีบมาเร็วจังเลยอ่ะแถมยังทำท่าเตรียมพร้อมอีกต่างหากตัวเมียตอบกลับว่ามาเร็วอะไรล่ะฉันนอนอยู่อย่างนี้มา3วันแล้วแล้วเธอก็ไม่พลิกฉันกลับล่ะพลิกเองไม่ได้ติดกระดองพี่กลับด้วยนี่นอนอย่างนี้มา3วันแล้วไม่ได้มาเร็วก็เป็นเรื่องเล่านะคะของค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้หมดเวลาของพิมนาแล้วนะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเจอกันใหม่ค่ะทุกวันพฤหัสศุกร์นะคะ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายอีก1เพลง
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณด้วยนะคะกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกๆคนเลยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้พิมดาลาไปก่อนแล้วรักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่

0: ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตัม8ขวดแถมขนาด3ตัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยที่พร้อมจะมอบความสุขนะคะนะความอุ่นใจผ่านเสียงเพลงว่าเออค่ำคืนนี้เนี่ยเราจะไม่เหงาเรายังมีเพื่อนนะคะเอาละนะก็อย่าฟังเพลงอะไรนะคะวันนี้สัปดาห์นี้นะคะก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะคะก่อนที่จะไปว่ากันต่างๆนานานะคะเรื่องราวของเพลงแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะจองสายหน้าใหม่ด้วยพูดถึงเพลงของเราก่อนดีกว่า3งานเพลงต้นชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ถ้าเกิดว่าใครฟังมาตั้งแต่เพลงแรก3เพลงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะจะต้องทราบว่ามีเรื่องราวของอะไรแฝงอยู่ติ๊กตอกติ๊กตอกวันนี้พาไปเที่ยวลาดลีนะจ๊ะนะคะพาไปซื้อโอ่งมังกรวันนี้นะคือแบบเออช่วงนี้ผู้ฟังเพลงนี้บ่อยมากเลยเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รักร้างลาดลีนะคะงานจากคุณเต๋านะคะฟีเจอริ่งกับน้องต้นข้าวใช่ไหมแล้วก็เรารู้สึกว่ามีอีกหลายเพลงมากๆคุณผู้ฟังที่ว่าด้วยเรื่องของจังหวัดราชบุรีนะวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของจังหวัดราชบุรีราชลีนี่แหละนะคะเริ่มต้นมากับดำเนินจ๋าโอ้โหอันนี้จริงๆต้นฉบับก็คือครูสุรพลนะคะแต่ว่าวันนี้เลือกเป็นเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตนะคะก๊อตจักรพันธ์มาฝากแล้วก็ต่อด้วยสาวดำเนินนะคะพี่จอมขวัญกัลยาแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพลงนี้กำลังมาแรงมาแรงมากๆเลยล่ะนะคะทุกแพลตฟอร์มนะคะหลายคนก็นะร้องตามบ้างคัฟเวอร์บ้างหรือไม่ก็นำไปทำคอนเทนต์คลิปวิดีโอต่างๆมากมายเลยนะคะกับรักร้างราดรีจุดเด่นของเพลงนี้เนี่ยตาลคิดว่าก็คือเสียงเลยนะเพราะมากเลยฮะแล้วก็เรื่องราวเนื้อหาก็ดีด้วยนะคะก็อยากฟังก็แนะนำเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังนะคะรักร้างราดรีนะคะเต๋าแล้วก็ฟีเจอริ่งกับน้องต้นข้าวสุปรียานั่นเองนะคะอ่ะวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าใครอยากฟังเพลงอะไรแนะนำเข้ามาได้นะคะอุ้ยแต่ว่าก่อนอื่นค่ะฮิตมาราธอนของเรานะคะ3เพลงต้นชั่วโมงต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะอ่ะวันนี้ใครอยากคุยสายหน้าใหม่จองเข้ามาได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่ตอนนี้นะคะที่022481

1366นะคะ022481366ค่ะคุณผู้ฟังนะคะรออยู่ตอนนี้นะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์ก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราด้วยนะหรือว่าอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษก็ฝากเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาเลยนะคะที่4689400นะคะ4689400มีเข้ามาแล้วนะคะบอกว่าขอเพลงฝากแฟนผมด้วยนะคะของพี่เดวิดอินทีจากน้องต้องระยองแล้วก็อีกหนึ่งข้อความนะคะขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยจากพี่คนโคราชขอบคุณครับนะอ่ะนะคะส่งกันเข้ามาได้เลยสำหรับทาง SMS นะคะแล้วก็ตอนนี้สวัสดีทักทายนะคะสมาชิกของเราที่เข้ามารับชมทางไลฟ์นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะวันนี้อากาศเย็นนะคุณฟังจริงๆนะคะก็ช่วงนี้ต้องคอยฟังเรื่องของการพยากรณ์อากาศบ่อยสักนิดนึงนะคะแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้ก็ฝนตกอยู่เรื่อยๆยังไงคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะออกไปข้างนอกเตรียมร่มนะคะเสื้อกันฝนหรือว่าจะมีแบบรองเท้าอะไรไปเปลี่ยนอะไรเงี้ยเนาะนะคะเพราะว่าฝนตกตลอดเลยช่วงนี้แบบติดกันนะคะเมื่อกี้ก่อนขึ้นมาจัดรายการก็ฝนตกเหมือนกันที่อสมทแต่ว่าไม่ได้หนักมากนะคะก็เลยต้องรีบวิ่งเข้ามาก่อนกลัวเดี๋ยวหนักนะคะอ่ะแน่ทักทายสมาชิกของเราทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาทางเพจ LTM FM 95ด้วยนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุอย่างเป็นทางการนะคะนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะมีหลายคนนะคะที่ผ่านเข้ามาเจอในไลฟ์นะคะใน TikTok บ้างอะไรบ้างก็คือนะคะนี่แหละนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครที่สามารถฟังทางวิทยุได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามทางออนไลน์ได้ด้วยนะที่เพจของเราก็มีหรือจะฟังทางแอปก็ได้นะของอสมทของเรา MCOT Connect อันนี้ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะดาวน์โหลดได้ทางระบบ iOS แล้วก็ Android มีไว้ในมือถือก็จะสะดวกมากๆเลยเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะนะวันนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่เรามารับสายหน้าใหม่นะคะกับสายชิลฮิวใจรออยู่นะคะที่022481366นะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างดีกว่านะคะเมื่อกี้เริ่มต้นมากับ3เพลงเช้าๆหวานๆเดี๋ยวช่วงนี้ไปแดนซ์กันหน่อยเอ้ยมันต้องได้สิงานจากน้องสยามโมนะคะฟีเจอริ่งกับโยเนียว่าไงรูปหล่อ

0: ับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับอ่ะสายมารออยู่แล้วนะคะจากลับแหล่เนี่ยนะอู้ตรดิษนะคะโอ้ยตุ๊ดเดี๋ยวต่อสายใหม่นะคะก็ทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เข้ามาทางเพจของเรานะพี่เลิฟอู้พี่เลิฟมาแล้วเนาะแล้วก็มีพี่เรื่องนิดนะคะพี่ชีวิตต้องทนพี่ลิซ่าพี่บุญเพชรนะคะพี่วิจิตพี่จรัสนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะคะพี่ประจวบพี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์พี่คันชิตนะคะพี่ฮาร์ทนะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาด้วยเยอะเลยพี่เบรเบดพี่นิรันพี่มาดาพี่สิริพรนะคะอ่ะเดี๋ยวทักทายกันประมาณนี้ก่อนสายของเรามาแล้วนะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่แก้วนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะจากลับแลอู้ตรดิตถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องครับผม
1: ถูกต้องนะคะพี่แก้วเคยคุยสายหน้าไมค์แล้วหรือยังเคยแล้วเนาะ
2: ครั้งแรกเลยพยายามสุดๆเลย
1: อันนี้แหละครั้งแรกครั้งนี้นะ
2: ครั้งแรกเลยครับเนี่ย
1: โอเคขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆแต่ว่าก่อนหน้านี้เหมือนหนูเคยเปิดเพลงไปให้อยู่บ้างใช่ไหมคะที่ฝากเพลงเข้ามาใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: โอเควันนี้ถือว่าเป็นวันดีโชคดีเหมือนกันค่ะค่ะได้คุยกันเนาะอยู่ลับแลล่ะคะ
2: ครับ
1: ฝนตกไหมคะวันนี้ที่ลับแล
2: ตอนเช้าตกครับ
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ไม่มี
1: อากาศเย็นหรือสี่อากาศเย็นไหมคะพี่แก้ว
2: ก็เย็นเริ่มเย็นครับ
1: เริ่มเย็นโอเคเริ่มเย็นเย็นมาแล้วนะคะวันนี้บอกว่าอยากฟังโอ้โหเพลงนี้เพราะมากๆพิษรักพิษณุโลกค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะชื่นชอบเพลงนี้เป็น
2: ช่วงนี้มีงานรังสรรค์ด้วยครับ
1: อะไรนะคะ
2: มีงานรังสรรค์หวานนะครับที่อุตรดิตถ์ครับจังหวัดครับ
1: อ๋อค่ะค่ะดีจังเลยนะคะอยากไปเที่ยว
2: เป็นงานเทศกาลครับ
1: ค่ะแบบจัดทุกปีใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช
1: ่โอเคได้เลยพิษรักพิษณุโลกนะคะคุณอาศรีหนุ่มเชิญยิ้มเพลงนี้เพราะมากเพราะมากๆแล้วก็ต้องเนี่ยแหละต้องเปิดเป็นแบบว่าเวอร์ชันต้นฉบับด้วยนะพี่แก้ว
2: ครับ
1: เนาะ
2: ครับผม
1: ได้เลยแล้ววันนี้พี่แก้วอยากมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้กับทุกเสียงทุกสายเลยครับ
1: ทุกเสียงทุกสายเลยที่ติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครเนาะ
2: ฟังทุกคืนเลย
1: ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่แก้วว่ามีโอกาสหน้าโทรเข้ามาอีกนะคะ
2: ครับผมครับ
1: ได้เลยรักษาสุขภาพด้วยค่ะ
2: ครับเป็นเดียวเลยครับผมครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้พิษรักพิษณุโลกค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำวิคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ฟังทีไรก็โหนะคะเพราะมากเลยค่ะเพลงนี้พิษรักพิษณุโลกนะคะเสียงเพราะๆที่ยังตราตรึงอยู่ในใจของแฟนๆนะคะนอกจากที่จะมีผลงานการแสดงตลกให้เราแบบได้ฮากับมุกนู่นมุกนี้นะคะการแสดงด้วยนะคะแล้วก็มีเพลงนี้แหละที่แบบโอ้โหเพราะมากเป็นตำนานเป็นต้นแบบด้วยนะคะนะคะสำหรับพิษรักพิษณุโลกของคุณอาศรีหนุ่มเชิญยิ้มแล้วก็มีเป็นเวอร์ชันที่ร้องแก้นะคะร้องแก้ก็จะเป็นคอยพี่ที่พิษณุโลกนะคะก่อนหน้านี้รู้สึกว่าจะเป็นคุณบีนะคุณบีมนทกาหรือชื่ออะไรประมาณนี้นะคะที่เคยร้องไว้

ก็ตอนหลังพี่สาวหนูก็นำมาร้องด้วยอีกเวอร์ชันหนึ่งก็เป็นนี่แหละค่ะคอยพี่ที่พิษณุโลกเหมือนกันคุณแก้วฟ้าสหเพชรนะคะเคยเปิดอยู่นะคุณผู้ฟังคือชอบมากเลยส่วนตัวก็ชอบเมโลดี้แล้วก็เรื่องราวในเพลงด้วยนะคะขอบคุณมากๆอีกครั้งค่ะสำหรับพี่แก้วจากลับแลอู้ตรดิตนะคะที่แนะนำทำไมไม่เรียกธรรมดาไม่ได้ต้องอู้ตรดิตนะคะที่แนะนำงานเพลงพร้อมๆมาให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันด้วยนะส่วนใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะแนะนำงานเพลงแบบทางหน้าไมค์เนี่ยขอปุ๊บเนี่ยได้ฟังปั๊บเลยคุณผู้ฟังนะฝากมาได้เลยนะคะที่022481366นะคะวันนี้เพลงเยอะเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวทยอยเปิดให้มากที่สุดในเวลาของเราที่มีนะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนี่แหละนะขอบคุณมากๆนะคะที่โทรเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ข้อความต่างๆมากมายให้กำลังใจดีเจนะคะอ่ะมาทักทายเพิ่มเติมนะคะสมาชิกทาง Facebook Live นะคะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชานะคะเสียเปียกนะแล้วก็มีพี่ชนินบอกว่าฟังทุกคนเลยใช่ไหมหมายถึงว่าที่ลูกทุ่งมหานครใช่ไหมคะเพราะว่าทำงานกลางคืนมาแรมปีแล้วก็จัดเพลงและพูดคุยทักทายเสียงเพราะมากขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะพี่สิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่วิรนนท์เหรอวิรนนท์นะคะสวัสดีคุณสุจิตรานะคะคุณนาตาลีด้วยนะคะแล้วก็พี่เดียวจรัญรโนดนี่พี่นารีนะบอกขอเพลงจริงเครื่องเดียวของน้องมินตรานะคะพี่นักรบมีใครอีกขอบคุณค่ะนะคะขอเพลงเข้ามากันเยอะเลยวันนี้นะคะหลังไมค์ก็เยอะด้วยเหมือนกันสวัสดีพี่นันทาพี่แดนสุรินทร์นะคะแล้วก็คุณแบงค์จากฟินแลนด์ด้วยนะคะโอ้วันนี้มีหลายคนที่หายไปนานด้วยเหมือนกันนะคะนะคะแวะเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคะผู้ฟังจะบอกว่ากิจกรรมของเรานะคะผ่านไปด้วยดีสนุกสนานมากเลยแม้ว่าอากาศจะร้อนนิดนึงเนาะมันก็ช่วงนี้นะพอฝนไม่ตกก็โอ้โหแดดร้อนเลยทีเดียวนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะวันที่19 กันยายนนะคะกับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนกันยายน2569นะคะFood and Ride นะคะจอดรถบ้านโดยสารรถกินนะคะเราก็ไปที่3โคกปทุมธานีนะคะก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะที่นะคะหลายๆคนสนใจกันอย่างมากเลยแล้วก็นะคะดีใจแล้วก็ยินดีที่ได้เจอกันด้วยนะคะสนุกสนานกันมากๆนะคะกับผู้โชคดีที่ไปร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะนะน้องสาวศิลปินแกรมมี่โกนะคะทั้ง2ท่านเลยนะคะน้องแบมพิชยานินแล้วก็น้องเอมปวีนะคะโอ้โหเต็มที่กันมากๆเป็นงานคอนเสิร์ตที่แบบเราจัดกันแบบอบอุ่นนะคุณผู้ฟังแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบใกล้ชิดกันเลยนะคะสนุกสนานมากๆนะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะเราจะขาดไปไม่ได้คือนะคะผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะนะคะคนแรกเลยนะคะนั่นก็คือเจ๊สีสามโคกนะคะเราไปทำกิจกรรมกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณของเจ๊สีสามโคกก็คืออยู่ด้านหน้าของตลาดอิงน้ำสามโคกเลยคุณผู้ฟังสามารถไปเที่ยวได้นะคะวันเสาร์อาทิตย์นะคะก๋วยเตี๋ยวมีหลายแบบหลายเส้นมากนะคะนี่แนะนำเป็นหมี่เปาะนะคะ อันนี้ชอบส่วนตัวนะแล้วก็วันนั้นเนี่ยก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับเจสซี่ด้วยเพราะว่าวันที่เราร่วมกันจัดกิจกรรมเนี่ยเจสซี่ก็คือทำบุญนะคะถวายแด่องค์พาแล้วก็อาหารเลี้ยงอาหารทุกคนเลยใครไปก็คือได้รับประทานกันหมดทั่วทุกคนเลยที่ไปแล้วก็โอ๊ยไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนั้นมีลูกชิ้นลูกชิ้นของเจสซี่ก็อร่อยนะคะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเอ็นหมูนะอร่อยมากแล้วเขาก็รับจัดเลี้ยงด้วยนะผู้ฟังติดต่อได้เผื่อใครอยากเอาไปแบบจัดงานเลี้ยงมีเอาไปแจกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีขนมจีนเขียวหวานด้วยที่พูดนี่หิวแหละที่พูดเนี่ยจริงจริงๆเลยอ่ะนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอีกนะคะนะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะคะวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองตราธงทองนะจ๊ะซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานและน้ำผึ้งสยามบีซีเครตค่ะก็เลยบอกเลยนะว่าวันกิจกรรมเนี้ยนะคะผู้โชคดีก็คือโอ้โหนะคะกดของกลับบ้านนะคะของที่ระลึกจากสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยใครที่พลาดกิจกรรมครั้งนี้นะคะอย่างที่บอกเลยว่าไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟัง

0: ฟังนะคะนะจะบอกว่ากิจกรรมเรามีอีกเยอะเรามีตลอดทั้งปีนะคะกันยายนผ่านไปกันยาแล้วก็อะไรตุลาพฤศจิกาธันวายังมีอีกหลายกิจกรรมมากๆเพราะฉะนั้นติดตามกันไว้ให้ดีนะคะโดยเฉพาะที่เพจของเรา LTM FM 95เนี่ยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามหนูบอกเลยว่าอันนี้พลาดไม่ได้จริงๆ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยววันนี้จัดเสียงเพราะๆนะคะของน้องเวียงนรมนนะมอบเป็นพิเศษสำหรับคนที่กำลังคิดถึงแฟนเก่านะฮะสวัสดีค่ะ

องหลายๆค่ะพี่ดอนชาวอีสานพี่ดอนกรุงเทพมหานคร

0: ขอบคุณค่ะโอ้โหขอบคุณเสียงตบมือจากทุกคนนะคะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: นะคะก็เป็นเสียงสดๆนะคะจากบรรยากาศด้านหน้าเวทีนะคะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ของเรานะคะที่เราก็จะนะเก็บมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของมหานครไลฟ์นั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้โอ้เพลงหลังไมค์เยอะมากๆนะคะเพิ่มเติมอีก1เพลงก่อนที่จะไปพักนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะขอหยิบเพลงที่พี่มีนจากบางกะปิฝากมาก่อนละกัน1ผลงานนะฮะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
5: ์พอลซ่า
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ิดเพลงนี้แล้วมีแต่คนร้อนตัวทำไมเป็นงั้นน่ะผู้บ่าวเท่ากับสาววัยทีนะคะงานจากพี่สนุกสิงห์มาศนะคะเพลงนี้ฝากมาทางหลังใหม่จากพี่แอมจันทบุรีนั่นเองนะคะนะก็จัดเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาที่022481366นะคะทักทายเพิ่มเติมพี่ณรงค์นะคะทาง Facebook Live นะจ๊ะแล้วก็มีคุณแม่ชนิศรานะคะขอเพลงของน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามานะกับอ่านเกมไม่ขาดนะคะพี่สมชาวจากสู้รัฐนะคะแล้วก็ใครเอ่ยพี่พรศักดิ์ไหมถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะบอกว่าฝนกำลังตกรินรินเลยฟังเพลงหวานๆซึ้งๆบรรยากาศมันน่านอนจริงอันนี้ก็จริงน่านอนจริงนะคะอากาศเย็นๆแบบนี้เนาะพี่สุกรีนะคะสวัสดีจ้านะคะทักทายแล้วสวัสดีน้องหนูดีด้วยนะจ้านะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะสำหรับใครที่รับชมผ่านทางไลฟ์อยู่ตอนนี้นะแล้วก็เพลงที่ฝากเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่จัดให้เพิ่มเติมนะคะนะคะเรายังเหลือชั่วโมงหน้าอีก1ชั่วโมง
1: เพื่อชีวิตเห็นเด็ดหัวใจ
0: มีคุณผู้ฟังนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงของมารีฮอนน่านะคะแล้วก็โอ้โหนะเยอะมากเลยก็เลยขออนุญาตจิ้มมันหนึ่งนะคะนะเพลงพร้าวกันละกันเนาะไม่ได้เปิดนานแล้วแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะชั่วโมงหน้านะจ๊ะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้ที่02 248 1366รออยู่นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัม

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23:02 น.นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2คุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะแน่นอนค่ะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะและสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วโอ้โหนะแม้ว่าจะได้ เรียกชื่อกันอยู่ทุกวันแต่ว่าไม่ค่อยได้คุยสายหน้าใหม่เลยนะสวัสดีจ้าน้องแชมป
3: ์สวัสดีครับพี่การคนสวย
0: โอ้โหสดใสมาเลยปากหวานด้วยนะนะคะอย่างที่บอกนะคะว่านะน้องแชมป์ก็มาฟังทุกวันทุกชั่วโมงเลยหรือเปล่าแชมป
3: ์ครับผม
0: ตลอดทั้งวันเลยเหรอคะ
3: ครับผม
0: โอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะคืออย่างนี้คุณผู้ฟังที่เลือกสายน้องแชมป์เพราะว่าอะไรเพราะน้องแชมป์เพิ่งจะเป็นผู้โชคดีที่ไปร่วมกิจกรรมกับเรามาด้วยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เลยอยากจะให้น้องแชมป์นะแชร์หน่อยว่ารีวิวหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างวันเสาร์สนุกไหมชอบไหม
3: สนุกมากครับพี่การ
0: แล้วชอบกิจกรรมไหนบ้าง
3: ทุกกิจกรรมเลยคร
0: ับ เหรอเห็นแชมป์แบบตั้งใจฟังเพลงมากเลยอยู่หน้าเวที
3: คร
0: ับ นะคะแล้วตอนที่ไปเที่ยวตลาดอิงน้ำสามโคกได้ซื้ออะไรบ้างได้กินอะไรบ้าง
3: ซื้อหมูสเต๊กมาฝากแม่อยู่คร
0: ับ โอ้น่ารักจังเลยซื้อหมูสเต๊กมาฝากคุณแม่ด้วยนะคะเขาหมูสเต๊กเขาดังเลยตรงนั้นแล้วก็มีห่อหมกปลาด้วยพี่ตันซื้อห่อหมกปลากลับมาด้วยแล้วก็ซ
3: ื
0: ้อผักเยอะมากนะคะอุดหนุนอย่าอุดหนุนนะคะคุณยายเขาก็มาขายกันคุณเนาะใช่ไหมนะคะ
3: คุ
0: ณแชมป์ก
3: ็
0: ซื้อหมูสเต๊กมาฝากคุณแม่น่ารักมากเลยแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากที่เรากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยที่ร้านเจสสีสามโคกเราก็ไปที่ตลาดน้ำแล้วก็หลังจากนั้นเราไปทำบุญกันด้วยเนาะที่วัดโบสถ์นะน้องแชมป์เป็นยังไงบ้างเคยไปไหมคะก่อนหน้านี้เคยไปวัดโบสถ์มาก่อนไหม
3: ไม่เคยครับพี่การ
0: ไปครั้งแรกเลยนะกับกิจกรรมของเรานะคะโอเคนะคะก็ถือว่าได้ไปสนุกด้วยการไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ได้ทำบุญด้วยกันด้วยเนาะ
3: ครับผม
0: นะคะอ่ะอยากให้น้องแชมป์ฝากถึงแฟนๆที่เขาบอกว่าอุ้ยเสียดายจังเลยอ่ะรอบนี้ไม่ได้ไปพลาดไปทำยังไงดีคะแชมป์
3: ไม
0: ่
3: รอบหน้าคือไปกิจกรรมครับ
0: ต้องทำยังไง
3: ติดตามพี่แฟนเพจ LTM เต็ม95ครับ
0: นี่สุดยอดขอบคุณมากเลยครับแชมป์นะคะอ่ะนะวันนี้แชมป์บอกว่าอยากฟังเพลงของแต่พารหัสเหรอ
3: ครับผม
0: เหรอที่หนึ่งในใจฉันใช่ไหมคะ
3: ครับผม
0: อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมครับ
3: พี่เมธิชาครับ
0: เหรอไม่ได้เดี๋ยวพี่งั้นเดี๋ยวพี่ไปเปิดให้เขาฟังคนเดียวต่างหากได้ไหมฮะได้ไหมไม่ได้หรอ
3: ไม่ได้
0: อ
3: ๋
0: อไม่ได้นะแชมป์นาโอเคก็เห็นบอกว่าอยากมอบให้เดี๋ยวพี่มอบให้เลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องเจอกันอยู่แล้วไงเดี๋ยวพี่แบบดึงไฟล์ออกมาให้เลยไม่ได้อ๋อไม่ได้นะโอเคแชมป์ได้เลยขอบคุณมากๆอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะเดี๋ยวน้องแชมป์พูดตามพี่ตาเลยนะครับ
3: ครับผม
0: ค่ะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอเคครับวันนี้ขอบคุณแชมป์มากๆนะ
3: เจอคนใหม่งานหน้าครับพี่ตาล
0: จ้าสวัสดีค่ะ
3: ครับผม
0: น่ารักมากๆนะคะเอาล่ะนะฮะในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะจัดให้กับคุณผู้ฟังในช่วงของพาเรตเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สี่งานเพลงเพราะๆเลยนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะหลายคนบอกว่าคิดถึงเพลงนี้นะช่วงหนึ่งเราเปิดกันแทบทุกวันเลยนะคะแล้วก็ห่างหายไปสำหรับดวงใจค่ะงานจากปรางทิพย์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นโฮมสเตย์นะคะงานจากน้องแพรชนาตั้งใจมารักจากสองหนุ่มนินทมรินและโอมทับห้านะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเราจากสายหน้าไม้นะคะน้องแชมป์จากโชคชัยสี่เนี่ยเขาฝากมากับที่หนึ่งในใจฉันแต่พรหัสก็ถือว่าทั้ง4เพลงเนี่ยเป็นเพลงที่มีความหมายที่ดีหวานลึกซึ้งแล้วก็เป็นเพลงที่หลายคนโปรดด้วยนะคะโปรดปรานเป็นที่1ในใจไงนะคะก็ยินดีจัดให้นะคะสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะจ๊ะสวัสดีทักทายสมาชิกของเรานะคะตอนนี้ที่เพจ LTM FM 95นะฝนตกอ่ะด้านนอกเมื่อสักครู่นี้ออกไปดูมานะคะคืนนี้ก็คงจะยาวๆคุณผู้ฟังเวลาฝนตกแบบไม่หนักอ่ะมันจะแบบยืดเวลาเนาะสังเกตไหมคะนะถ้าเกิดว่าตกหนักปุ๊บมันจะแบบไม่แบบแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆอ่ะสวัสดีค่ะทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่เจ็บที่ยังรู้สึกนะมีแนะนำเพลงเข้ามาด้วยแล้วก็มีใครเข้ามาเพิ่มเติมพี่ประเดิมสวัสดีค่ะพี่ณภศรนะคะบอกว่าน้องนุตามีโครงการมาตรังไหมยังเลยนะคะในช่วงนี้นะคะถ้ามีเดี๋ยวบอกอีกทีนะคะเผื่อมีงานมีคอนเสิร์ตเนาะสวัสดีพี่สมพงษ์นะคะพี่อุดรหรือเปล่านะจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะพี่หนูเพียรขอบคุณมากๆเลยนะคะกดไลค์กดแชร์รัวๆพี่นพดลบอกติดตามอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางค่ะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวตอนนี้จัดงานเพลงที่ฝากมาทาง SMS ตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่แล้วกันก่อนแล้วกันเนาะน้องต้องระยองรอนานมากแล้วเนี่ยงานจากพี่เดวิดอินทีค่ะฝากแฟนผมด้วย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ในช่วงนี้นะคะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากพี่ๆไม้เมืองมาฝากค่ะคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าตามหานะคะจากสังกัด S1 Music คำร้องทำนองโดยคุณวีรยุทธชุลีกรหรือว่าพี่ฮาลีมนะคะและเรียบเรียงโดยคุณเคนตะโมริค่ะ

0: งานใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากไม้เมืองค่ะกับเพลงตามหานะคะโอ้โหเนื้อหาดีมากเลยนะคะคุณผู้ฟังก็จริงๆแล้วเราก็คงจะอยากมีใครสักคนหนึ่งนะคะเนี่ยที่ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรมาเนี่ยแค่รับฟังนะคุณผู้ฟังบางครั้งเนี่ยคืออันนี้ไม่ต้องเป็นสถานะคนรักหรือแฟนหรืออะไรเงี้ยนะคะคือเพื่อนก็ได้นะหรือว่านะสักคนหนึ่งบางครั้งเนี่ยบางในโซเชียลเดี๋ยวนี้เป็นใครก็ไม่รู้ด้วยนะที่เราไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำนะคะแต่เห็นมีหลายๆคนที่เขาอาจจะมีคลิปวิดีโอออกมาว่าโอเคชีวิตช่วงเนี้ยเจอเรื่องราวที่มันไม่ค่อยโอเคที่มันแย่ๆนะคะก็มีคนในโลกโซเชียลนั่นแหละนะคะที่เข้ามาให้คำปลอบโยนปลอบใจให้กำลังใจแล้วก็โอ้โหรับฟังอ่ะคุณผู้ฟังทั้งที่เราก็ไม่ได้รู้จักกันเลยนะคะเราก็แค่อยากจะหาใครสักคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนคนนั้นอยู่แค่นั้นเองนะคะเพลงนี้ถูกอกถูกใจนะคุณผู้ฟังนะฟังแล้วรู้สึกโอ้นะมันดีจังนะคะดีต่อใจจังเลยก็แนะนำเข้ามาได้นะคะทุกชั่วโมงนะคะของเรานะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะกับตามหาไม้เมืองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะวันนี้ก็ต้องรีบเปิดแหละดอกชบาสีแดงน่ะคืออย่างนี้เนี่ยมีที่มาอุ๊ยเราทำอะไรเรามีเหตุผลนะคะวันนี้มีสายหลังไมค์ฝากเข้ามานะจริงๆเป็นสายหน้าไมค์ด้วยซ้ำไปนะคะถึง3สายด้วยกันกับดอกชบาสีแดงนะคะต้องขอบคุณพี่อ้อมสุราษฎร์พี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีแล้วก็พี่ขวัญจากสุโขทัยด้วยนะคะฝากดอกชบาสีแดงมาเดี๋ยวตันขออนุญาตจัดให้เลยในช่วงนี้นะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตแล้วก็ต่อด้วยอีก1งานเพลงที่มีทั้งทาง SMS แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะคะกับงานของน้องเพชรคทาวุฒินะคะอ่านเกมไม่ขาดค่ะล่าสุดนะคะอัปเดตกันนิดนึงนะคะสำหรับดอกชบาสีแดงนะคะกับมหานครชาร์ตอยู่ในฮิตที่7นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็อ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒิตอนนี้อยู่ในฮิตที่9นะคะก็ขอบคุณที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะเยอะเลยจนทำให้เพลงยังอยู่ในชาร์ตนะคะทั้ง2เพลงเลยนะคะขอบคุณแทนน้องเพชรด้วยเลยกันละกันนะคะช่วงนี้จัดให้เลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร

0: 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: คนที่รอคอยนะคะงานจากพี่แจ็คธนพลค่ะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่หนุ่มจอลำพูนนะคะตอนนี้23:53นะคะคุณผู้ฟังโอ้โหในไลฟ์ยังอยู่กันหนาแน่นเลยอ่ะวันนี้นะคะสวัสดีทั้ง70ท่านนะคะในไลฟ์ของเราที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายค่ำคืนนี้เช่นเคยนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดงานเพลงของพี่โจพี่ก้องนูโวนะคะส่งท้ายแล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะช่วงนี้ฝนตกนะคะเยอะมากๆเลยนะคะก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครที่จะต้องออกไปข้างนอกนะคะร่มนะคะเสื้อกันฝนนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะดูแลรักษาสุขภาพของเรานะคะนะความห่วงใยนี้นะคะส่งตรงถึงคุณผู้ฟังทุกท่านจากดีเจลูกตาลชนิชานะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกัน2 ชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้เจอกัน4 ทุ่มวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา 24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อ

0: เบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยเมที่ชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3ผลงานเพลงนะคะหายไป2วันไม่รู้ว่าคิดถึงกันหรือเปล่านะ3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้นะคะชีวิตเมียเช่าจากพราวภัทรวดีค่ะตามมาด้วยไม่อยากพกเมียจาก MC2 ฟีเจอริ่งกับเอกชัยศรีวิชัยนะคะและปิดท้ายด้วยเมียพี่มีชู้นี่ต้องบอกเลยว่าอาชัยเมืองสิงห์นี่ในน้ำเสียงเขานะมีความเจ้าชู้มากกว่าผู้หญิงที่จะเอ๊ยเมียพี่มีชู้นี่ทำไมแบบผู้ชายถึงมีน้ำเสียงที่ดูเจ้าชู้จังเลยขนาดนี้นะคะและแน่นอนว่าเพลงนี้นะคะฟิชเชอริงกับ2ศิลปินสาวแสนสวยสุดเซ็กซี่นะคะไม่ว่าจะเป็นใบเตยอาสยามและจ๊ะอาสยามนะคะน้องเมย์จัดให้แล้ว3ผลงานเพลงในช่วงนี้นะคะใครที่อยากฟังผลงานเพลงอะไรตอนนี้โทรมาได้เลยค่ะ022481366ค่ะขอบคุณกระสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: เที่ยงคืน15นาทีนะคะเวลาดีๆแบบนี้สำหรับชาวมหานครคนนอนดึกค่ะใครที่อยากจะพูดคุยกันกับสายหน้าไมค์โทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะวันนี้มีน้องกวางรอรับสายอยู่นะจ๊ะวันนี้ฝนตกอีกแล้วพื้นที่ไหนที่ฟังเสียงชัดหรือเปล่านะคะก็อยู่กับพวกเรา Mcot Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะโอ้ถ้าจะไล่จังหวัดนี้ก็บอกเลยว่าเยอะแยะมากมายนะถ้าบอกว่าจังหวัดตัวเองฟังขึ้นไหนเนาะเอาเป็นว่ามันเป็นขึ้นอสมทนั่นแหละ Mcot นั่นแหละนะแล้วปกติน้องเมย์ก็จะมีอ่านข่าวด้วยนะคะกับการเล่าข่าวแบบเป็นเล่าข่าวชาวบ้านก็จะมีพูดถึงเรื่องของการประกอบอาชีพอาหารอะไรเด็ดๆดังๆจะพาไปมูที่ไหนดีเนี่ยต้องดูรายการนี้เลยกับเรื่องพลบค่ำนะคะจัดตั้งแต่ 17:15 นาทีแต่วันนี้อยู่กับน้องเมย์ยาวไปจนถึงตี2กันก่อนนะคะในช่วงนี้มีคนบอกว่าฝนตกทางนี้หนาวถึงคลื่น FM 95มั้ยนะ หนาวอยู่ค่ะเพราะว่าวันนี้ปล่อยๆแล้วเมื่อกี้เดินตากฝนมาใช่ไหมมันก็จะมีความแบบตัวเปียกๆนิดนึงพอเข้าห้องแอร์ปั๊บเป็นไงขนลุกค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหนาวไปหมดเอาขออนุญาตขอทักทายบ้างนะเดี๋ยวชาวแอฟฟ้าเขาจะน้อยอกน้อยใจสวัสดีพี่เมตตานะคะบอกว่าสวัสดีครับน้องเมย์เมตตาหวานเมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์ครับผมพี่แมวเซาจากสุราษฎร์ธานีบอกว่าอากาศร้อนมากครับจริงหรอสุราษฎร์ร้อนเหรออุ้ยนี่มาแบ่งฝนไปไหมไม่ได้เดี๋ยวเขาตัดยางกันไม่ได้สวัสดีพี่สุรยุทธ์นะคะสวัสดีพี่เอกอินทิราพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ค่ะพี่ดาวพระสุขครับผมสวัสดีไปยังพี่วีรวัฒน์นะคะบอกว่า2วันไม่เจอคิดถึงมากๆเลยสวัสดีพี่ตุ๊บแจงบอกว่าขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของนันอนันต์ด้วยนะแล้วก็มีพี่วีรวัฒน์นะคะมาแล้วจ้ะเจ็บที่ยังรู้สึกชื่อมันเศร้าอะไรขนาดนี้ขอเพลงเสกโลโซเดี๋ยวกันขึ้นหนูมันเป็นขึ้นลูกทุ่งเดี๋ยวสวัสดีพี่จรัสน้องไบรท์นะคะสวัสดีน้องแชมป์โชคชัยศรีด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่ไตรัสค่ะสวัสดีไปยังพี่สมคิดบอกว่าแนะนำตัวครับเด็กขอนแก่นอีสานบ้านคอยเนี่ยจริงเปล่าฝนตกหรือเปล่าแล้วมาบอกกันมั่งนะคะพี่สุจิตราบอกว่าคิดถึงตลอดเลยจ้าน่ารักมากจ้าเพราะว่าวันที่20ที่ผ่านมาเรา

เพิ่งไปร่วมกิจกรรมกันมาใช่ไหมเออมีใครที่ไปร่วมกิจกรรมไล่มาที่นี่บ้างยังอยู่หรือเปล่าเนาะเออบอกว่าขอเพลงอยากโทรหาเมย์ใช่เหรอมันชื่อเพลงนี้เหรอสวัสดีพี่สมหมายค่ะบอกที่บ้านน้ำท่วมแล้วชาวบ้านเนี่ยมิดคันนาเลยแถวบ้านอะหรอทำไมใหญ่อยู่แถวไหนอะอาหารที่ชอบที่สุดคือเมนูอะไรครับชอบปลาแซลมอนค่ะ ชอบซาซิมิเออแล้วก็มีอะไรนะจริงๆถ้ากินได้ทุกวันก็น่าจะกะเพราแหละนะแล้วก็ล่าสุดวันที่19พูดผิดวันที่19นะคะมีกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนกันยายนใช่ไหมเออเราไปเที่ยวกันมาแล้วนะคะฟู้ดแอนด์ไลท์จอดรถบ้านโดยสารรถกินนะคะเราก็มี2ศิลปินหลักๆเลยที่มาให้ความบันเทิงกับเราคือแบมพิชญานินทร์และเอ็มเอ็มปวีนะคะเขาบอกว่าฝากผลงานเพลงของหนูๆด้วยนะจ๊ะคุณพี่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณผู้ฟังแบบเมตตาว่าพวกหนูมาร่วมกิจกรรมน่ะก็ขอเพลงหนูบ้างขอเพลงน้องบ้างอะไรอย่างนี้นะคะบอกว่าที่ถามอ่ะจะลองไปกินด้วยเผื่อจะสวยเหมือนพี่อ๋อชอบกินอะไรถึงสวยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมชอบกินข้าวโพดอะไรอ่ะไม่รู้คิดไม่ออกคิดเมนูอาหารไม่ออกอ่ะช่วงนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะจ๊ะใครที่ไม่ค่อยได้คุยกันหรือว่าแบบนั้นนะจะโทรติดสักทีนึงก็ลองโทรมานะ022481366อ่ะผลงานเพลงนี้ลอยมาหาแน่แล้วเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวฮิวใจนะคะในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะเออแล้วยังไงเอ๊ะเออเนาะก็มนุษย์งงนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะโทรสายหน้าไมค์กับไมค์ได้เรื่อยๆจนกว่าจะถึงสายที่2นะเพราะว่ามีบางท่านที่ถามว่าเอ๊ะเราปกติเราจะโทรได้ถึงเมื่อไหร่ก็จะโทรได้จนถึงสายที่2ค่ะอ่ะตอนนี้1สายหน้าไมค์มารอแล้วในช่วงของสายชิวฮิวใจสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับเด็กชายอะไรครับ
2: เด็กชายธนพลครับ
1: แอบเปิดวิทยุหรือเปล่า
2: ไม่เปิดหรอกมันใช้โทรศัพท์สองเครื่องครับ
1: หรอแล้วอีกเครื่องนึงมันเหมือนได้ยินเสียงตัวเองอยู่ไกลๆอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: ปิดก่อนได้ไหมปิดก่อนได้ไหมปิดอันนั้นก่อนได้ไหมปิดเสียงแป๊บนึง
2: ผมเดินมาข้างล่างแล้ว
1: นี่ขนาดเดินมาข้างล่างยังได้ยินเสียงชัดขนาดนี้
2: ผมใช้โทรศัพท์เครื่องครับเครื่องของน้องเมย์ครับผมให้ลูกสาวทำให้ครับ
1: เออนั่นแหละปกติแบบว่าเวลาโทรเข้ามาจะบอกว่าให้ปิดโทรศัพท์ปิดเครื่องอะไรปิดวิทยุก่อน
2: คร
1: ับ
2: ผมเดินไปถึงหน้าบ้านเลยครับ
1: โอ้โห
2: จริงผมเดินไปถึงหน้าบ้านเลย
1: อ่ะเด็กชายอะไรนะ
2: เด็กชายนะครับบนครับ
1: โอ้ยขอชื่อเล่นได้ไหมอ่ะ
2: พี่พลนะผมไม่มีชื่อเล่นเขาเรียกไอ้พลอีพลนะครับผมชื่อธนพลครับ
1: เรียกพี่พลอย่างเงี้ยเหรอ
2: เออครับผม
1: พี่พลอยู่จังหวัดอะไรคะ
2: สุโขทัยครับ
1: สุโขทัยสุโขทัยฝนตกไหมจ๊ะ
2: 2-3 วันที่ผ่านมาตกครับแต่วันนี้ไม่ตกครับ
1: เอ้าทำไมอ่ะ
2: เหนื่อยแล้วมะ
1: เออไม่แบ่งจากกรุงเทพไปหน่อยล่ะ
2: พี่หัวเขาเหนื่อยแล้วครับ
1: ขี้เกียจตกแล้ว
2: ขี้เกียจตกแล้ว
1: ขี้เกียจตกแล้วเนาะเออเพราะบางพื้นที่เขาตัดยงตัดยางไงเขาก็ไม่อยากให้ฝนตกหรอก
2: โอเคครับบางทีคือเทวดาขอไม่ใช่ทำยังไงครับบางคนก็ขอฝนบางคนก็ไม่ฝนตกอะไรเงี้ยเทวดาที่ทำยังไงครับ
1: เออนะแต่ว่าเวลาฝนตกข้อดีก็คือนอนสบาย
2: ข้อดีก็คือต้นไม้สดชื่นแต่ว่าบางครั้งเราต้องทำงานบางทีอ่ะมันไม่บาลานซ์กัน
1: มันไม่บาลานซ์กันเออถ้าเลือกได้
2: ใช่
1: ถ้าเลือกได้อยากให้ตกช่วงกี่โมง
2: ถ้าเลือกได้ให้ตกตอนค่ำตอนเย็นแล้วพวกกงเวลาทำงานครับ
1: แต่บางคนเขากำลังกลับบ้านนะสิ
2: ก็ใช่เลยบางคนโรงเรียนเลิกเลยฝนกำลังตกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ให้เลือกได้เนาะมันเลือกกันไม่ได้ครับ
1: โอเคพูดถึงเรื่องฟ้าฝนอ่ะแล้วตอนนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: ว้าวของน้องเมธิชาครับ
1: อุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นอะไรสบายดีปะเนี่ย
2: สบายดีอยู่แต่ว่า
1: ไม่มีโรคประจำตัวอะไรนะ
2: ฮะ
1: ไม่มีโรคประจำตัวอะไรใช่ไหม
2: เออถ้าพูดถึงโรคประจำตัวก็มีโรคหอบครับ
1: โรคหอบเป็นตั้งแต่กี่ขวบ
2: โอ้โหตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรนะ
1: แรกเกิดเลยไหม
2: เออตั้งแต่พันธุกรรมครับ
1: ใช่ไหมใช่ไหม
2: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อแต่เราก็ดูแลตัวเองดีมียาพ่นไหม
2: มีครับ
1: มีนะพกเอาไว้ตลอดใช่ไหม
2: ทุกวันแล้วก็มียาเม็ดสีชมพูแก้โรคหอบครับ
1: ครับผมครับได้เลยก็อย่าแบบก็กินยาตามหมอสั่งเนาะ
2: ไม่แล้วรักหมอกินครับ
1: แน
2: ่ก็หมอสั่งเขามาสั่งมันไม่ได้ตามที่เราต้องการครับบางทีเรามาแอบกินเองครับ
1: เนี่ยดูดีๆดูดีๆอะไรที่มันไม่จำเป็นหรืออะไรที่มันมากไปน้อยไปอ่ะมันไม่มีอะไรมันต้องทำให้มันพอดีเนาะ
2: เข้าใจครับน้องเมย์แต่ว่าบางทีว่าคือเราทำแล้วเราหายแล้วเหนื่อยแล้วเราหายเหนื่อยเราทำงานได้ครับ
1: อ่ะก็เอาเป็นว่ารู้ตัวเองแต่อย่าทำอะไรที่ผิดแปลกไปนะมันจะไม่รู้ตัวเองเอานะไม่ใช่หมอด้วยนะ
2: จ้า
1: ฟังเพลงอะไรนะ
2: ว่าของน้องเมย์จ้ะครับเพราะน้องเมย์ไม่ใช่หมอน้องเมย์เป็นกู้ภัยครับ
1: ใช่หนูไม่ใช่หมอหนูเป็นกู้ภัยหนู

0: ลยให้คำแนะนำเรื่องยาไม่ได้เหมือนกัน
1: โอเคครับไม่ใช่เภสัชครับ
0: จ้าหนูไม่ใช่หมอแล้วหนูก็ไม่ใช่เภสัชหนูเป็นกู้ภัยหนูก็เลยไม่สามารถบอกอะไรแบบนี้ได้เลยแต่ว่าดูแลตัวเองดีๆนะคะลองไปปรึกษาหมอดูดีกว่าไม่ใช่หมอดูนะมาถึงไปให้ลองไปปรึกษาหมอลองดูดีกว่าจะพูดยังไงดีโอ้วาวอนใช่ไหม
1: อะไรนะ
0: วาวอนใช่ไหมอยากฟังเพลงวาวอน
1: ใช่จ้าของน้องเมริชาจ้าน
0: ักร้องยังอยู่เหรอคะ
1: ยังอยู่ผมเห็นเมื่อกี้ยังสวยอยู่เลยอยู่ในโทรศัพท์ผมเนี่ย
0: อ๋อนักร้องยังอยู่นะ
1: จ้าย
0: ังไม่ไปไหนเน
1: า
0: ะ
1: ได
0: ้ฝากละครด้วย
1: มีละครด้วย
0: นี่ละครเทิดพระเกียรติ
1: ใช
0: ่ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวบอก
1: โอเคโอเค
0: ชื่อนี้รันดอนนะคะฝากด้วยนะคะ
1: ชื่อดีแลนดอน
0: ใช่หนูจะโผล่มาแว็บเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องจับตามองดีๆเพราะมันเป็นละครสั้นมาก
1: จ้าเดี๋ยว
0: น้องเมย์จะออกมาแค่วับแล้วหายไปเลย
1: แว็บเดียวเลย
0: ใช
1: ่ถ้าละครเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะขี่รถไปกรุงเทพเลย
0: ได้เลยได้เลยวาวอนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: ทุกเสียงทุกสายน้องหลังไมค์น้องกวางหลังไมค์วันนี
0: ้ได้เลยจ้ะ
1: ช่วงลูกชายเขาเป็นน้องแป๊กโขใช่โอเคทุกเสียงทุกสายของ95เลยจ้ะ
0: ได้เลยจ้ะเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะ
1: นี่อาศัยแต่โทรศัพท์แฟนเลยเนี่ยโทรศัพท์ผมอยู่ในเคร
0: ื่องโอ้ยงั้นรีบวางเลยจ้ะสวัสดีนะจ๊ะ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: ดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาเขินอะเพลงตัวเองด้วยวอลวอนจากเมธิชานะคะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่ทำงานอาบน้ำแบบว่ามันยังไม่สดชื่นนะหรือว่ารู้สึกว่าเราทำงงทำงานหนักๆมาเราก็ต้องการความแบบสดชื่นหอมเฟรชตั้งแต่หัวหน้าตัวเนี่ยโอ้ต้องใช้สุขสกินเลยค่ะสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดเลยคุณผู้ฟังช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกนะคะทั่วทั้งร่างกายอย่างที่บอกไปว่าล้างหน้าก็ได้สระผมก็ได้เป็นสุดเย็นสดชื่อมีฟองเยอะนะคะแล้วก็มาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันได้เป็นอย่างดีเลยโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะคะแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคานี้ราคาพิเศษเพียง999บาทนะคะ1ใบเทามีทอนค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทใครที่สนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะบางคนบอกเอ้ยทำไมมันเยอะไปทำยังไงดิบริจาค ก็ได้จ้ะบางคนที่เขาเอาไปอ่ะล่าสุดที่น้องเมย์ไปใช่ไหมมันจะมีแบบคนไร้บ้านมีอะไรตรงนั้นอ่ะเออก็ซื้อไปเป็นแพ็คแบบนี้ก็บริจาคได้นะเยอะด้วยแล้วก็ถูกด้วยนะคะแบ่งปันกันไปจะได้หอมหอมฟุ้งฟุ้งทั่วราชอาณาจักร ไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ช่วงนี้นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะเมื่อกี้นักจัดรายการสาวเมธิชาร้องไปแล้วขออีกสักหนึ่งคนแล้วกันเนาะพิมพ์ดามหานคร

0: Life สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมที่ชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วหลังจากไม่ได้กอดตัวเองมา2วันใช่ไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆคนอ่ะกางแขนออกค่ะมือขวาแต่ไหล่ซ้ายมือซ้ายแต่ไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆแล้วก็ไม่ต้องตบรุนแรงมากเอาเป็นว่าเรารู้แหละว่าโลกมันโหดร้ายโลกมันใจร้ายใครจะใจร้ายกับเราก็ไม่ว่าแต่อย่าใจร้ายกับตัวเองเข้าใจใช่ไหม
2: เสียงพัดลมเข้าอ่ะ
1: เต็มหูเลยอ่ะช่วงนี้นะคะเรามาพูดถึงสาระดีๆกันดีกว่าสาระดีๆวันนี้นะคะเกี่ยวกับโลกออนไลน์คือการโพสต์การแชร์ข้อความผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์แบบไม่ยั้งคิดอาจจะมีการเขาเรียกว่าผิดมีความผิดทางกฎหมายได้ด้วยเหมือนกันนะคะการโพสต์หรือการแชร์ข้อมูลโดยไม่ยั้งคิดนะเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยการกระทำอย่างเช่น 1. การโพสต์ให้ร้ายคนอื่นนะคะ 2.

สต์ภาพอนาจาร 3. ภาพตัดต่อล้อเลียนผู้อื่นใครชอบเอารูปหนูไปทำ AI อ่ะระวังไว้นะ มีเยอะเลยก็มีแอบอ้างเศษแอบอ้างตัวว่าเป็นคนนี้คนนั้นคนนู้นคนนี้ใช่ไหมเหตุการณ์ที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างเช่นล่าสุดนี้มันมีอะไรนะที่ชอบเอามาโพสอะเกี่ยวกับเรื่องแบบเดี๋ยวแผ่นดินไหวตรงนู้นตรงนี้คือสร้างความหวาดกลัววิตกกังวลให้กับประชาชนหรือคนหมู่มากโดยเป็นข้อมูลนั้นเป็นเท็จนะไม่ใช่เรื่องจริงอะแล้วไปโพสเพื่อให้ประชาชนแตกตื่นหรือเคยมีครั้งหนึ่งที่เขามาโพสทำนองว่าอะไรนะช่วงที่มีการกราดอะการกราดนั่นแหละปังปังปังอะนั่นแหละเขาก็มีคนอ่ะมาโพสต์เหมือนทำนองว่าอีกแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีเหตุการณ์แต่ว่ามันเป็นการซ้อมแผนแต่เขาโพสต์พอโพสต์ทำไงอ่ะพ่อแม่ผู้ปกครองพออ่านปั๊บตกใจรีบมารับลูกโอ้รถติดยาวเลยแต่จริงๆอ่ะเขาซ้อมแผนเฉยๆแต่ไปโพสต์แบบนั้นนะพ่อแม่เขาก็แตกตื่นใช่ไหมล่ะเนาะหรือว่าการโพสต์ภาพผู้เสียชีวิตผิดกฎหมายนะคะดังนั้นเนี่ยจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังแม้แต่พี่กู้ภัยเองก็เหอะปกติเวลาเขาลงเกี่ยวกับเอกสารรับราชการข้อมูลทางราชการพวกแบบโอเคบางทีเราไปเจอเคสที่เขาเป็นสีดำเราหาญาติไม่เจอใช่ไหมแล้วมันต้องโพสต์หาซึ่งมันก็ต้องระมัดระวังเรื่องของแบบบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องแบบโพสต์ให้เห็นเป็นในมุมของเครื่องใช้แหวนสร้อยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะที่ให้ญาติเขาพอจะจับสังเกตได้ว่าอ๋ออันนี้คือของญาติเขาก็ลองเลี่ยงดูแล้วกันผู้กระทำผิดที่เข้าข่ายแบบนี้นะคะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่พุทธศักราชเป็น2550มาตรา14นะคะผู้ใดที่กระทำความผิดที่ระบุไว้ก็ต้องมีโทษจำคุกเหมือนกันทั้งหมดนี้ที่อ่านไว้เลยนะใครที่หรือแม้แต่ใครที่โดนเอารูปไปทำเอาอะไรไปใช้อย่างเงี้ยอุ๊ยดารานักแสดงอะโดนใช้เยอะน้องเมย์อะเจอบ่อยมากที่แบบว่าเอาไปบอกว่าขายของอะทั้งนั้นที่เรายังไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยลองใช้สินค้านั้นเลยแล้วก็เอารูปของเราเอาวิดีโอของเราไปบอกว่าเนี่ยเราใช้สินค้าอันนี้อันนั้นเอา before after มาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เลยทำให้หน้าเนียนใสขึ้นจริงๆบางทีเขาอาจจะใช้ฟิลเตอร์กับหน้าเราก็ได้นึกออกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องดูแลดีๆระมัดระวังในการใช้โซเชียลแล้วที่สำคัญ มีเรื่องนึงที่อยากจะออกมาเตือนกับหลายๆคนที่ชอบจริงๆเลยคอมเมนต์อะไรที่แบบไม่สร้างสรรค์น่ะนะอย่าลืมนะคะ3ข้อก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรข้อแรกเลยก็คือก่อนที่เราจะโพสอ่ะเราต้องคำนึงถึงก่อนว่ามันกระทบต่อจิตใจใครหรือเปล่าเราไปทำร้ายใครหรือเปล่าเราไปคือบางครั้งอ่ะเราเอาสัญชาตญาณดิบของเราออกมาใช้จนเกินไปอ่ะเกินขอบเขตของมนุษย์ปกติที่ควรจะเป็นอย่างเช่นบางคนพอรู้ว่าเป็นโลกออนไลน์โอ้ยเขาไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นใครมันรู้ค่ะมันสามารถตามไปได้เลยถึงที่ได้เลยบางคนอ่ะใช้คำพูดรุนแรงหรือบางคนหื่นกามมาเลยอ่ะทักอินบ็อกซ์มาส่งรูปอะไรโป๊เปื่อยมาส่งรูปของตัวเองมาอย่างเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งอะไรเงี้ยเนี่ยมันกระทบต่อจิตใจหนูบอกเลยไม่ต้องส่งนะคะไม่ได้อยากดูไม่ได้อยากเห็นแล้วก็ข้อ2นะคะก่อนจะส่งอ่ะคิดเสมอว่ามีประโยชน์หรือเปล่าถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับใครเลยไม่ใช่เป็นการเตือนภัยไม่มีประโยชน์ต่อสาธารณะไม่มีประโยชน์ต่อสังคมเป็นการทำร้ายคนอื่นบูลลี่คนอื่นพูดในมุมไม่สร้างสรรค์ไม่มีประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์อันเนี้ยไม่ต้องเม้นนะคะไร้สาระคนอ่านเขาก็รำคาญเปล่าเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะเวลาจะคอมเมนต์จะโพสอะไรก็ตามคิดเสมอว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนอะแล้วคุณเจอเขาต่อหน้าคุณกล้านั่งแล้วพูดกับเขาแบบนั้นไหมอะถ้าคุณไม่กล้าพูดอะอย่าโพสอะไรแบบนั้นเลยค่ะมันบ่งบอกถึงอะไรก็ไม่รู้บ่งบอกถึงการเลี้ยงดูบ่งบอกถึงคำสอนการเลี้ยงการเติบโตว่าเติบโตมาเป็นยังไงอะเคยมีคนอันนี้แบบยกตัวอย่างได้ไหมไม่รู้นะแต่ว่ามันอนาจารประมาณหนึ่งว่าประมาณว่าขอได้ไหมให้10,000อะไรอย่างเงี้ยก็พอแจ้งความไปพอแจ้งความ

ไปว่าเหมือนเป็นการดูถูกอ่ะว่าว่าเราขายบริการหรือเปล่าอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นมันต่อให้ผู้หญิงคนนั้นขายจริงๆนะอันนี้พูดตรงๆนะต่อให้คุณรู้มาว่าอุ้ยผู้หญิงคนนี้ขายจริงๆนะแล้วคุณก็ไปขอซื้อบริการแล้วถ้าเขาไม่ยินยอมหรือถ้าเขาไม่โอเคนะแล้วเขาแบบไปแจ้งความอ่ะคุณก็ผิดนะเพราะฉะนั้นเวลาจะพิมพ์จะโพสจะอะไรอ่ะมันอันตรายอ่ะมันโลกออนไลน์มันไปไกลแล้วมันแคปหน้าจอได้นะมันสามารถตามได้ว่า IP นี้คนที่พิมพ์อันนี้คือใครอะไรอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายคุณอย่าไปดูถูกใครอย่าไปพิมพ์อะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ควรยิ่งใครเขาไม่ได้ทำอ่ะแล้วคุณไปพูดแบบเนี้ยยิ่งถือว่าเป็นการแบบว่าไปละเมิดเขาไปพูดจาไม่ดีใส่เขาไปใส่ร้ายป้ายสีเขาเนี่ยพวกเนี้ยผิดกฎหมายหมดเลยดังนั้นนะคะระมัดระวังตัวเองก่อนที่จะพิมพ์อะไรคิดเยอะๆเยอะๆเลยเพราะว่าวันนั้นเคยตามไปแล้วสรุปอะไรรู้ป่ะสรุปคนที่พิมพ์มาหาหนูอ่ะเป็นคนพิการแล้วหนูก็แบบไม่อยากเอาเรื่องแต่ก็เอาแหละเพราะว่าหมั่นไส้ขอโทษไม่หายด้วยบอกเลยแล้วเขาก็บอกอย่ามาคิดเงินเขาเลยเพราะว่าเขาหาเช้ากินข้ามเขาไม่มีเงินทองจะมาให้หรอกอะไรเงี้ยหนูก็คาคดีไว้อย่างนั้นแหละถึงวันนึงก็ติดคุกไปแล้วกันถ้าไม่มีตังค์จ่ายอ่ะก็ประมาณนั้นนะคะบางทีใจดีมากเกินไปไม่ได้บางทีก็ต้องให้บทเรียนเหมือนกันและยิ่งเป็นคนในบุคคลสาธารณะมันไม่ใช่ว่าใครจะมาพูดอะไรกับเราก็ได้จะมาพูดแบบมาขอมีอะไรด้วยหน่อยได้ไหมให้หมื่นหนึ่งเนี้ยอันเนี้ยโดนแน่โดนหนูแน่ๆเจอหนูแน่ๆนะหนูก็พร้อมเนี่ยตอนนี้มีใบแจ้งความอยู่4ใบแล้วอะใครที่รู้ตัวก็ตามนั้นนะคะก็รอหมายศาลเอาละกันเนาะ ไม่ได้ขู่นะเพราะว่าทำไปแล้วจริงๆจนกว่าจะมันรอลงอาญา10ปีมั้งใช่มั้ยเอ้ยคดีความมันจะเอาเรื่องได้10ปีป่ะก็รอไปสัก9ปีแล้วกัน ก็ลองดูนะเอาเรื่องอยู่แล้วเพราะว่าคุณไม่ให้เกียรติคนอื่นแล้วจะมาขอโทษแล้วมันง่ายเกินไปอ่ะนะประมาณนี้นะคะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจช่วงนี้คนไทยขาอะไรที่เป็นของไทยเราจงรักเราจงหวงแหนสบายไทยเสื้อไทยชุดไทยของไทยจงหวงแหนประเทศของไทยแผ่นดินของไทยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของไทยจงหวงแหนอะไรก็ตามที่เราสามารถปกป้องได้จงบอกเขาไปว่านี่คือของไทยเราคือคนไทยทิ้งท้ายเอาไว้ในชั่วโมงนี้ค่ะกับเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจหากเธอคือไทยจากหลงโรงไลน์แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาพูดคุยกันสายหน้าไมค์นะจ๊ะใครที่ทิ้งเบอร์เอาไว้รอสายด้วยนะ022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วมาช้าแต่มานะอ่ะมารับสายหน้าไมค์กันดีกว่านี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: แนะนำตัวยังไง
0: เด็กชายอะไรคะ
3: แล้วคุณเด็กหญิงอะไรอ่ะ
0: เด็กหญิงเมธิชาค่ะเด็กชายอะไรคะ
3: เมธิชานี่ชื่อแบบไหนอ่ะ
0: ชื่อที่พ่อแม่ตั้งค่ะ
3: ใช่เหรอ
0: เอ้าหนูชื่อเมอะไรนะ
3: เด็กชายศักดิ์ครับ
0: พี่ศักดิ์นะคะ
3: พ
0: ี่ศักดิ์จากจังหวัด
3: จังหวัดอะไรอ่ะ
0: เอ้า
3: พ่ออยู่ขอนแก่นแม่อยู่อุดรน่ะ
0: เอาบ้านเกิดตัวเองอะเอาตอนนี้ก็ได้ตัวเองอยู่จังหวัดไหนอะ
3: เสียงน้องเมย์เป็นเสียงไซเบอร์ปะเนี่ยอยู่อุดร
0: เอออยู่อุดรเหรอ
3: ไม่เหมือนอะ
0: อ้าวแล้วทำยังไงถึงจะเหมือนน่ะ
3: พี่เปียดวิทยุพี่ไม่ได้ฟังวิทยุพี่ฟังโทรศัพท
0: ์
3: อะ
0: แล้วท่านทำไมพูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
3: เปลี่ยนเพลงเป็นหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
3: ร้องคู่ได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ค่ะ
3: แบบอยากร้อง
0: ไม่ได้ค่ะ
3: น้องเมย์อยากร้อง
0: ไม่ได
3: ้น้องเมย์
0: ไม่ได้ค่ะไม่ได
3: ้ก็ทำไมไม่ได
0: ้ร้องเพลงไม่เป็น
3: ตั้งไม่เป็นมันมีเพลงไงว่ายน้ำมาได้ไง
0: ร้องได้เฉพาะเพลงตัวเองร้องเพลงคนอื่นไม่ได้ติดลิขสิทธิ์พี่จ่ายให้หนูค่ะพี่จ่ายให้หน
3: ูร้องเพลงคนอื่นมันไม่ผิดลิขสิทธิ์เสียงเราร้องเนื้อเพลงเขา
0: ใช่เนื้อเพลงเขาอะเราผิดลิขสิทธิ
3: ์ไม่ใช
0: ่ร้องได้แค่7คำ
3: เพลงเขาก็จริงอะแต่เสียงเราอะร้องเข้าใจ
0: ไหมเออแต่พี่ไม่รู้กฎหมายใช่ไหมล่ะขนาดกระแตทุกวันนี้ยังร้องเปิดใจเสาแตไม่ได้เลย
3: เกี่ยวกับกฎหมายก็เลยเอ็มคอร์ดอะ
0: อะไรนะ
3: มันยังไงอะไม่เกี่ยวกับหมายยังไง
0: มันร้องไม่ได้ไง
3: เหรอกระเดียดไปไหนกระเดียด
0: พี่ณเดชน์หรอลาออกไปตั้งนานแล้ว
3: ฝากมาเท่าไหร่นะ
0: ฮะ
3: ณเดชน์ฝากมาเท่าไหร่นี่นะ
0: คืออะไรฝากมาเท่าไหร
3: ่ขอบใจมากนี่นะ
0: ฮะพี่อยู่กับใครอ่ะ
3: อยู่คนเดียว
0: อ๋อแล้วพี่คุยกับหนูป่ะเนี่ย
3: คนเดียวดิไม่มีแฟนก็อยู่คนเดียวดิต้องเจ็บต้องมีเนี่ย
0: อ๋ออยู่คนเดียว
3: ฟังเพลงวันหน่อย
0: อ๋อ
3: ทำไมในโซเชียลพี่เห็นน่ะใบหน้าน้องเมย์เป็นหน้าของแจ้มกับวินตาโพธิจักรอ
0: ่
3: ะ
0: ใครอ่ะใครอ่ะเขาคือใครอ่ะสวยใช่ไหม
3: ก็หน้าแจ้มกับวินตา
0: ไม่ละเขาสวยไหมเขาสวยไหม
3: มันก็สวยอยู
0: ่เออสบายใจแล้วแค่นั้นแหละที่อยากรู้แล้วพี่อยากฟังเพลงอะไรบอกกวางไว้ว่าอยากฟังเพลงอะไร
3: หมอเชนยังคอย
0: ฮะ
3: หมอเชนยังคอย
0: ไม่ใช่แล้ว
3: ก็เพลงนั่นแหละก็บอกชื่อกวางใช่ไหม
0: ไม่เมื่อกี้พี่บอกว่าสายหน้าไมค์พี่จะฟังเพลงอะไรมันบอกแล้วห้ามเปลี่ยนเออแล้วชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรเออก็แค่นั้นแหละเฮ้ยทำไมนายจำไม่ได้อ่ะนายอยากฟังเพลงอะไรทำไมนายจำไม่ได้อ่ะ
3: เรื่องเงินสิ่งที่จะพิจารณาเนี่ยดังที่พันธ์แต่ยอมรับว่าดังเจ็บและเสียใจเองนะคืนนี้มอบให้ลูกตาลนะ
0: มอบให้พี่ลูกตาลแต่โทรมาขอเมธิชา
3: จะมอบให้เมย์ก็มีแฟนแล้วอ่ะแฟนเป็นหนุ่มนักวิจัยไม่ใช่เหรอ
0: ใครวะ ใครอ่ะ
3: ใครเงียบเถอะเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนใครแฟนหนูเป็นนักวิจัยใคร
3: ก็คุณเมย์เป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอครับ
0: ว่าน
3: ี่ผมอยู่ไม่กว้างเนี่ย
0: ค่ะ
3: เวลาเนี่ย
0: เออพี่ย้ายบ้านหนีไปได้เลย
3: ทำไม
0: เอาดีแฟนเดี๋ยวก่อนแฟนหนูเป็นนักวิจัยคือใคร
3: แฟนหนูเป็นหนุ่มนักวิจัยไง
0: ใครอ่ะ
3: หนูอยู่ไทยธานีไหม
0: ใครอ
3: ยู่ตลาดแกลงก็ไม่บอก
0: เดี๋ยวบ้านหนูอยู่ไหนนะ
3: ฝากถึงนายเอสระบา
0: เ
3: ลยนะ
0: เดี๋ยวบ้านหนูอยู่ไหนเดี๋ยวเคลียร์ก่อนทีละอย่างบ้านหนูอยู่ไหนนะ
3: เธอบอกเธออยู่อุทัยธานี
0: ไม่มีอ่ะคุณผู้ฟังหนูไม่มีใครบอกว่าบ้านหนูอยู่อุทัยธานีเลยพี่ได้ที่พี่ฟังผิดคลื่นมั้ยเนี
3: ่
0: ย
3: แล้วเธออยู่พี่โดนแฮกเต็มกว่าอุดร
0: ไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ด้วยเขาอุดรธานี
3: ขนมพรไง
0: เดี๋ยวพี่คุยกับหนูปะเนี่ย
3: ก็คุยกับเมย์นั่นแหละ
0: อ๋อแป๊บนึงนะพี่ช้าๆหน่อยฟังไม่ทัน
3: นะอัดอัดไว
0: ้
3: พอดีพี่มี 3.2 ร่องเสียงนะ
0: ค่ะ
3: เสียงที่เอามาเปิดเนี่ยอาจจะไม่เสียงพี่ก็ได
0: ้เฮ้ยจริงอ่ะ
3: จริง
0: เฮ้ยเสียงใครอ่ะ
3: เป็นเสียงคนเบาอยู่นี่แหละ
0: อ๋อเสียงคนเบาอยู่นี่แหละ
3: อืม
0: ไผล่ะ
3: มันเริ่มงานเสียงหนุ่มแม่ด้วยนี
0: ่บ่หูคือกันในจมอย่างกระดอกกระเดียเน
3: าะคนเฮ้ยไม่ได้จมหรอกเท่าจมหรอก
0: แล้วสรุปน้องแม่อยู่จังหวัดอะไรสรุปน้องแม่อยู่จังหวัดอะไรน้องแม่เป็นคนจังหวัดอะไร
3: อุทัยธานี
0: มั่วแล้วไปฟังมาจากไหนอ่ะ
3: ไม่ได้ก็ไม่ได
0: ้คุณพ่อเป็นคนนครสวรรค์แม่เป็นคนจีนเมย์เกิดที่กรุงเทพตอนนี้มีบ้านอยู่ปทุมธานีอุทัยมาตอนไหน
3: อยู่ปทุม

0: แล้วยายจะคุยรู้เรื่องไหม
1: รู้ดิ
0: หรอ
1: ยายบอกว่ามาเที่ยวมึงแต่ลูกมัน
0: อ๋อแล้วทำไมไม่ไป
1: มันติดไข่สารคามอยู
0: ่เออจะคุยกันรู้เรื่องกี่โมง
1: เปิดเพลงยังฮักคือเก่า
0: ไม่อ่ะยังฮักคือเก่ายังฮักคือเก่ามอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: จะมอบให้ใครเลยไม่มีแฟน
0: เอองั้นก็ไม่ต้องมอบให้ใครงั้นมาขับอะไร
1: มอบให้นัทพรเตมีรักก็แล้วกันน้องแก้ว
0: นัทพรคือใครอ่ะ
1: แก้วไง
0: แก้วไหนอ่ะ
1: คำแก้ว
0: อ๋อคำแก้ว
1: มีโอเค
0: ขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์ก่อนเร็ว
1: ขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกแม่ประนอมไม่เหรอ
0: เร็วๆเร็วๆเร็วๆอย่าเล่นอย่าเล่น
1: ห้อยบ่อยงั้น
0: อย่าเล่นอย่าเล่นเดี๋ยวเขาถอนสปอนเซอร์เรื่องใหญ่อีก
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอเคนั้นแหละโอ้ยคุยอ้อมโลกไปเลยไม่รู้
1: เดี๋ยว
0: อะไร
1: เมื่อไหร่จะเลือกปลอมแปลงเนี่ย
0: ปลอมแปลงว่า
1: การปลอมและแปลงธนบัตรมีความผิดต้องระวังโทษตามประมวลกฎหมาย
0: แล้วหนูไปปลอมแปลงธนบัตรได้ยังไงถ้าหนูปลอมแปลงได้หนูรวยไปแล้ว
1: ใช้ธนบัตร
0: อะไรอ่ะ
1: ธนบัตรนี้เป็นเงินที่ชำระที่ได้ตามกฎหมาย
0: พี่คุยกับใครอ่ะ
1: คุยกับไอ้กวาง
0: เออ
1: จัดฟันด้วยกวางอ่ะ
0: กวางเหรอกวางฟังอยู่วะ
1: ที่วายสุนอนยังไง
0: ก็ไม่อะไรนะ
1: เปิดเพลงมีเรียนน่ะเล่นด้วยกันไม่ได้
0: เออเขามีคนเขาบอกว่าเล่นอะไรไม่รู้จะฟังเพลงอะไรนะ
1: กี่บาทแล้วไป
0: อะไรอ่ะ
1: ไม
0: ่เมื่อไหร่เมื่อไหร่หนูจะคุยกับพี่รู้เรื่องเดี๋ยวหนูเอาไมค์ก่อนหายใจเข้าแป๊บนึงนะ
1: 0944802แปดเบอร์ใครเนี่ย
0: ไม่รู้จะไปรู้ได้ไงแฟนพี่เปล่า
1: เมื่อวางสายปั๊บเนี่ยโทรกลับติดเน
0: ี่ยโอเคไปโทรกลับก่อนนะแค่นี้นะสวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยว
0: โอ้ยกวางวางให้หน่อย โอเคไปแล้วไปฟังเพลงกันดีกว่านะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นจอ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ผลงานเพลงนี้นะคะจากวงแอลกอฮอล์ฟีเจอริ่งกับแอดคาราบาวทำไมต้องเป็นเรานั่นสิมันเป็นคำถามที่ตอบยากมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอความทุกข์เจอความท้อแล้วมานั่งถามตัวเองว่าทำไมพระเจ้าอย่างนี้ต้องส่งปัญหานี้มาให้กับเราด้วยนะเขาบอกว่าพระเจ้าเลือกแล้วนะคะว่าคุณเนี่ยเหมาะสมกับการทำโจทย์ยากๆที่สุดเลยดังนั้นเขาก็เลยส่งโจทย์นี้มาให้นะคำร้องน้ำนองค่ะโดยอาจารย์ศรีสกลสมทรงนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยวงแอลกอฮอล์จากสังกัด TMG Record นะคะช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเบที่ชาม
1: าอัปเดตราคายางกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะตอนนี้อำเภอหาดใหญ่ค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี82บาทค่ะเฉลี่ยอยู่ที่81บาท80สตางค์นะคะยางลูกขุน87บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย73บาทน้ำยาง79บาทนั่นเองเจ้าวันนี้ไม่มี SMS เข้ามานะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกเบอร์โทรทุกการซัพพอร์ตนะคะเพราะว่าถ้าออกเอ็กเซนไม่ถูกต้องจะโดนดราม่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ซัพพอร์ตลิ้นเป็นอะไรอะไรเงี้ยเออขอบคุณมากๆสำหรับทุกการซัพพอร์ตด้วยกันแล้วกันนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาแล้วเข้ามาชมไม่ปล่อยให้หนูเหงาเลยนี่นะเข้ามาพูดคุยเข้ามาแบบทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันไหนที่เรารู้สึกเหนื่อยมากๆหันมาก็ยังเจอคุณผู้ฟังเสมอเลยเนาะนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆกับทุกเสียงทุกสายที่โทรศัพท์เข้ามาด้วยนะคะพี่จงรักจากกระบี่แนะนำผลงานเพลงรอเธอเข้ามาด้วยนะคะมีพี่บอยจากนครศรีธรรมราชขอหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือมาเออวันนี้เขาเป็นอะไรกับหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือเนาะมีแต่คนอยากฟังแล้วก็มีพี่แมนสิงห์บุรีนะคะบอกว่าขอเพลงเนเน่นายแน่มากพยายามโหลดแล้วแต่มันเข้าเครื่องไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันติดอะไรสวัสดีพี่วันชัยนะคะจากนครศรีธรรมราชขอเพลงกระเป๋าสมปองจากจ่อยด้วยนะแล้วก็มีพี่ดาจากพักขนงนะคะขอเพลงเสียงครุ่ยเรียกนางจากหนูมิเตอร์พี่ไก่ประจวบขอเพลงว่าวจากมีนตาอินทิราพี่พลสุราษฎร์ขอเพลงเผื่อใจรักจากยอดรักด้วยนะคะพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีขอเพลงติดฝนทั้งปีโอ้ยติดทั้งปีเลยนะจนแย่เลย เอาตังไปเป็นน้องฝนหมดสวัสดีพี่พลนะคะจากพิษณุโลกด้วยนะคะพื้นที่ปลอดภัยจากพิมพ์ดามหานครนะคะตอนน้องเมย์เปิดอีกเพลงนึงไปนะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์พี่อนันต์นะคะจากโคราชขอเพลงฝนพรำที่ลำนารายนะคะจากชยาแล้วก็มีพี่อ้อนจากสุราษฎร์นะคะขอเพลงคิดถึงยันฮีด้วยนะแล้วก็อีกมากมายที่ขอกันเข้ามานะคะวันนี้หมดหน้าที่แล้วของน้องเมย์หมดเวลาหมดแล้วนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วฉันคงต้องไปกับคำเชยๆค่ะบางครั้งรักกันไม่ยังหายใจหันไปมองหน้าคนข้างๆแล้วก็บอกรักเขาบ้างอาจจะเป็นคำที่ดูเชยๆแต่ว่าถ้าพูดเนี่ยมันมีความหมายด้วยนะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะที่แถมให้นะคะหยุดตรงนี้ที่เธอจากฟอร์ดด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับผมเพชรปุ้มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ4เพลงเมื่อกี้นี้จบไปแม้ว่าจะเป็นบทเพลงโลกของผึ้งของแม่ผึ้งผู้บุญของจันทร์นะครับนักสู้เลือดพญาหงส์นะครับจากลมบุรพาแล้วก็ดีใจที่ได้รักเธอนะครับจากคุณแม่เจนเจนแล้วก็วอไอ้นี่นะครับจากคุณพี่เพียวเพียวนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงครับยาวๆในช่วงของฮิตมาทอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับทักทายครับไปถึงพี่สุวรรณีนะครับพี่บุญกรองสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงน้องสุจิตราสวัสดีค่ะนะมาแล้วมาแล้วแล้วก็สวัสดีพี่รวิกรพี่เดวประสุขนะครับทักทายครับผมพี่เออินทิราพี่พุทธวัฒน์หนุ่มชมบุรีในชั่วโมงแรกนะฮะทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่รัตตาวันไอ้กว้างนะหรือว่าไอ้มิตรชัยมาทักทายกันนะครับในชั่วโมงแรกขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่บุญกรครับพี่คิวเองเจ้ากกนี่มาแล้วครับแล้วก็สวัสดีครับพี่ปัญญาสวัสดีพี่ชนินใช่ไหมครับทักทายนะครับผมพี่สว่างครับพี่ปาวาปราริตานะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายครับน้องแบมสวัสดีค่ะในชั่วโมงแรกเนาะสวัสดีครับทักทายครับพี่บางปลาแล้วก็พี่บีรวัตรนะครับพี่รามิดานะครับทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังเป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมครับโทรศัพท์เข้ามาเบอร์เดิม02-248-1366นะครับตอนนี้น้องกวางรอรับสายอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามารับสายกันหน้าใหม่นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสบู่ลำโซนเมียซาเฟอร์ 2.5% ชุลแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันต่อนะฮะ02-248-1366นะครับจัดไปครับผม
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: วิ่งก่อน

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับโกหกหน้าตาจากพิธีอุเทนพมินแล้วก็ก่อนหน้านี้ในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับเพลงคลื่นแต่ว่าเป็นเวอร์ชันจากวง My Eyes นะครับสี่สาวที่น่ารักจัดไปอ่ะทักทายทุกท่านนะครับที่ทักทายกันมาทาง Facebook นะครับ LTM FM 95ด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางพอเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่บอยได้คอนสีนะครับ
2: ครับผม
1: เป็นยังไงบ้างครับแถวนั้นฝนตกไหม
2: ตกครับวันนี
1: ้ฝนตกใช่ไหม
2: ตกวันนี้ตก
1: ครับผมแล้วตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนี้ก็นั่งฟังคลื่นข้าวหางครับ
1: นั่งฟังเพลงสบายๆเนาะ
2: สบายสบายชิวๆก็ต้องไปด้วย
1: เข้าใจเลยเข้าใจเข้าใจอย่าได้เช็คแคนมากเลยตอนนี้เราเข้าใจกันเนาะเราเข้าใจกันนะฮะเบรกคูดเบรกคูดนะฮะแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไรฮะ
2: นาข้าวสอนนาเชื่อ
1: บทเพลงจากคุณสอนเพชรและก็น้องนุชเนาะ
2: ครับผม
1: เป็นเพลงที่แบบคลาสสิกมากๆนะครับเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มือไปน้องเมริชาเลย
1: ให้กับน้องเมย์นะ
2: ครับ
1: ได้เลยนะฮะเดี๋ยวจัดให้นะครับ
2: ครับผม
1: ครับผมน้องบอยขอบคุณมากๆครับขอให้มีความสุขในเรื่องวันนะ
2: ครับผม
1: ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับผม
1: ครับผมนะครับน้องบอยนครศรีนั่นเองนะครับจัดไปบทเพลงนี้ฮะหนุ่มนักเข้าสาวนักเกลือเป็นเพลงที่คลาสสิกมากๆนะครับสอนเพชรและก็น้องนุชนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับ

สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมนะทักทายทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ทาง LTM FM 95นะครับพี่ยูนิคยูนิคนะครับพี่ไรมิดาสวัสดีครับพี่จุลารัตนะครับบอกว่าขอเพลงเพลเก่านะครับน้องเพชรนี่พี่ดาวประสุขนะครับทักทายครับพี่วุฒิชัยบอกว่าน้องเพชรง่วงครับผมนี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพิรัชนีนะครับทักทายครับพี่จิมจิมใช่ไหมฮะพี่เมธชัยไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับทักทายครับบอกว่าขอเพลงคืนนี้เมื่อปีกลายของพี่ต่ายอรทัยนะครับพี่ทิพวรรณพี่วันวิสานะครับพี่ไตรรัตน์ทักทายทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันอ่ะจัดไปครับก่อนหน้านี้ก็มีบทเพลงงานวัดบ้านเราจากพี่กุ้งสุธิราชนะครับแล้วก็ฟีเจอริ่งของน็อตทอยนะฮะแล้วก็ขึ้นฮอตกอบไปได้จากพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์นะครับตอนนี้ครับผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนั่นก็คือเรื่องของสุกายะยานุษย์คลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นนี้ตึงไม่ว่าจะเป็นนั่งเนาะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะยานุษย์คลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับโดยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานุษย์คลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดครับโทรเลยครับ02-114-3990นะฮะ02-114-3990นะครับผมค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะฮะตัดไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักไปสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับตอนนี้นั่งกวางรอรับสายอยู่ครับไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะในช่วงของพาเรตเทงฮิตครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมครับเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีทักทายครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับพี่พินโยพี่สุนิสานะฮะสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ของชลบุรีในชั่วโมงที่2ทักทายนะครับผมพี่สาวครับนะฮะพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่สังสุราษฎร์ครับพี่อาทิตย์นะครับผมน้องสุจิตราทักทายนะคะนี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายน้ำมันกันต่อเลยนะฮะหนึ่งสายพร้อมหรือยังครับน้องกวางพร้อมแล้วนะฮะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่อี
2: ค่ะ
1: โอ้ยนานแล้วเนาะแทบไม่ได้คุยกันเลย
2: ใช่โทรมารับสายเลยโทรหลายคร
1: ั้
2: งไม่ร
1: ับ
2: สาย
1: สงสัยอาจจะมีสายแบบเขาเรียกว่าสายซ้อนเยอะนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะพี่นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อะ
2: ไรก
1: ันวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: พ่อแง่แม่งอนของมนสิทธิ์กับคนคู
1: ่พ่อแง่แม่งอนจากคุณอามนสิทธิ์แล้วก็พี่ฝนนันสุนทรเนาะ
2: ค่ะ
1: ได้ครับเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม

0: จะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับพี่อี
1: มอบทุกคนมาอยู่กันจะต้องฟังมอบคลิปด้วยค่ะ
0: ขอบพระคุณมากมากครับพี่อีใหญ่ลืมรักษาสุขภาพนะ
1: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับพี่อีนั่นเองนะครับจากปัตตานีอ่ะกันไปฮะบทเพลงพ่อแง่แม่งอนของป่ามนต์สิทธิ์และก็พี่ฝนธนสุนทรนะครับผมขออนุญาตยกเพลงนี้ไว้เป็นเพลงที่3ละกันครับอ่ะจัดไปครับในช่วงของ Private Playlist ครับไปฟังเพลงกันต่อเลย4เพลงนะฮะยาวๆครับผม

0: 45สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะสี่เพลงจบไปครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงรพินภูไทยครับงอนเหลือเกินสาวงอนหนุ่มง้ออารังสีเสรีชัยแล้วก็ณัฐราเซนทรานิยากรนะครับพ่อแง่แม่งอนจากคุณอาพลมนสิทธิ์ป๋ามนสิทธิ์แล้วก็พี่ฝนธนสุนทรนะครับแล้วก็เสรีรุ่งสว่างนะครับอะตอมนะฮะงอนเกินงามนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงแนวคลาสสิกลูกทุ่งแบบแท้ๆนะแบบสมัยยุคทองของลูกทุ่งเนาะจัดไปนะครับทักทายครับไปถึงพี่คำเตยแล้วก็สวัสดีครับพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่คิวเองทั้งแจ็คเทวาทักทายครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ชนินทักทายครับผมขอไปสุขแค่แสนรักของแม่พุ่มพวงนะครับผมบอกว่าฟังน้องไปทุกคืนเลยนะครับขอบคุณมากๆครับพอดีวันนี้เปิดแม่พึ่งไปแล้วนะครับเอาไว้วันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่อาทิตย์นะครับจากเชียงใหม่เนาะทักทายครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันนะครับพี่คำเตยนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบคุณครับแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาบอท้ายรองยอดขายกว่า300,000,000ครับวันนี้เพลงอะไรเนาะขอดูสิพี่บ่าวน้องสาวจริงใจนะครับจากพี่นุสุวีนาครับสังกัด iBoom Music คำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์อานนท์เปล่งจำรัดเรียบเรียงโดยอาจารย์ชาญณรงค์กลิ่นศรีสุขครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพลงฮิตติดชาร์ตกันต่อนะครับผม
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อย

0: ปวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะจัดไปครับ4เพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของเพลง Hit Story ไม่ใช่เพลงเป็นที่ติดชาร์จใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นดอกชบาสีแดงจากน้องลูกตาลนะครับแล้วก็คนึงนิดจากน้องปรางทิพย์ครับแล้วก็ต่อเลยนะฮะนิดหน่อยจากโจอี้ภูประสิทธิ์แล้วก็ Use Ever นะครับบทเพลงจากวงค็อกเทลนั่นเองครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะทักทายครับผมพี่ผู้ใหญ่วันครับพี่ดาวประสุขครับพี่คิวเองแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่แมวภูประการสวัสดีครับผมนี่แล้วก็พี่สุวรรณีครับพี่จุ๊บแจงทักทายครับพี่ชนินครับพี่อุดรนะครับสบายดีเด้อนะครับโดยสบายดีนะครับทักทายครับผมพี่ชายสปปลาวของเรานะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่คำเตยครับช่างแจ็คเทวาด้วยนะครับพี่คิวเองครับทักทายทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่ออย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางรอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิมครับ02-248-1366ในช่วงของเพลง Hit Story เพลงช้างเผือกใช่ไหมฮะแล้วก็เพลง All I Hit นะครับมาหาในของซุปเปอร์ฮิตด้วยนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในช่วงของออนไลน์ฮิตและก็เพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับผมนี่เลยฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายไม่เสียแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะฮะทักทายครับผมทุกท่านนะครับก็ต้องขอกราบอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าด้วยนะครับตอนนี้เวลา 4:42 นาทีแล้ว Good morning ตอนเช้าด้วยนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับ LTM FM 95ทักทายครับผมพี่พินโยครับพี่ดาวพระสุขนะฮะพี่รัตติยาสวัสดีครับผมพี่บันเทาพี่สาวขามน้องแชมป์นะฮะสวัสดีครับพี่น้องพี่อะไรนะทิศนุพงศ์นะครับทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่มะลาหรือว่ามะละอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่ผู้ใหญ่วันพี่คิวเองนะฮะแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับทักทายครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะพี่สุชาดาครับพี่สุภัตราครับพี่จรูนนะครับผมพี่บรรเทาบอกว่าในเมืองบุรีรัมย์อากาศดีมากๆเลยครับน้องเพชรครับผมนี่กระช่วงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นช่วงฤดูเปลี่ยนแปลงใช่ไหมนะครับกำลังเปลี่ยนไปสู่หน้าหนาวนะฮะหลายๆท่านก็อย่าลืมครับรักษาสุขภาพกันด้วยยิ่งช่วงนี้ไข้หวัดก็ระบาดแล้วนะครับในกรุงเทพคือแบบหลายคนแบบติดไข้หวัดกันแล้วก็มีโควิดด้วยนะครับก็นั่นแหละครับยังไงก็อย่าลืมครับรักษาสุขภาพนะไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่แมสแล้วก็ปกป้องตัวเองให้ดีที่สุดนะครับพี่นงนุษย์นันทครครับพี่แมมโพไว้พี่สุวรรณีสวัสดีครับแล้วก็พี่มงคลพี่ณรงค์นะครับบอกว่ารับฟังอยู่ที่นครศรีนะครับนครศรีธรรมราชนะฮะพี่จรูนครับสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่อีกสัก2บทเพลงนะฮะจะเป็นบทเพลงแนวไหนลองไปฟังกันดูนะครับอีก2เพลงครับ

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะฮะในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับผมบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับผมอ่ะจัดไปตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันมากดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงกันนะฮะทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีไปถึงพี่นิ่มนะครับมารายงานตัวแล้วบอกว่าตื่นมาก็ทักทายก่อนลงไปทำงานเอาเสียงเพลงใส่สมองจะได้ทำงานสบายๆใช่ไหมครับผมพี่ดาวพระศุกร์นะฮะทักทายครับผมพี่สามารถพี่สุภัตราพี่โอไรอันนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สว่างครับพี่อัมมาราแล้วก็คุณพี่เจ็บอะไรนะเจ็บจบทุกอย่างนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่แมมผู้วายพี่จรูนพี่ณรงค์นะฮะทุกท่านครับพี่สุวรรณีพี่สุชาดาพี่รัตติยาพี่ดาพระศุกร์นะครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่ธีรพงษ์ด้วยนะครับพี่เจมส์อัครินครับหาดใหญ่ฝนตกครับพี่เพชรสวัสดีครับน้องก็ต้องเรียกว่าน้องเจมส์ละกันนะฮะทักทายครับผมพี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังกรีดยางอยู่ณตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทำงานอะไรก็แล้วแต่ขับรถบ้างพี่รปภ.บ้างหรือว่าทุกอาชีพนะครับที่รับฟังกันอยู่ก็ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันหน่อยสัก3เพลงแล้วกันจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วรับรองว่าเคลิ้มแน่นอนนะฮะยิ่งวันจันทร์แบบฝนตกสบายๆอย่างงี้นะฮะจัดไปครับผม

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกคนของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับว้าวว้าวมามีว้าวสมบัติรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้ไปเพลงสบายๆนะฮะมีชอบเธออย่างแรงนะฮะ MC2 นะครับแล้วก็บักแตงโมวงคันเนลสุขยิ่งใจนะฮะบุกสุปการสุปการนะครับทิดแอมแล้วก็มอสขมักบินนะครับทั้ง3เพลงจัดให้ครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันทาง Facebook กันหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่ละไอครับสวัสดีไปถึงน้องแสงแดดน้องแสงแดดที่แผดเผานะครับบอกว่าเป็นเมียไอ้ตกลงค่ะใครน้อวาสนาผู้ใดน้อสวัสดีครับไปถึงพี่บุญทรัพย์บอกว่าน้องเพชรวันนี้ไม่มีใครนั่งด้วยเหรอไม่ง่วงนอนหรอกนะฮะมีครับเต็มเลยเต็มเลยนะฮะตอนนี้นะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่รัตดาครับพี่ใครนะยายชูบอกว่าดูเหมือนจะง่วงนอนแล้วนะครับแบ่งเวลาพักผ่อนบ้างเพื่อสุขภาพนะคะน้องเพชรนะครับพยายามดูครับจริงๆนะฮะยิ่งจับเวลาช่วงนี้ด้วยนะครับก็นั่นแหละก็พยายามหลับให้เต็มที่นะครับแล้วก็อย่างห้องผมเนี่ยนะผมใช้ฟิล์มปิดมืดทึบให้มืดที่สุดเพราะว่าผมใช้เวลาช่วงกลางวันใช่ไหมในการนอนผมตื่นอีกทีก็คือช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นประมาณนั้นเอ้ยกำลังจะตกดินประมาณนั้นนะครับผมอ่ะก็อาจจะคนละเวลากันนะครับแต่ว่าหลายท่านที่ทำงานกะกลางคืนใช่ไหมครับก็น่าจะเข้าใจกันอยู่นะครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่เยเฮอร์นะครับนะพี่สมชายบอกว่าตื่นแล้วครับผมพี่สุนทรพี่คิวเองสวัสดีครับพี่คณิษฐาครับพี่ประสิทธิ์ครับพี่ดาวพระสุขแล้วก็สวัสดีแม่เพนครับพี่ธีรยุทธบอกว่าระยองฝนหยุดแล้วนะฮะพี่สายฝนนะฮะพี่หนึ่งรองก๊อกนะครับพี่โอตีสุวรรณภูมินะฮะทักทายครับผมทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับผมพี่อิลิสาบอกว่าเพิ่งได้ตัดยางวันแรกค่ะนะครับก็ขอให้สู้ๆนะครับสำหรับการตัดยางแล้วกันเนาะทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับขอบคุณมหานครแฟมิลี่อีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: พลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

ครับผมนะฮะกลับมาท้ายชั่วโมงแล้วนะครับผมทักทายครับไปถึงทุกท่านด้วยนะครับเพลงเมื่อกี้นี้บอกสักคำครับจากวงกลานะฮะสวัสดีคุณยายพอเพียงครับพี่ละอายครับพี่สุภาพนะครับผมพี่บุญโชติพี่ศรีวัยทักทายครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่โซนี่พี่สันทัศน์ครับพี่ปราโมทนะฮะแล้วก็ใครอีกพี่สุชาดาพี่แก้วทาโกด้านะครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่ลำดวนนะฮะทุกท่านเลยนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่เอาละฮะตอนนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ14:00 ถึง 17:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับอย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์ครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: า5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: เกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สวัสดีจ้าสวัสดีมาแล้วมาแล้วนะคะ 5:11 นเช้าวันอังคาร22กันยายนค่ะกลับมาพบกันเหมือนเดิมวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเราเพิ่งจะตัดไลฟ์สดในช่วงของน้องเพชรไปแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะไลฟ์ใหม่ขึ้นมานะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดไลค์ได้เหมือนเดิมนะคะหรือจะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้หมดนะคะทุกช่องทางที่ LTM SM 95นะคะช่วงซุปเปอร์สเตชั่นค่ะ5:00 ถึง 7:00 นะคะเราก็จะมามีเพลงมีข่าวนะคะมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะกับเช้าวันนี้เดี๋ยวเตือนประกาศฉบับที่1ก่อนนะคะทั่วไทยวันนี้โดนถล่มโอ้โหฉบับที่1ของสัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่วันที่23ไปจนถึง27นะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะที่จะกระทบก็คือพรุ่งนี้วันนี้ก็มีแต่ว่าไม่ถึงขนาดหนักมากนะคะนี่เป็นประกาศฉบับใหม่นะคะ23ถึง27เนี่ยภาคเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยค่ะก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะแล้วก็จะหนักบางแห่งก็จะเริ่มจากอีสานตอนล่างก่อนนะคะแล้วก็มาภาคตะวันออกส่วนภาคอื่นจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะคะก็เหมือนเดิมต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้นะคะน้ำป่าไหลหลากได้พื้นที่ลาดเชิงเขานะก็หลายท่านก็ทราบนะว่าตรงจุดไหนเนาะคือถ้าน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นเป็นพื้นที่ลุ่มอันนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านวางแผนการเดินทางนะคะการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังก็ติดตามการประกาศเป็นระยะนะสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็เข้าไปเช็คที่เว็บก็ได้นะคะ เดี๋ยวนี้สะดวกเรามีมือถือแล้วก็เช็คได้เลยจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะเว็บไซต์ของกรมอุตุก็ tmd.go.th นะคะหรือว่า1182ค่ะนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เวรพยากรณ์นะคะคอยที่จะตอบคำถามให้กับทุกท่านนะคะ1182ค่ะ24ชั่วโมงนะคะวันพรุ่งนี้ที่จะหนักเลยนะคะหนักสุดๆบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะคะนี่ภาคอีสานถ้าภาคตะวันออกก็จันทบุรีและตราดนะคะอันนี้หนักมากประมาณ6จังหวัดนี้ส่วนหนักทั่วไปหนักธรรมดาก็มียะโสธรชัยภูมิโคราชร้อยเอ็ดอำนาจเจริญสุรินทร์แล้วก็อุบลก็ยังหนักอยู่ส่วนภาคกลางก็หลายจังหวัดอยู่นะคะกรุงเทพด้วยค่ะนะปริมณฑลทั้งหมดอุทัยธานีชัยนาทอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครพนมและสมุทรสงครามถ้าภาคตะวันออกก็มีนครนายกปราจีนสระบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองภาคใต้ก็มีเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ระนองและพังงานะคะนี่คือสำหรับในวันพรุ่งนี้ภาคเหนือนี่ไม่หนักแล้วนะคะพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะหนักไปทางภาคอีสานเนาะก็ตามนั้นนะคะสำหรับวันนี้ต้องฝากกันก่อนเลยนะคะแล้วก็เรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของมิส

Miss Universe กัมพูชาก็มันก็ดราม่าได้เหมือนกันเนาะนี่ค่ะเอาเครื่องแต่งกายกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะคะไปนำเสนอบนเวทีประกวดนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายของเขาแต่มีการใช้ภาพที่มีแหล่งที่มาจากประเทศไทยนะเพราะนั้นกระทรวงวัฒนธรรม ก็เห็นว่านี่เป็นการนำเสนอในลักษณะที่คือไม่ได้แค่รู้เท่าไม่ถึงการนะแต่เหมือนแจ้งอ่ะเป็นการนำภาพเอาไปใช้ในโดยไม่ระบุแหล่งที่มาแล้วอาจทำให้สาธารณชนเข้าใจว่านั่นคือการแต่งกายของกัมพูชาเมื่อวานนี้รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งกำกับดูแลกรมศิลปากรสำนักขอจดหมายเหตุแห่งชาติก็ขอให้เวที Miss Universe ของกัมพูชายุติการเผยแพร่ข้อมูลนี้แล้วก็ขอให้ใช้ข้อความในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะการระบุแหล่งที่มาของภาพและข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องนะคะคือภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพถ่ายสตรีชาวกำแพงเพชรบันทึกไว้ที่กำแพงเพชรเมื่อปี2449ค่ะในสมัยรัชกาลที่5นู่นและเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอพระสมุทรวชิรยานก่อนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะเมื่อปี60แล้วก็เป็นภาพเขาเรียกเป็นภาพฟิล์มนะต้นฉบับเนี่ยเป็นฟิล์มที่มีตราประทับหรือว่าลายน้ำเรียบร้อยของกรมศิลปากรแต่ว่าที่ทาง Miss Universe ของกัมพูชาเอาไปใช้บนเวทีประกวดเนี่ยเอาไปลบตราประทับออกเรียบร้อยเหมือนกันก็เป็นประเด็นสำคัญที่กระทรวงวัฒนธรรมจะต้องดำเนินการนะคะก็เห็นบอกว่าส่งจดหมายตักเตือนไปแล้วส่งหนังสือเนาะแล้วก็ทักท้วงไปที่กองประกวดของเขาเพื่อขอให้มีการแก้ไขข้อมูลแล้วก็นำเสนอถ้ายังไม่แก้ไม่ดำเนินการอะไรกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าเดี๋ยวจะขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ช่องทางที่เหมาะสมต่อไปนะคะก็เป็นไปได้เนาะเนี่ยค่ะในระยะต่อไปเดี๋ยวกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าจะเร่งเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของชุดไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในระดับนานาชาติที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยเอาชุดไทยไปจัดรถโชว์นะไปจัดนิทรรศการในต่างประเทศมาก็หลายประเทศอยู่นะล่าสุดก็ไปเนี่ยค่ะญี่ปุ่นไปเนเธอร์แลนด์ไปฝรั่งเศสก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับที่มาแล้วก็พัฒนาการของชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงการแต่งกายของสตรีในอดีตนะคะมีชุดไทยพระราชนิยมทั้งหมด8แบบด้วยกันนะคะซึ่งก็ไม่รู้ยังไงเนาะก็คือเขาทำได้ทั้งนั้นแหละเนาะกัมพูชาน่ะก็แต่ก็กระทรวงวัฒนธรรมไม่ควรปล่อยผ่านนะคะไม่ใช่ว่าก็เอาไปใส่ประเดี๋ยวประดาวขึ้นเวทีนู่นนี่นั่นอย่างงี้นะคะก็ไม่ควรจะปล่อยผ่านเรื่องนี้สำหรับเรื่องของวัฒนธรรมไทยนะคะนี่ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เดี๋ยวคงต้องช่องทางการทูตจะมั้งเนาะตอนนี้ก็ตักเตือนไปแล้วเตือนผ่านสื่อใช่ไหมหรือยังไงไม่รู้นะคะแต่ว่าในมุมของรัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีคนว่าต่อขานท่านอยู่เหมือนกันนะคะบอกว่าโอ้ยดูแล้วรู้สึกเหมือนกับยังไม่จริงจังอ่ะทางโน้นก็เลยได้ใจมันต้องชัดเจนนะคะต้องชัดเจนในการดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมท่านบอกว่าไม่อยากให้เป็นประเด็นระหว่างรัฐกับรัฐค่ะแต่ในกรณีที่ภาคเอกชนไม่ดำเนินการบิดเบือนข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูนะคะจริง

ก็ไม่รู้วิธีการอ่ะเนาะว่าจะต้องทำยังไงนะคะสำหรับในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมก็ต้องเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพหรอก็มาอยู่ในกรมศิลปากรแล้วนี่ใช่ไหมเป็นภาพในอดีตเมื่อสมัยรัชกาลที่5นะคะคาดหวังว่าจะได้รับการคำขอโทษจากกัมพูชาไหมเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามคุณสบิดาไทยเศษนะก็บอกว่ามีความคาดหวังในรูปแบบนั้นค่ะตอบประมาณนี้ค่ะก็ยังไม่ได้ใจของบรรดาคนที่แบบชอบเรื่องของวัฒนธรรมเลยนะนะคะท่านรัฐมนตรีก็เร่งหน่อยก็บอกว่าอย่างนั้นนะเร่งหน่อยน้องกวางสายยังว่างอยู่นะคะ022481366ค่ะช่วยบอกข่าวและความโทรมาได้นะคะ022481366นะคะสำหรับใครที่อยากจะโทรมาคุยนะคะช่วงรอสายมาเช็คลิสต์การเลือกตั้งและวิธีเช็คหน่วยเลือกตั้งกันนิดนึงนะคะวันนี้วันอังคารที่22กันยายนแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะแค่5วันก็จะถึงวันเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมนะคะวันนี้ก็อยากจะมาช่วยเตรียมความพร้อมให้กับทุกท่านนะคะด้วยเช็คลิสต์สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนวันเลือกตั้งจริงกันนะคะข้อแรกเตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนนะคะใช้ได้หลายอย่างเลยนะคะทั้งบัตรประชาชนนะหรือว่าบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไทยดีก็ได้ใบขับขี่นะคะหรือใบขับขี่ดิจิทัลผ่านแอป BLT ก็ได้นะคะหรือจะเป็นบัตรประจำตัวอื่นๆที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐก็ได้เช่นกันค่ะข้อที่2ขอให้รู้จุดหน่วยเลือกตั้งของตัวเองเพราะว่าแต่ละสถานประกอบการนั้นมีหน่วยเลือกตั้งไม่เหมือนกันอย่าเผลอไปผิดที่นะคะข้อที่3วางแผนเวลานิดนึงนะคะวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้มีการเปิดรับลงคะแนนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นไม่มีการหยุดพักเที่ยงค่ะข้อที่4รู้กติกาการลงคะแนนเลือกได้ไม่เกิน7เบอร์เบอร์1ช่องเขียนได้1หมายเลขเท่านั้นนะเลือกบอร์ดประกันสังคมนี่คือเราสามารถเลือกได้ไม่เกิน7เบอร์นะคะ1ช่อง1หมายเลขเน้นย้ำนะคะต้องเป็นเลขอาราบิกค่ะเป็นเลขอาราบิกนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งของตัวเองได้เลยค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.co.thหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนะสาขาพื้นที่ได้ทุกที่เลยค่ะนี่คือการเข้าไปเช็คลิสต์เลือกตั้งและวิธีเช็คหน่วยเลือกตั้งที่จะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหรือคณะกรรมการประกันสังคมกันในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะคะขอให้ทุกท่านใช้สิทธิ์ของตัวเองกำหนดอนาคตกองทุนนะคะเป็นกองทุนเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมกันในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้อย่างพร้อมเพรียงจากสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานต้องร้องมาหรือยังยังนะคะเดี๋ยวไปรับสายกันก่อนค่ะ

0: คุณพี่ฤทธิยานะคะ
1: สวัสดีค่ะพี่ศรี
0: สวัสดีค่ะอยู่เชียงใหม่เราเคยคุยกันไหม
1: น่าจะยังนะคะ
0: น่าจะยังเนาะเสียงใสๆเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งจากเชียงใหม่เป็นเหมือนกันนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เชิญค่ะเชิญค่ะ
1: หนูอยากจะถามเรื่องเบี้ยยังชีพผู้พิการค่ะเขาจะขึ้นให้ไหมคะ
0: เบี้ยยังชีพผู้พิการตัวไหนก้อนไหนเอ้ายังไม่ทันได้คุยเลยเดี๋ยวฟังติดต่อมาใหม่นะคะเบี้ยผู้พิการหมายถึงว่าเข้าวันไหนหรอก็ทุกวันที่10นะที่เขาโอนผ่านบัญชีกันใช่ไหมคะต่ำกว่า18ได้ 1,000 ต่อเดือนน่ะตัวนี้หรือเปล่าพี่นิตยา18ปีขึ้นไปก็800ต่อเดือนถ้า

0: ถ้าวันที่10ตรงกับวันหยุดเขาก็จะเลื่อนจ่ายเป็นวันทำการก่อนหน้านะคะอันนี้สำหรับเบี้ยยังชีพแต่ว่ามีก้อนอื่นไหมหรือยังไงเดี๋ยวพินิจยา
1: ค่ะ
0: อีกทีนึงเมื่อกี้ยังไม่ชัดมันเป็นเบี้ยก้อนไหนคะเบี้ยยังชีพเนี่ย
1: หนูอยากจะถามว่าเขาจะขึ้นจาก800บาทเขาจะขึ้นให้ไหมคะ
0: อ๋อยังค่ะยังตอนนี้ก็ยัง800อยู่เหมือนเดิมได้18ปีขึ้นไปยังค่ะ
1: ตอนนี้โตตอนนี้อยู่52แล้วค่ะ
0: อายุ52ก็ยัง800อยู่เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วอยู่กับใครคะ
1: หนูอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็
0: อ๋ออยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็ทำอย่างอื่นได้ไหมไม่มีอาชีพอื่นเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มีอาชีพอย่างเองค่ะ
0: ไม่มีอาชีพอย่างอื่นนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะทำงานหรือเปล่า
1: คุณพ่อเป็นข้าราชการบำนาญค่ะ
0: อ๋อก็มีเงินบำนาญนะคะอยู่กัน3คนแล้วดูแลตัวเองได้ทุกอย่างไหมคะ
1: ดูแลตัวเองได้ทุกอย่างค่ะ
0: อ๋อสามารถเข้าห้องน้ำได้ไปนู่นไปนี่ไปซื้อของได้ใช่ไหม
1: ถ้าไปซื้อของอ่ะพี่สาวไปซื้อให้ค่ะ
0: อ๋อขอโทษนะนี่คือเป็นผู้พิการทางสายตาเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อโอเคก็ยังไม่ขึ้นค่ะยัง800อยู่เหมือนเดิมนะคะ
1: อ๋อค่ะ
0: ยัง800อยู่เหมือนเดิมก็เดี๋ยวถ้ามีแนวโน้มว่าจะขึ้นก็เดี๋ยวจะแจ้งค่ะจะแจ้งให้ทราบเนาะถ้าเผื่อว่าพม.เขาแจ้งมา
1: เมื่อตอนต้นปีเห็นเขาบอกว่าเขาจะขึ้นให้เป็น 1,000 บาทแล้วก็ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ยังไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อ 2-3 วันเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอ่ะเขาโอนรอบพิเศษให้ที่รับไป200อ่ะได้ไหม
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเข้าไหม
0: คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะรับเงินเพิ่ม200อ่ะที่โอนเข้าพร้อมเพย์ได้แล้วนะคะรอบพิเศษเมื่อวันที่18ได้กันหรือยังยังใช่ไหม
1: น่าจะเข้าแล้วนะคะ
0: เข้าแล้วใช่ไหมคะโอ้ยินดีด้วยนั่นแหละค่ะ ยินดีด้วยนะคะแต่ว่าไอ้ที่จะขึ้นแบบถาวรเลยจาก800 1,000เนี่ยยังค่ะยังนะคะรอเผื่อว่าณเขากำลังพิจารณาอยู่แหละก็คงดูงบด้วยนะคะแล้วก
1: ็
0: วันนี้ก็มีการประชุมครม.แต่วันนี้ไม่เกี่ยวกับเงินผู้พิการนะคะวันนี้เกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัสนะคะขอให้
1: วันนี้พี่สีอยู่คนเดียวเหรอคะ
0: แรงเดี๋ยวคุณน้องด้งจะตามมาค่ะรอสักครู่ค่ะนะคะค่ะขอบคุณนะคะ
1: ฝากความคิดถึงน้องด้งนะ
0: จ้าสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: พี่ทอดทุกคนเลยค่ะน้องดงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีผู้ฟังครับ
2: มาแล้ว
0: พี่ทอดทุกคน
1: โอ้เพลงเพราะจังเลยฮะ
0: น้องเพลงเพราะเพลงเพราะจริงเลยเพลงนี้เราก็ชอบนะคะชอบมากด้วยนะนี่เชื่อไหมว่ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะเปิดทันทีนะมนแคนเนี่ยชอบเป็นการส่วนตัวเหมือนกันนะคะอัปเดตไทยช่วยไทยพักเฟส2ให้นิดหนึ่งนะคะวันนี้จะเข้าสู่ครม.แล้วก็เป็นการต่อมาตรการอีก2เดือนแต่ว่าเขาจะให้2เดือนนี้วงเงิน 1,000 เท่านั้นค่ะน้องรุ่งนะคะ
2: ก็คือ
0: จับจ่ายได้ตามเกณฑ์เดิมนั่นแหละ60 40นะคะก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้700จะไม่ได้ 1,000 แล้วนะแต่ว่าพอไปรวมกับสิทธิ์ปกติ300ของคุณก็จะเป็น 1,000 บาทเหมือนเดิมส่วนระยะเวลาหรือว่าอะไรเดี๋ยวรอครม.เคาะวันนี้นะคะนิดนึงแล้วกันนะคะ
1: ว่าจะให้เป็นเดือนละ500 2เดือนหรือว่าให้มัน 1,000 เริ่มเลยแล้วก็ยาวไป2เดือนอย่างเงี้ย
0: เขาบอกว่าให้วงเงินมาเลย 1,000ทยอยใช้ได้ยาวนานถึง2เดือนแล้ววงเล็บนะถ้าใช้ไม่ถ้าใช้เงินคงเหลือจะถูกดึงกลับระบบให้หมดเลย 1,000 2เดือนใช้ยังไงให้ยาวนานให้ได
1: ้
0: นะฮะ
1: ใช้ยังไงนะ
0: นี่เฟส2วันนี้นะก็น่าจะให้เลย 1,000 บาทใช้หมดก็หมดเลยใครแบบว่าอยากจะสแกนวันละ20 50บาทก็ได้ไม่มีปัญหาเขาให้ไปจนถึงนู่นเลยค่ะปลายเดือนพฤศจิกายนเขาก็ไม่ว่า
1: ไม่ต้องรีบซื้อของแบบวันละเป็นหลักร้อยนะค่อยๆใช้ก็ได้แล้วแต่คน
0: ใช้แบบเข็มๆมาแต่ว่าระวังนะใช้ไปใช้มาเดี๋ยวร้านค้ามันปิดหนีเพราะว่าเบื่อ เดี๋ยวพอไปใช้ปลายเดือนหน้าใช่ไหมเอ้าร้านค้าบอกไม่รับแล้วอันนั้นก็ระวังนะคะ
1: ครับ
0: แล้วแต่ผู้บางคนอย่างที่บอกอ่ะมีไว้อ่ะก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็ไปใช้เอาช่วงปลายเดือนซื้อของเล็กๆน้อยๆ อะไรอย่างนี
1: ้มีอ่ะพี่มีคนไม่ใช้เหรอมีใช่ไหม
0: มีพี่สาวดิฉัน
1: Oh.
0: วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย22ใช่ไหมยังเหลือเต็มเลยเนี่ยยังเหลือเต็มเลยพันเกือบพันอ่ะ
1: ไม่ค่อยได้ออกไปซื้อของนี่ใช่ไหมพี่ใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็ต้องมีนะคนประเภทแบบยังไม่ได้ใช้เลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: นั่นแหละแล้วพอเราขอมือถือเขาก็ไม่ค่อยจะให้อ่ะแล้วก็เอามาสิมือถืออะไรฉันจะไปสแกนเองบอกรหัสมาก็กันคือแบบว่าก็ทำเขียนๆอยู่อย่างนั้นอ่ะวันนี้จะไปขโมยมือถือของเขามา
1: ใช่เพราะเดี๋ยวนี้เขาให้สั่งพวกแต่มงไลแมนไลแกร็บเกิร์ฟได้ด้วยเนาะเขาจะมีพวกแบบ
0: ใช่แต่กรุงเทพมาได้ไงแต่ต่างจังหวัดไม่ค่อยจะมี
1: อ๋อจังหวัดไม่ค่อยมีครับ
0: นั่นแหละก็ตื่นก็ต้องไปสแกนร้านค้าอย่างเดียวนั่นน่ะมีถามว่ามีไหมคนที่ไม่ใช้ยังมีเดือนที่แล้วน่าจะถูกลิฟเงินเข้าระบบอยู่หลายบาทเลย
1: ครับ
0: มีคนประเภทนี้มี
1: ค่
0: ะมีแน่นอนเขารีไซน์นะวันนี้22แล้วนะคะของเดือนนี
1: ้
0: แล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็รับกันฉ่ำๆว้าวๆเลย 1,000 บาทใช้60วันใช้ยังไงให้พอ 1,000 บาท60วัน
1: 6วันแรกก็หมดแล้วคร
0: ับ แล้ว200ก็หมดแล้ว5วันนี่แหละนะคะ
1: คร
0: ับ อ่ะเจอแล้วคนนี้เราตอนแรกนึกว่าน้องเบ้งหรือเปล่านะหนุ่มน้อยใจเมียวิ่งเข้าป่าแล้วหลงทาง
1: นี่ อ๋อที่หายไป
0: ไม่ได้ฮะ
1: ที่เมื่อกี้หายไปครึ่งชั่วโมงแล้วหนีเข้าป่า
0: น้อยใจเมียวิ่งเข้าป่าแล้วสูงสงสัยชื่อตาหมอนเปล่านางสาวบีนามสมมติโทรแจ้งตำรวจ191มาช่วยตามหานายแม็กสามีให้หน่อยเอาทำไมล่ะสามีเธอไปไหนสามีวิ่งเข้าป่าไปที่ป่าดงเค็งนะคะอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ตรงข้ามโรงงานผลิตน้ำแข็งเกรงว่าจะได้รับอันตรายเชื่อไหมว่า แค่สามีผัวเมียงอนกันเนี่ยเมื่อวานนี้ต้องใช้ตำรวจ10คนน่ะระดมค้นหาเดินเท้ากัน
1: โอ้โห
0: เดินค้นหากู้ภัยก็มาช่วยโทรศัพท์ปิดแต่มันไม่รับสายยิ่งสร้างความกังวลตำรวจก็บอกว่ามันจะใกล้ค่ำแล้วเอาฮะก็เดินปูพรมนะคะเปรก็ปรากฏว่าผ่านไปหลายชั่วโมงก็ยังไม่เจอนะคะจนกระทั่ง5ชั่วโมงนายแม็กตอบแชททางเฟซบุ๊กกับกู้ภัยว่าผมอยู่ครับแต่ลุกไม่ขึ้นเอ้
1: า
0: จะอยู่ตรงไหนแล้วออกมาสิส่งเสียงอยู่ตรงไหนอ้าวคราวนี้ก็ระดมค้นหาอย่างหนักอีกรอบนึงนายแม็กก็บอกว่าเดี๋ยวผมโทรแชทก็ได้ก็คุยกันแต่ไม่สามารถลุกได้เหมือนเดิมเอ้าทำไมเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วยังลุกไม่ได้ยังอยู่ที่เดิมคราวนี้กู้ภัยก็ปูพรมเข้าไปค้นตามที่นายแม็กบอกก็พบร่างของนายแม็กนอนแน่นิ่งอยู่ในลักษณะหมดแรงกู้ภัยก็พยายามจะปฐมพยาบาลก่อนจะฟื้นขึ้นมาได้นะคะเขาเล่าว่า
1: โ
0: อ้จริงๆอ่ะน้อยใจเมียแล้วก็กะว่าจะเดินออกไปคือแบบไม่ปะทะสักแป๊บนึงแต่มีอาการปวดหัวอยู่ด้วยแล้วหน้ามืดมันเหมือนมีเงาดำมาบังหน้าก่อนจะหมดสติลงไปแล้วก็ลุกไม่ไหวไอ้เงาดำนั่นแหละมาบังเอาไว้
1: เงาดำ
0: ลุกไม่ไหวลุกไม่ขึ้นเลยมีสติทุกอย่างเอาไว้อย่างนั้นซึ่ง
1: เมียจะมีเมียจะมีพิเศษ
0: เข้าป่าไปเลยอ่ะแค่น้อยใจเมียบอกหลังจากนี้ผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วแม็กบอก
1: แล้วใจเมียไปอื่นไปที่อื่นที่โอ้โห
0: ไม่เข้าป่าเนาะอย่าเข้าป่าเข้าเมือง
1: ออกจากบ้านจะไปเข้าป่าทำไมน้อยใจเมียเราต้องไปที่อื่น

0: คือตอนนั้นมันรู้สึกว่าน้อยใจไงเข้าใจมาคิดอะไรไม่ออกเออวิ่งเข้าป่าหนีเมียวิ่งเข้าป่าเออนั่นแหละเออโดนเงาดำมาบังหน้าลุกไม่ไหว
1: ไม่ออกจากบ้านทั้งทีอ่ะ
0: วิ่งเข้าเมืองต้องวิ่งเข้าเมืองนะแม็กรอบต่อไปนะแม็กอย่าทำอย่างนี้แต่แม็กบอกว่าไม่เอาแล้วเข็ดหลาบแล้วต่อไปจะน้อยใจน้อยใจที่ตายก็ไม่หนีอย่างนี้ละจะสู้ละ
1: โอ้โหไม่ใช่หรอกนี่ถ้ามือถือแบตหมดหรืออะไรพอดีนะพี่เรียบร้อยเลยนะเกือบไม่มีสัญญาณมือถือแบตหมด
0: ถ้าเพราะว่าเออเคยมีคนอ่ะเข้าไปคือเข้าไปแล้วไม่ออกอ่ะเออจริง
1: เออ
0: มีเคยมีค่ะ
1: ป่านอันตรายโ
0: อ้ใช่ก็เมื่อวานนี้ทางมูลนิธิกู้ภัยเจ้าพ่อหลวงอุดมคูเมืองนะคะคุณพิทยาดวงตารำหัวหน้าชุดแกบอกว่าจริงๆบริเวณที่แม็กนอนอยู่ตอนไปเจอ
1: เ
0: จ้าหน้าที่เดินวนแล้วหลายรอบนะไม่ใช่ว่าไม่เดินหานะตรงเนี้ยมาแล้ว
1: ใช่
0: ที
1: ่พอล้มไปนอน
0: กลางวัน5ชั่วโมงอ่ะเออเดินแล้วไม่พบเดินวนอยู่หลายรอบตรงนั้นก็ไม่เจอจริงๆ5ชั่วโมงกว่านั้นน่ะป่าแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 5,000 ไร่ชาวบ้านน่ะออกมาหาของป่ากันเป็นประจำแล้วมีคนเคยหลงป่าแล้วเกิดอาการแบบนี้คือปวดหัวก่อนแล้วหน้ามืดมันเหมือนมีสิ่งมาบดบังไม่ให้ออกจากป่าน่ะอันนี้คือหัวหน้าชุดของกู้ภัยก็พูดเองว่าไม่ใช่ว่าไม่หาตรงนั้นน่ะเดินไม่รู้กี่รอบแล้วไม่เจอนายแม็ก
1: โอ้ไม่ใช่อย่าลบหลู
0: ่เออ
1: เงาดำที่พี่จะว่าละมั้งบางอยู่น่ะบางตาน่ะอืม
0: นะนั่นแหละ
1: คร
0: ับ โอ้ยเกือบคิดเลยแม็กอย่าทำนะแม็กบนหลังเนาะน้อยใจเมียวิ่งเข้าป่า
1: ครับ
0: ค่ะแต่เขาก็ฉลาดอยู่นะเอามือถือไปด้วยนะแต่ว่าจะไปนั่งเล่นติ๊กต็อกให้ช้ำๆในป่านะเออไม่ได้เล่นก็นอนกำลุกไม่ขึ้นแต่เขาก็สามารถที่จะแบบเออสุดท้ายอ่ะตอบแชทได้อ่ะ
1: ครับ
0: เออนั
1: ่
0: นแหละเจอแล้ว
1: โอ้ครับผมวันนั้นเข้าป่าไปแต่คนนี้ครับที่พัทยาเมื่อคืนนี้ครับพี่มีดราม่าเด็กออทิสติกอายุ18นะครับขึ้นไรเดอร์ผิดคันแล้วโดนปล่อยไว้กลางทางอ่ะพี
0: ่เอ้า
1: ทำไมพี่ไรเดอร์ถึงใจร้ายจังเนาะคือน้องเขาก็ไม่ใช่ว่าเป็นแบบวัยรุ่นปกติทั่วไปนะครับเออน้องเขาเนี่ยสื่อสารได้ไม่กี่คำนะเพราะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยพัฒนาการทางสมองช้านะครับเป็นเด็กออทิสติกนะฮะก็เรียกรถนะครับเรียกรถมารับที่คอนโดนะครับเออปรากฏว่าขึ้นรถไปสักพักนึงเนี่ยนะฮะไรเดอร์มารู้ว่าเอ้าเออน้องไม่ได้เรียกคันพี่นี่ผิดคันนี่นะเออแกปล่อยกลางทางเลยฮะแกปล่อยทิ้งเลยฮะเพราะว่าแกบอกเดี๋ยวพี่ต้องไปรับผู้โดยสารของพี
0: ่เออที่นัดเอาไว้ที่เรียกรถคันนี
1: ้ใช่เดี๋ยวพี่ส่งงานไม่ได้นะครับโอ้โหแกก็ปล่อยน้องคนนี้ไว้เนี่ยฮะครึ่งทางประมาณเขาบอกตรงวงเวียนถนนสุขุมวิทยังโชคดีว่าระหว่างที่น้องคนนี้ยืนอยู่เนี่ยนะเพราะน้องก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเนื่องจากน้องก็เหมือนกับถูกสอนมาแค่ว่าเรียกรถไปตรงจุดนี้มาเจอกันตรงจุดนี้อย่างเงี้ยนะฮะแต่พอถูกทิ้งกลางทางเขาจะแก้ปัญหาไม่เป็นละแก้ปัญหาไม่ได้นะครับโชคดีว่าไปเจอพี่กู้ภัยดีครับอาสากู้ภัยเห็นว่าอ้าวทำไมเด็กคนนี้ดูเป็นออทิสติกเนี่ยนะฮะยืนอยู่คนเดียวกลางค่ำกลางคืนนะครับก็เลยเข้าไปสอบถามดูนะฮะก็เลยทราบว่าน้องเนี่ยถูกไรเดอร์เนี่ยเอามาทิ้งไว้นะครับก็เลยได้ถามไถ่ดูว่าจะไปไหนเออนะครับก็เลยพากลับไปส่งนะพากลับไปส่งที่จุดเดิมนะครับแล้วก็โทรศัพท์หาคุณแม่ของน้องนะครับโทรศัพท์หาคุณแม่ของน้องให้มารับตัวไปโอ้โห
0: ปลอดภัย
1: ครับผมเออนะคือตอนที่สื่อสารกันเนี่ยเห็นบอกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะว่าจะไปไหนเนี่ย

0: ก็ยังตอบไม่ค่อยได้นะครับตอบได้แค่ว่าเขาก็เลยใช้วิธีเหมือนกับเอากระดาษมาให้เขียน
1: เ
0: จ้าตัวก็วาดเป็นรูปวงกลมนะทีนี้กู้ภัยเห็นมีมือถือติดตัวนะฮะก็เลยขอมือถือน้องให้น้องปลดรหัสให้แล้วก็โทรศัพท์ไปหาคำว่าแม่กดคำว่าแม่ก็เลยได้คุยกันก็เลยได้ทราบใจความแม่ก็เลยบอกว่าอ๋ออ้าวลูกอยู่ไหนหรอทำไมเรียกรถมาให้แล้วนู่นนี่นั่นก็เลยรู้ว่าขึ้นผิดคันนะครับแม่ก็เลยบอกงั้นฝากให้มาส่งที่คอนโดหน่อยนะครับห่างจากจุดที่เจอตัวประมาณทั้ง2กิโลโ
1: อ้
0: โหนะครับ
1: ก็โชคดีที่ไปไม่ไกลเท่าไหร่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: โอ้แล้วทำไมเลยได้ไม่กลับมาส่งจุดเดิมอ่ะก็ในเมื่อรู้ว่าผิดคันแล้วแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าคนนี้คือเป็นคนพิเศษนี้เหรอ
0: โอ้เขาจะรีบไปไม่รู้ว่าเขารู้หรอน้อง
1: ก็ทิ้งไว้ตรงนั้น
0: น้องจะไปไม่ถูกอ่ะ
1: โอ้
0: นะครับโหเห็นบอกสุดท้ายเนี่ยหายเท่ากับว่าจากจุดที่ไรเดอร์มารับนะครับแล้วก็กว่าจะได้กลับมาถึงคอนโด2ชั่วโมงอ่ะพี
1: ่
0: หายแบบต้องไปเผชิญสตาร์ทคำอยู่ข้างนอก2ชั่วโมงอ่ะนะฮะโอ้คุณแม่บอกว่าทันทีที่ทราบว่าลูกชายเนี่ยนะฮะขึ้นมอเตอร์ไซค์ออกจากคอนโดไปเนี่ยก็ตกใจพยายามประสานเพจนะครับประสานเพจให้ช่วยดูแอปพลิเคชันของไรเดอร์นี่หน่อยนะครับว่าเอ๊ะมีข้อมูลมีอะไรหรือเปล่านะฮะจนนั่นแหละมีไรเดอร์โทรมาก็เลยแบบโอ้โหดีใจมากที่ตามลูกชายเจอนะ
1: โอ้โห
0: โอ้คือไรเดอร์คนนี้เขาก็มารอรับลูกค้าแล้วปรากฏว่าตัวของน้องเนี่ยนะครับก็อยู่ๆก็เดินไปขึ้นรถเลยเดินไปขึ้นรถเลย
1: ไม่รู้
0: ไรเดอร์คือว่าอ้าวเรียกรถเขาไว้เขาก็พาออกจากคอนโดไปนี่ครับคุณแม่เลยฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับผู้ที่ฝากถึงคนที่ขี่ไรเดอร์ว่าเนี่ยถ้ายิ่งเจอว่าผู้โดยสารที่มีความผิดปกติทางร่างกายทางพัฒนาการทางสมองไม่สามารถสื่อสารได้เนี่ยนะครับควรพากลับไปจุดที่จุดเดิมนะอย่างน้อยอ่ะไม่ควรแบบจะทิ้งเขาก็ทิ้งเลยอ่ะแบบโอ้โหเสียเวลาจริงทิ้งเลยอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่ควร
0: เลย
1: ต้องคือถ้าผิดต้องพากลับไปจุดเดิมอย่าทิ้งเขา
0: ส่วนคุณแม่เขาต้องดูแลให้ดีนะทีนี้นะเขาว่าอะไรรู้ไหมพี่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลูกชายเขาอ่ะเคยขึ้นรถแท็กซี
1: ่
0: เคยขึ้นรถแท็กซี่เป็นคนเดียวเนี่ยนะบอกไปส่งที่โรงเรียนนี้ๆหน่อยครับแท็กซี่ก็พาไปนะปรากฏว่าพอแท็กซี่รู้ว่าเป็นน้องแบบว่าดูแล้วสื่อสารไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เลยพามาส่งที่เดิมละรอบหนึ่งตอนนั้นเนี่ยแท็กซี่ไม่ทิ้งไว้กลางทางแท็กซี่กลับมาส่ง
1: ใ
0: ช่แท็กซี่กลับมาส่งแต่ครั้งนี้พี่ไรเดอร์ไม่กลับมาส่งฮะไรเดอร์บอกโอ้เสียเวลาจริง
1: ๆก็เลยปล่อยตรงนั้นเลยค่ะก็จำได้ไหมที่ไอ้น้องที่ขับรถมาชนน่ะอุบัติเหตุอ่ะนั่นแหละเด็กอ่ะคดีไปทางไหนก็ไม่รู้นะ
0: โอ้
1: นั่นแหละนี่ค่ะเป็นอย่างนี้นะต้องพ่อแม่ต้องดูแลแบบใกล้ชิดเลยจริง
0: ๆใช่
1: สำหรับน้องเด็ก
0: ช่วยกันทั้งคู่เลยเจอแบบนี้ใช่ไหมถ้าเจอไรเดอร์ดีๆเขาก็มากลับมาส่งที่เดิมแต่ว่าอย่างเงี้ยบางคนเขาก็รีบทำมาหากินเหมือนกันจะไปว่าเขาทั้งหมดจะไม่ได้อยู่ๆคุณมาขึ้นรถเขาเองอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: คร
1: ับ ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.เมืองระยองค่ะนำตัวผู้ต้องหา2คนเป็นวัยรุ่นนะคะอายุ18ปีทั้งคู่เลยค่ะก็คือก่อเหตุใช้ปืนยิงคู่อริจนเสียชีวิตไป1บาดเจ็บไป3ในงานเทศกาลหาดแม่ลำพึงปีสันภาคตะวันออกเมื่อกลางดึกคืนวันที่18นะคะทีนี้พอหลังก่อเหตุเนี่ยทั้งคู่ก็หนีไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านร้างแห่งหนึ่งที่ปลวกแดงระยองตำรวจก็ตามไปจับมาได้ล้อมจับปืน9มม.ทีนี้จากการสอบสวนขยาย

0: นเนี่ยนะคะหนึ่งในสองคนอายุ18นี่นะเคยต้องโทษคดีปืนมาแล้วแล้วก็เคยถูกขังอยู่ที่สถานพินิจจังหวัดระยองเมื่อปี67ปี67แสดงว่าเขาอายุแค่16เองโดนขังแต่หนีออกมาได้ดูสิเออห นีออกมาจากสถานพินิจเมื่อปี67แล้วปีนี้เขาอายุ18เออก็มาก่อเหตุซ้ำก็คือใช้ปืนยิงคู่อริก็บอกว่าก็ให้การตามเดิมตามวัยรุ่นว่าอ๋อมางานที่ระยองนี่แหละที่หาดแม่ลำพึงแล้วเจอคู่อริเก่าเกิดมีปากเสียงกันเอาปืนยิงใส่จนตายและบาดเจ็บเอ้าดูให้การแบบนี้ธรรมดามากสำหรับเด็กอายุ18คนนี้นะคะทีนี้ตำรวจก็เลยนำทั้งสองคนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะคะแต่ว่ามีตำรวจอยู่นายหนึ่งไปยืมมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านแล้วเป็นรุ่นเดียวกันสีเดียวกันกับรถที่ใช้ก่อเหตุมาประกอบการทำแผนน้องรุ่งเออ
1: ครับครับ
0: คือพอทำแผนเสร็จเนี่ยตำรวจก็คุมตัววัยรุ่นสองคนกลับไปที่โรงพักปรากฏว่าสำนักข่าวเพจต่างๆก็ไลฟ์สดด้วยนะตอนนั้นน่ะทีนี้ผู้หญิงเจ้าของรถก็เกิดความกังวลใจเพราะว่าโอ้โหดีสินะรถของฉันน่ะก็มีไลฟ์สดมีออกข่าวไปทั่วเลยนะคะตัวเองว่าประชาชนที่ดูข่าวอยู่จะเข้าใจผิดคิดว่ารถคันนี้แล้วก็ป้ายทะเบียนของตัวเองเนี่ยจะเป็นรถคนร้ายเธอก็ต้องรีบเดินทางไปเจอผู้กำกับบอกว่าให้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้หน่อยว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถของชาวบ้านที่ตำรวจยืมของหนูมาใช้ในการทำแผนนะไม่ใช่รถคนร้ายนะอะไรอย่างเงี้ยนะเออตำรวจบอกว่ามันก็ผ่านไปแล้วอะทำแผนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ต้องฝากว่าให้ผู้กำกับสภ.เมืองระยองช่วยแจ้งหน่อยว่าอันเนี้ยไม่ใช่รถคนร้ายรถของชาวบ้านที่ตำรวจยืมแล้วมันเป๊ะเลยนะรุ่นเดียวกันสีเดียวกันอะไรเหมือนกันหมดเลยอ่ะน้องรุ่งนะก็คือเธอบอกว่าโอ้ยดูสิอยู่ก็มายืมรถเอาไปทำแผนแล้วทำแผนเสร็จก็กลับตำรวจก็คืนรถชาวบ้านไปแต่ว่าไอ้เจ้าของรถตัวจริงอ่ะเขาก็กังวลสิคราวนี้ไปดูในไลฟ์สดโอ้โหหลาเลยทั้งกระบงทะเบียนเป็นของหนูแน่ๆอ่ะค่ะเนี่ยก็เมื่อวานจริงๆก็ต้องใช้กำลังเยอะเพราะว่ากลัวญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจะมาลุมประชาทันเหมือนกันนะคะแต่ก็ผ่านไปด้วยดีนะคะเด็ก18นะหนีสถานพินิจออกมาเมื่อปี67แล้วมาก่อเหตุซ้ำโอ้โหแสดงว่าไม่กลัวอะไรเลยนะกฎหมงกฎหมายเนี่ยนะสักกับเด็กพวกนี้เนาะ
1: ครับ
0: โอ้
1: โห
0: เขาสมมติถ้าเป็นเด็กคนจีน
2: หนีออกมา
0: อยู่แล้วตัวหนีออกมาด้วยก็ต้องหนีต่อถูกป่ะไม่ควรมาก่อเหตุอะไร
1: โอ้โห
2: ไม่รู้ติดกี่ติดจริงกี่ปีอยู่กี่ปีแล้วหนีออกมานะโอ้พวกนี้ครับ
0: สุดท้ายก็ไม่ต้องตามนะคะจับได้เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะมาก่อเหตุซ้ำแล้วตายด้วยนะคะตายดึงบาดเจ็บ3นะที่ยิงเขาเนี่ย
1: ค่ะผมเมื่อคืนนี้เกิดอุบัติเหตุนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยนะพี่นะครับผู้ใหญ่บ้านซิ่งรถฝ่าสายฝนนะฮะเขาบอกว่าหักหลบรถสิบล้อนะครับพุ่งมาชนรถขายปลาหมึกย่างนะฮะเสียชีวิต1บาดเจ็บ1คือรถปลาหมึกย่างเป็น2สามีภรรยานะครับขายปลาหมึกย่างลูกชิ้นปิ้งอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นรถเหมือนกับรถพ่วงข้างจอดอยู่นะครับใช่แล้วก็ถูกรถตู้คันนี้เลยครับพุ่งชนแบบไม่มีเบรกเลยก็เลยส่งผลให้แม่ค้านะครับภรรยาเนี่ยเสียชีวิตส่วนสามีเนี่ยรอดแต่ก็บาดเจ็บนะครับบาดเจ็บนะฮะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยตัวผู้ใหญ่บ้านคนนี้เนี่ยมามอบตัวแล้วนะครับที่สภ.ไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้เมานะเขาบอกว่าเขาเนี่ยหัก

0: บรรทุกคันหนึ่งก็เลยเสียหลักพุ่งเข้าชนแบบเต็มๆนะฮะเขาบอกเขาไม่ได้เมานะแต่ว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยมีพลเมืองดีเนี่ยเดินตามไปถ่ายเขาเนี่ยเขาเนี่ยอยู่ๆเขาเดินคือหลังจากชนคนเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับเขาเดินออกไปเป็นกิโลเลยเขาเดินออกไปจากจุดเกิดเหตุไปกิโลนะครับ
1: เดินทำไมอ่ะ
0: ก็เนี่ยคนก็บอกโอ้พี่ไม่เมาไหมพี่ไม่ดูเขาหน่อยอ่ะพลเมืองดีเขาอัดคลิปไว้
1: แล้วเดินไม่ดูช่วยเหลือที่เกิดเหตุก่อนไหม
0: เออมันผิดวิสัยของคนที่คนปกติอ่ะนะครับเออเขาก็เดินออกมาสุดท้ายก็โดนตามกลับไปนะครับอ่ะแล้วอีกวันนึงก็ไปมอบตัวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะล่าสุดนักข่าวไปเจอตัวสามีนะครับสามีเนี่ยนั่งวีลแชร์ยังได้รับบาดเจ็บอยู่นะไปร้องไห้ที่หน้าศพของภรรยาครับสามีเนี่ยฟื้นขึ้นมายังไม่รู้เลยนะว่าภรรยาจากไปแล้วตอนฟื้นขึ้นมาเนี่ยในโทรศัพท์สามีเนี่ยไลน์หยิบโทรศัพท์มาได้ไลน์หาภรรยาเขาเลยเธออยู่ไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าภรรยาเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็สลบไปแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาสุดท้ายก็เลยเนี่ยเขาก็เลยพาตัวสามีเนี่ยนะจากโรงพยาบาลมาวัดโอ้โหยืนไม่ไหวเลยนะฮะร้องไห้ต่อหน้าศพภรรยา
1: ค่ะ
0: นะครอบครัวนี้มีลูก3คนพี่สี
1: โอ้โห
0: 6ขวบ8ขวบแล้วก็16
1: กำพร้าแม่เลยเด็ก
0: เออแล้วปกติ2คนช่วยทำมาหากินเนี่ยโอ้โหเหนื่อยเลยพี่เขาเหลือตัวคนเดียวแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยวอนให้ผู้ใหญ่บ้านคนนี้มารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำด้วยแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยเขาบอกเขาไม่เชื่อหรอกว่าผู้ใหญ่บ้านไม่เมา
1: อืม
0: เขาเชื่อว่าผู้ใหญ่เมา
1: ค่ะ
0: คร
1: ับ เขาคิดว่ายังไงก็เมาถ้าขับขนาดนั้นเนาะ
0: ใช่ครับผม
1: ขับรถกับลากันก็นั่นแหละต้องระมัดระวังนะคะ
0: ครับผม
1: คนเดินถนนคนข้ามถนนยิ่งกลางคืนเนี่ยวิสัยทัศน์มันไม่ได้เหมือนกลางวันหรอก
0: ใช่
1: ค่ะยิ่งเมาก็ไปอีกเนี่ยโห
0: หนักเลยนะ
1: หนักเลยนะคะมีข้อหาเดี๋ยวชีวิตเป็นนักของนักแล้วพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์ม

0: เงินคู่สุขภาพ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: วลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
9: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
10: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
11: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
10: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
11: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
10: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
8: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
10: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: ยูฮูมาแล้วนะมาแล้วนะคะอาจจะมีช้าๆง่วงๆบ้างนะคะหลังใหม่ของเรานะคะเข้าเวรมา128วันแล้วยังไม่ได้หยุดนะคะก็6นาฬิกา16นาทีชั่วโมงที่2ค่ะเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยนะคะวันจันทร์วันนี้พรุ่งนี้8โมงเช้าว่าเวลาประเทศไทยเนเน่ก็จะขึ้นเวทีใช่ไหม
1: ครับ
0: ถูกเนาะ

0: มันวันนี้อังคารนะพี่พรุ่งนี้พุธใช่ไหม
1: พรุ่งนี้แปดโมงนะคะ
0: ผม
1: เนเน่ก็จะขึ้นเวทีประกวดขอย้ำว่าเป็นการประกวดนะไม่ได้ไปแสดงคอนเสิร์ตอะไรนะคะ
0: ครับ
1: เป็นการประกวดเพราะว่า มีวงประจำของเนเน่อะวินไปจากภูเก็ตด้วยนะเด็กๆโอ้โหลาโรงเรียนพ่อแม่ลูกบินไปเชียร์กันทั้งวงเลยค่ะน้องรุ่ง
0: ครับผมต้อง
1: คงกำลังใจ
0: เหลือเชียร์ด้วยครับ
1: ค่ะเนาะกำลังใจล้นเหลือก็หลายคนก็เข้าไปดูคลิปนะคะบรรดายูทูบเบอร์นะเขารีแอคกันยังไงโอ้โหพอได้ยินเพลงเมื่อสักครู่ค่ะที่น้าแอดแต่งคือมันมีสองเวอร์ชันนะเวอร์ชันนี้น้าแอดร้องกับคุณปานธนพรอีกเวอร์ชันนึงก็เป็นรวมศิลปินนะคะเขาก็รีแอคว่าดูสิศิลปินเหล่านี้เนี่ยเป็นศิลปินแบบตำนานในเมืองไทยนะคะมารวมตัวกันเพื่อที่จะส่งกำลังใจให้กับเนเน่นะคะที่ไปแข่ง AGT รอบชิงชนะเลิศที่สหรัฐอเมริกานะเขาร้องไห้ด้วยนะคะเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้แล้วคนนี้มีคนตามเขาเยอะมากเลยเขาร้องไห้เลยอ่ะพอเขาได้ยินเพลงนี้ของน้าแอดน้ำตาเขาไหลก็บอกว่าเนี่ยคนเขาบอกว่างี้นะคนอเมริกันเนี่ยคนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้นะเขาพูดอย่างนี้เลยเขาบอกว่าไม่มีใครทำแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งเดียวกันนะคนไทยส่งกำลังใจให้กับเนเน่นะคะตอนนี้ก็เนเน่รอยัลนะคะมีผู้ติดตามบนโซเชียลมากกว่า3ล้านคน
0: นี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
1: 3ล้านเนาะก็เดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละนะคะดูมั่นใจนะคือหลายคนลุ้นนะว่าเธอจะใช้เพลงอะไรในการร้องเนาะกว่าที่จะเอาชนะทั้งผู้ชมได้ทั้งหมดนี่นะคะน้องรุ่งเนาะเราไม่ถูกเลย
0: รายการเขาก็จะไม่บอกเลยนะพี่เนาะ
1: ไม่บอกแต่เขาให้โจทย์มาสำหรับผู้แข่งอะคงรู้กันแล้วนะคะคงให้โจทย์มาค่ะ
0: ครับ
1: เนาะ
0: ก็ต้องเป็นพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมพี่ตามเวลาบ้านเรา
1: พรุ่งนี้เช้าเหมือนเดิมตามเวลาในบ้านเราค่ะนั่นแหละรอติดตามดูนะคะ
0: ครับผมรอติดตามนะฮะ
1: น่าลุ้นเนาะได้ลุ้นเดี๋ยวได้ลุ้นค่ะ
0: ส่วนบันเทิงอื่นๆใช่ไหมพี่นะครับโอ้มีอะไรบ้างนะครับ
1: นี่ไงสาวมั่วหน้างาน
0: อ๋องานจะเข้าแล้วเนาะดูเหมือนว่าทนายไพศาลนี่จะรับเป็นแม่งานละในการฟ้องดำเนินคดีตัวเธอ
1: แล้วเธอข้อหาอะไรอ่ะแล้วเธอเอาจริงๆเราก็ดูว่าก็อาจจะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรมากมายไม่ได้หลอกใช่ไหมแต่ว่าคือไปทุกงานหนีหรอ
0: ก็เจตนาพี่เจตนาเขาบอกว่าคือมุ่งหวังจะเข้ามาถ่ายรูปกับคนดังๆเพื่อเหมือนกับไปแอบอ้างจะไปหาผลประโยชน์ต่อหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวสิ่งน่ากังวลครับ
1: ค่ะ
0: งั้นเห็นล่าสุดเนี่ยทนายไพศาลก็ประชุมระดมทีมทนายนะครับแล้วก็เตรียมที่จะดำเนินคดีกับเธอ
1: ค
0: ่ะลักษณะเหมือนไปแอบอ้างอ่ะแอบอ้างคนรู้คนนี้ไปทั่วนะครับนะเขาบอกอยู่ดีนะเนี่ยเขาถึงบอกอยู่ดีไม่ว่าดีใช่ไหม
1: ทั่วจริงๆนะขอโทษนะไม่เว้นแม้แต่คนเอกบุญสิน
0: ก็ยังโดนเอารูปไปแอบอ้างนะ
1: ไม่ไปถ่ายรูปเลยไม่ได้เอารูปก็คือไปถ่ายรูป

0: เออ
1: ท
0: ่านอดีตแม่ทัพอ่ะก็โดนเหมือนก็ไปถ่ายรูปเหมือนกันนะคะเออมีในรูปด้วยนะแล้วก็อันนี้ตอนที่เป็นทหารนะคะไม่ใช่ตอนบวชตอนนี้นะเออนี่ค่ะเออพลเอกบุญสินภาคกลางใช่รู้สึกว่านักข่าวก็ถามท่านนะท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้รู้จักใครถ่ายก็ถ่ายหมดแหละใครถ่ายก็ถ่ายหมดนะคะซึ่งเจ้าตัวนะคะเอาคุณนุชละกันชื่อคุณนุชนะตอนนี้กลายเป็นนามสกุลมั่วบ้านงานเขาก็บอกว่าเธอเนี่ยทำงานด้านโฆษณาและงานออร์แกไนซ์การเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าอะไรก็ตามนี่นะคะเธอก็บอกว่าเธอก็ไม่มีเจตนาไม่ดีเลยไม่ได้ต้องการแอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ใดๆแต่ทำไปเพราะความชื่นชอบส่วนตัวก็เลยขอโทษกับทุกคนนะคะหลังจากนี้ยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแน่นอนนะคะก็ตอนแรกคือขอโทษคุณหนุ่มกันชัยทนายแก้วทนายตุ๋ยทนายไพศาลทนายกุ้งที่ทำให้เกิดเรื่องนะเธอก็ว่าอย่างนั้นด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการขอโทษจริงๆค่ะอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าทุกคนก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเจอกันในงานอะไรอย่างนี้บางท่านน่ะก็อาจจะโทรปรึกษาเรื่องคดีบ้างนะคะเจอกันที่ศาลบ้างอะไรอย่างนี้
1: ครับ
0: เธอก็ว่าอย่างนั้น
1: เมื่อวานเนี่ยใครได้ดูโหนกระแสนะครับก็จะเห็นว่ามีการนำผู้เสียหายนะฮะที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเลยนะครับมานั่งออกรายการด้วยนะฮ
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นนี่แหละทนายไพศาลเขาเลยบอกว่าผมเอาแน่นอนเนี่ยคุณอยากเรียนรู้ความโหดจากผมนะครับคุณรอได้เลยผมเล่นได้แต่ไม่ตลกด้วยนี่แต่สิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดเนี่ยทั้งการถ่ายรูปกับคนดังเอาภาพไปโพสแล้วแอบอ้างทำให้บุคคลหนึ่งเกิดความตื่นตระหนกจนเป็นแพนิคอันนี้เขาหมายถึงน่าจะแฟนเก่าเขานะพี่คือแฟนเก่าผู้หญิงเนี่ยนะเมื่อวานเขามาออกรายการด้วยอันนี้ก็เหมือน
0: แฟนเก
1: ่
0: าก็คือเป็นผู้หญิงนะคะแฟนนี่คือคุณนุชเนี่ยเป็นสาวหล่อเอางี้แล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เมื่อวานนะมีพี่ผู้หญิงคนนึงมาออกรายการด้วยก็บอกว่าเขาแอบอ้างจนเธอเนี่ยเป็นแพนิคไปหมดแล้วอ่ะคือพอเลิกลากันเนี่ยเลิกลากันเนี่ยเหมือนกับเธอก็โดนคุณนุชเนี่ยเรียกร้องค่าเหมือนกับที่เคยเลี้ยงดูปูเสือกันมาเนี่ยค่าห้องค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรไม่รู้อ่ะก็เลิกกันแล้วนี่ก็เรียกเงินเขาหมดอ่ะตัวเธอก็เลยแบบโอ้คุณนุชเขาก็คอยส่งไลน์มาเนี่ยถ้าไม่อยากมีปัญหากับป๋านะนี่นู่นนี่นั่นรู้จักคนนู้นคนนี้คนนั้นเธอถ่ายรูปส่งมาให้ดูเนี่ยก็มีทั้งคนรอบข้างนะมีทั้งเป็นแพนิคนะครับเห็นว่าอีกคนเนี่ยโดนไล่ออกจากบ้านก็มี
0: อ
1: ีกคนเสียเงิน5 ล้านจนเกือบจบชีวิตตัวเองก็มีนะฮะก็เขาบอกหลังจากนี้เนี่ยพี่ทนายไพศาลบอกคุณจะได้รู้ว่าคุณทำอะไรไว้บ้างเดี๋ยวผมจะสอนคุณเองน
0: ี่ก็แสดงว่าเป็นเรื่องร้ายแรงเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนอย่างนี
1: ้
0: เหรออ
1: ่าใช่
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่แค่ถ่ายรูปเฉยๆแสดงว่าต้องสร้างความเดือดร้อนถ้าทนายพูดแบบนี
1: ้
0: คร
1: ับ
0: ก็เป็นไปได้เนาะคนเราเมื่อวานนี้มีคนปล่อยคลิปขนาดแม่ของแม่สามีของคุณชมพู่อารยาก็เปิดคลิปให้ดูนะสาวนุชเนี่ยก็จะเดินไปยืนอยู่ข้างหลังแล้วทำตัวแบบสนิทแล้วก็ถ่ายรูปด้วยเหมือนกันนะ
1: อ๋อครับ
0: นั่นแหละเขาทำเนียนๆเข้าไปเราเห็นแล้ววิธีการเข้าไปก็คือว่าก็จะเดินอ้อมไปข้างหลังเวลาเขากำลังจะถ่ายรูปรวมคนถ่ายรูปแบบคนสนิทกันอะไรเงี้ยเธอก็จะอ้อมไปแล้วก็ไปถ่ายรูปแชะอะไรอย่างนี
1: ้
0: อย่างนั้นเลยวิธีการนะคะวิธีการก็จะเป็นแบบนั้น
1: อืม
0: ค่ะ

0: เนาะ
1: ก็เนี่ยคนเราวันหนึ่งนะมันก็ต้องถูกทำอะไรไม่ถูกต้องนะมันก็ต้องถูกเปิดโปขึ้นมานะพี่เนาะ
0: ค่ะก็งงจริงว่าแล้วเขาจะได้อะไรเหรอไปเอารูปไปอวดเหร
1: อ
0: วิธีการเนี่ยไม่รู้นะคือรู้ว่าเขาถ่ายสวยๆหรือยังไงค่ะคืออย่างนี้เอาอดีตแม่ทัพท่านพระบุญสินหรือว่าพลเอกบุญสินภาคกลางอีกสักหน่อยนึงนะคะอันเนื่องมาจากว่าเมื่อวานเนี่ยนักข่าวถามท่านแบบจริงจังเนาะว่าสรุปแล้วเนี่ยท่านพระบุญสินรู้จักคุณนุชเป็นการส่วนตัวไหมแล้วก็จะถ้าไม่รู้จักเนี่ยจะมอบหมายให้ผู้ดูแลหรือตัวแทนท่านเนี่ยไปดำเนินการอะไรหรือไม่ท่านบอกว่าไม่แต่ว่าการมีภาพถ่ายกับบุคคลสาธารณะผู้มีชื่อเสียงหรือแม้แต่พระไม่อาจใช้ยืนยันโดยอัตโนมัติถึงสถานะความไว้วางใจหรือการได้รับมอบหมายเป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้นภาพถ่ายควรอยู่ในขอบเขตของภาพและไม่ควรถูกนำไปตีความเกินกว่าข้อเท็จจริงพลเอกบุญสินก็เลยบอกว่าน้อมนำเป็นคำสอนสำคัญว่าศีล5เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเฉพาะศีลข้อ4การเว้นจากมุสาน
1: ะ
0: มุสาวาทนะซึ่งเตือนให้เราพูดความจริงไม่กล่าวเท็จไม่กล่าวบิดเบือนไม่กล่าวสิ่งใดจนทำให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิดการรักษาศีลไม่ได้หมายถึงเพียงการไม่พูดเท็จเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการมีสติในการกล่าวถึงผู้อื่นไม่เติมแต่งไม่กล่าวอ้างเกินจริงและไม่ใช้ชื่อเสียงของบุคคลอื่นมาเป็นเครื่องสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตนเองนะคะเพราะฉะนั้นภาพถ่ายเป็นเพียงภาพแต่ข้อเท็จจริงต้องมีความจริงเป็นเครื่องยืนยันท่านก็บอกว่าไอ้เรื่องของสาวนุชเนี่ยนะคะท่านก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ก็ไม่ได้มอบหมายใครไปดำเนินการใดๆนะคะไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่รับรองความสนิทเลยท่านบอกว่าภาพถ่ายไม่ใช่ใบรับรองความสนิท
1: ครับ
0: ก็จำได้ว่าตอนที่แบบเรากำลังหึ่มหั่นอยู่กับทางเพื่อนบ้านนะโอ้พระบุญสินนี่แบบเหมือนพระเอกเลยจริงๆน้องๆนะไปที่ไหนนะเด็กๆโอ้ชอบเนาะใครๆก็อยากจะถ่ายรูปกับท่าน
1: ใช
0: ่ค่ะแต่ก็เดี๋ยวรอดูว่าสาวนุชเนี่ยจะเจอข้อหาอะไรบ้าง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็ขึ้นอยู่กับว่าเอารูปต่างๆเหล่านี้ไปทำอะไรนะฮะไปเรียกผลประโยชน์ไปข่มขู่ไปอะไรก็เดี๋ยวรอดูเพราะเราไม่รู้ว่าเขาไปยังไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรบ้างนะพี่นะ
0: ค่ะแล้วแปลกนะทำไมเขาอยู่ไปได้ทุกที่เลยเหรอเขารู้ได้ยังไงว่าคนนี้จะไปที่นั่นจะไปที่นี
1: ่อืมครับ
0: เนาะแต่เขาก็แต่งตัวดีอยู่นะดูเนียนๆนะเกลียนตื่นกลืนอ่ะเนียนๆเลยดูเหมือนกับว่าเป็นผู้ติดตามคนนั้นคนนี้อะไรอย่างงี้นะคะ แต่ว่ามันก็ไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยก็แสดงว่าอานาถศิลปินดาราคนดังก็เข้าถึงไม่ยากหรอกถ้าอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เนี่ยเมื่อวานพอจบรายการนะพวกเราทนายที่เขาบอกตอนนี้เขาเป็นชื่อว่าทนายดีมทีมของคุณหนุ่มอ่ะเนาะนะครับเขาก็บอกว่าถึงจะออกมาขอโทษตอนนี้มันสายเกินไปแล้วเพราะว่าพฤติกรรมของคุณนุชเนี่ยมันชัดเจนมันชัดเจนว่าเจตนาเนี่ยไม่มีเจตนาดีเลยครับการมายืนถ่ายรูปมาเข้าเฟรมสัมภาษณ์กับทีมทนายเนี่ยนะครับมันเป็นการขอโทษเพื่อเอาตัวรอดนี่นะฮะพี่บีทนายเขาว่างั้นนะแต่มันสายเกินไปเพราะพฤติกรรมเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าคุณต้องการที่จะเข้ามาถ่ายรูปและเอารูปเนี่ยไปแสดงถึงความโชว์เหนือไปหลอกคนไปคุยกับคนเพื่อให้ได้ผลประโยชน์เนี่ยตรงเนี้ยเขามองว่ามันผิด
0: ว่า

0: นั่นแหละนี่แหละนะก็ทีนี้นุชคงจะไปถ่ายรูปกับใครคงแบบโอ้ไม่ละครับไม่เอานุชจะเข้าไปขอถ่ายรูปกับใครทุกคนคงแบบตอนนี้คงแบบโอ้ไม่เอาครับเออเนาะคงไม่มีใครกล้าให้เธอถ่ายแล้วล่ะ
1: อืม
0: อ
1: ื
0: ม
1: ค่ะมาอัปเดตคดีทัวร์โกงเงินของคุณชิปวสุแสงสินแก้วหรือว่าชิปลอดอกับภรรยาคุณจ้าจ๋าพิมพ์ตานะคะผ่านไปปีนึงแล้วนะจำได้เราปีที่แล้วเราอ่านข่าวนี้ว่าสองคนนี้เนี่ยจะไปเที่ยวต่างประเทศกันแล้วปรากฏว่าไม่มีทัวร์ที่จองไปไม่มีอยู่จริงนักข่าวก็เจอว่า1ปีแล้วเป็นยังไงบ้างคืบหน้าไหมทั้งคู่บอกว่าตอนนี้นะคะคดียังไม่คืบหน้ายอมรับเลยแต่ก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องวอนว่าคู่กรณีอย่าหลบหนีขอให้ติดต่อกลับมาเจรจาแล้วก็บอกว่ามีผู้เสียหายรายอื่นด้วยรวมมูลค่าของบริษัทนี้ที่โกงทัวร์ไปนี่นะคะ10ล้านค่ะน้องดง
0: โอ้โห
1: 10ล้านนะคะแล้วก
0: ็
1: ความเสียหายไม่ใช่เกิดแค่ทริปนี้ที่คุณจิ๊บกับคุณจ้าจ๋าจะเดินทางนะก่อนหน้านั้นอีกซึ่งอยู่ในกระบวนการอยู่นะคะถือว่าอยู่ในกลุ่มผู้เสียหายแล้วมีการอัปเดตข้อมูลกันเรื่อยๆกับกลุ่มที่โดนบริษัทนี้เนี่ยโกงแล้วก็ที่สำคัญคือมันน่ากลัวตรงที่ว่าเขาเปิดหน้าเพจเพื่อขายทัวร์ขายการท่องเที่ยวเป็นลักษณะรับจัดทัวร์นะคะแล้วก็สองคนเนี่ยคุณจิ๊บกับคุณจ๋าก็ชอบเที่ยวใช่ไหมบางทีก็จัดเองบ้างบางทีก็เพื่อความสะดวกก็เลยใช้บริการก็เลยพลาดไปเจอบริษัทนี้นะคะเนี่ยค่ะคือตอนนั้นเนี่ยจะไปงานประจำปีของประเทศมองโกเลียซึ่งเขาเป็นเทศกาลใหญ่นานาชาติจัดแค่ปีละครั้งเดียวก็เลยต้องการว่าจะจองแบบคอนเฟิร์มล่วงหน้าให้เยอะๆหลายวันหน่อยแล้วก็เขาจะไปดูแลพื้นที่เฉพาะให้อย่างชัดเจนต้องการผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ปรากฏว่าตอนแรกก็คิดว่าชัวร์มากแล้วนะไม่น่าเชื่อว่าโดนเนี่ยตอนนี้ผ่านมาปีนึงแล้วนะคะความเสียหายถามว่าเท่าไหร่ต่อ1ทริปต่อคนเนี่ยก็6หลักอ่ะน้องดงเป็นแสนหลายคนรวมกันก็10กว่าล้านนะคะตอนนี้ยังไม่คืบหน้าเนี่ยค่ะยังไม่คืบหน้าก็เขาบอกว่าทราบว่าเขามีประวัติมาก่อนล่วงหน้าแต่ตอนที่โอนให้เขาเนี่ยไม่ทราบจริงๆตอนนี้ทราบชื่อจริงนามสกุลจริงทราบประวัติก็เลยขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยช่วยเอาสำนักทะเบียนราษฎรมาดูเอาประวัติต่างๆมาดูปรากฏว่ามีก็คือทำอะไรไม่ได้อ่ะเอามาดูแล้วรู้แล้วว่าเป็นใครที่เปิดบริษัททัวร์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่คืบหน้ารวมตัวกันสำหรับผู้เสียหายตอนนี้ไงคะก็เลยบอกว่าอย่าให้เขามาเจรจาให้ติดต่อกลับมาพูดคุยนะคะให้กลับมาพูดคุยถามว่าก็อยู่ในวงการท่องเที่ยวไหมอยู่ในวงการท่องเที่ยวแต่ไม่ได้อยู่ในวงการศิลปินดารานะไอ้คนที่ทำธุรกิจนี้โอ้โหเนี่ยค่ะตอนนี้เขาบอกว่าเข็ดขยาดแล้วตอนนี้เวลาจะไปภูฐานไปญี่ปุ่นเนี่ยอะไรพวกเนี้ยก็ไปเองดีกว่านะคะไม่ต้องผ่าน
0: คือ
1: จริงๆระดับนี้ก็ไปเองได้นะเพราะว่าอะไรคุณพี่จิ๊บเนี่ยก็เคยทำงานกระทรวงการต่างประเทศเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็คือไปทัวร์มันสะดวกดีนะมีรถมีลารับส่งอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ต้องจองเองไม่ต้องอะไรล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่แต่ก็โดนแบบนี้ก็บอกว่าเข็ดจริง
0: ๆครับผม
1: ค่ะ
0: เป็นอุทาหรณ์ให้ใครจะจองทัวร์ดูดีๆนะครับมาดูกีฬากันสักหน่อยนะพี่นะช่วงนี้เอเชียนเกมนะครับนะก่อนที่จะไปดูผลงานทัพนักกีฬาไทยเนี่ยนะฮะไปดูนี่ก่อนนะครับนักว่ายน้ำชาวจีนนะฮะคว้าเหรียญทองที่2ในเอเชียนเกมถามว่าอะไรแปลกอะไรเธอเพิ่งอายุ13เองพี
1: ่
0: อายุ13คือประมาณม.2นะนี่ม.2นี่เป็นเจ้าเอเชียแล้วนะฮะน
1: ี่
0: คือจีนเขาปั้นมา

0: เพื่อเดี๋ยวเตรียมไปเป็นโอลิมปิกแน่นอนนะฮะโอ้โหน้องเนี่ยอายุแค่13ปีนะฮะนักว่ายน้ำสาวคว้าเหรียญทองที่2จากท่าผสม200เมตรทำลายสถิติเอเชียด้วยนะครับโอ้โหนะฮะว่าย200เมตรเนี่ย2นาทีกับอีก6วินาทีเขาบอกว่าขาดอีกแค่ 0.4 วิจะทำลายสถิติโลกนะครับเด็กอายุ13นะฮะ
1: ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเพิ่งคว้าเหรียญทองนะครับผีเสื้อ200เมตร
1: โอ้
0: นี่มาคว้าอีก1เหรียญ นะในท่าผสมนะครับ200เดี๋ยวเธอจะลงทำการแข่งขันอีกหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะอ๋อลงไปแล้วอันนี้ผลัดฟรีสไตล์4คูณ200นะครับได้เหรียญทองแดงได้เหรียญทองแดงนะครับก็ถือว่าเป็นนักว่ายน้ำที่อายุน้อยที่สุดที่คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันชิงแชมป์โลกมาแล้วนี่ฮะแล้วเธออายุ13ได้เหรียญทองแล้วนะ2ทองนะเนี่ยเราต้องไปเรียนรู้นะพี่ว่าเขาฝึกเด็กเขายังไงนะฝึกตั้งแต่กี่ขวบใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาช่วยไหมหรือยังไงนะครับต้องทำยังไงอ่ะกีฬาว่ายน้ำเราจะได้กลับมาเก่งเด็กไทยจะได้มีอย่างนี้บ้างนะคิดดูว่าอายุ13นี่อย่างน้อยเล่นได้เนี่ยผมว่ามีอีก3ครั้งเลยนะเอเชียนเกมได้อีก3ครั้งนะ
1: ค่ะอ
0: ีก3ครั้งเธอเพิ่งอายุ25นะพี
1: ่เออ
0: สบายสบายเลยคู่แข่งคือถ้าใครแพ้เธอเที่ยวนี้เนี่ยเตรียมนั่งทำใจยาวเลยครับว่าถ้าเห็นชื่อแล้วเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยใครอยากได้เหรียญทองเนี่ยก็คงจะยากแล้วล่ะ
1: เออ
0: เพราะว่าเธอต้องอายุ13นี่ยังพัฒนาไปได้อีกไกลนี่แหละนะครับทีมสตาร์โค้ชไทยต้องไปศึกษาแล้วว่าเขายังไงอ่ะ13เขาปั้นขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยเขาจับมาซ้อมตั้งแต่กี่ขวบยังไงเออนะครับเนาะ
1: โอ้เขาปั้นกันเก่งมากเ
0: นาะใช่อายุ13ได้2เหรียญทองไปแล้วนะครับ
1: โอ้โหสุดจริงๆเนาะเป็นพ่อเป็นแม่นี่แบบภูมิใจมากนะคะ
0: ครับ
1: ไปดูนักกีฬาคนหนึ่งนะคะน้องพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์นี่คือเป็นข่าวสำคัญสำหรับแบดมินตันเลยนะคะถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวน้องๆเพราะว่าตรวจพบสารบัญชีสารต้องห้ามก็คือฟูโรซีไมด์สารตัวนี้เป็นสารต้องห้ามก็เลยส่งผลให้ไม่สามารถลงแข่งเอเชียนเกมได้นะคะ
0: โอ้โ
1: หโดน
0: ไปอยู่ในยาหรืออะไรฮะเออ
1: โอ
0: ้ครับ
1: ก็ IPA คือองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาตินะคะเนี่ยดำเนินการในนามของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA ระบุว่าตัวอย่างของน้องพิงค์พิชามนนักกีฬาแบดมินตันไทยอันนี้เป็นการเก็บตัวอย่างจากการตรวจนอกการแข่งขันเมื่อ17กันยายนที่ผ่านมาก็ผลทางห้องปฏิบัติการออกมาแล้วเป็นบวกสำหรับสารฟูโรซีไมด์ตัวนี้เป็นสารต้องห้ามอยู่ในหมวด S5 ยาขับปัสสาวะและสารบดบังห้ามใช้ตลอดเวลาทั้งในและนอกการแข่งขันก็เลยต้องพักการแข่งขันชั่วคราวมีผลทันทีนะคะไม่สามารถแข่งได้ไม่ต้องซ้อมไม่ร่วมกิจกรรมในเอเชียนเกมระหว่างที่คำสั่งยังมีผลค่ะห้ามทำอะไรทั้งสิ้นห้ามทำหน้าที่ฝึกสอนด้วยนะเออห้ามไปสอนคนอื่นด้วยคือสิ่งสำคัญตรงนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณานะคะแต่ว่ายังไม่ใช่คำตัดสินลงโทษขั้นสุดท้ายก็ยังมีสิทธิ์คัดค้านได้ศาลอนุญาโตตุลาการทางกีฬาแผนกต่อต้านการใช้สารต้องห้ามรวมถึงสามารถจะร้องขอให้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างใหม่ตามขั้นตอนก็ได้แต่ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการก็เลยคิดว่าน่าจะชวดแล้วสำหรับการลงแข่งขันแบดมินตันเอเชียนเกม
0: ครับ
1: คือ เน
0: ี
1: ่ย
0: ลองไปทบทวนดูนะพี่ว่าสารตัวนี้มันอยู่ใน
1: ยาอะไร
0: ใน

0: เออในยาในเครื่องดื่มบำรุงอะไรยังไงเออมันอยู่ไหนอ่ะ
1: ค่ะ
0: โอ
1: ้ค่ะ
0: มันจะพลาดลงแข่งขันเลยใช่ไหม
1: พลาดเลยค่ะไม่ได้แล้ว
0: ค่ะผม
1: ค่ะ
0: ส่วนนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้สาวไทยเราแพ้จีนครับเรียกว่าจีนเขามาเหมือนเพื่
1: อ
0: เขาเรียกอะไรนะล้างตานะพี่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: เขามาเนี่ยหวังที่จะล้างตากับไทยเลยล่ะ
1: 5-7เลยนะคะ
0: ครับก็เท่ากับที่เราชนะเขาในชิงแชมป์เอเชียนะครับ5-7แต่ครั้งนี้เขาชนะเราแทนนะครับ
1: ใช่เอาคืนอ่ะ
0: ก็ครับโค้ชออสนะครับโค้ชออสก็กล่าวแสดงความยินดีกับจีนด้วยนะครับบอกว่าเขาแสดงศักยภาพได้ดีมากนะครับเป็นเกมที่มีคุณภาพนะฮะจุดแข็งของเขาเนี่ยทั้งเสิร์ฟดีทั้งบล็อกดีผู้เล่นตัวหลักเนี่ยสามารถทำคะแนนได้นะครับก็ทำให้ไทยเราเล่นยากขึ้นนะฮ
1: ะ
0: ก็โค้ชออสก็ยอมรับนะครับในความพลาดแพ้ให้แพ้แล้วก็ขอโทษแฟนนักกีฬาแฟนกีฬาวอลเลย์บอลด้วยนะครับที่ไม่สามารถที่จะคว้าเหรียญทองมาให้กับทุกคนได้นะฮะโอ้เขาบอกว่าเป็นการหยุดสถิติชนะรวด16แมตช์ของสาววอลเลย์ไทยด้วยนะในทุกรายการนะครับโอ้โหกีฬามีแพ้มีชนะแต่ว่าคือวันนี้เราไม่รู้ว่าไหนดีกว่ากันนะคือวันนั้นเราชนะเราได้ไปโอลิมปิกแต่อันนี้เขาชนะเนี่ยเขามีสิทธิ์ได้เหรียญทองเอเชียนเกม
1: ใช่
0: ไหมอันไหนยิ่งใหญ่กว่าอันไหนยิ่งใหญ่กว่าก็ยิ่งใหญ่ทั้งคู่นะพี่นะถ้าเลือกได้เขา
1: ใหญ่ทั้งคู่อะยิ่งใหญ่ก็นี่เหรียญทองแดงเราก็ไม่ได้นะใช่ไหม
0: เดี๋ยวไปชิมก่อนพี
1: ่ก็บอกว่าไม่น่าไม่ได้แล้วก็ น่าจะอยู่ที่ญี่ปุ่นเกาหลีจีนนี่แหละสามประเทศนี
0: ้ก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปเจอคู่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใครชนะเขาก็เข้าชิงแล้วก็แพ้มาเจอเราป่ะพี
1: ่ค่ะ
0: จะลง
1: แพ้ก็คือไปชิงทองแดงระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใช่ไหมวันนี้อ๋อใช่ยังไม่ชวดนะคะ
0: ครับผม
1: โอ้โหก็
0: ยังมีลุ้นได้เหรียญ
1: มีลุ้นทองแดงนะคะก็ถ้าจะให้เดานะคิดว่าญี่ปุ่นจะไปเข้าไปชิงทองกับจีน
0: ใช่ดูทรงแล้ว
1: ว่าไหมดูทรงแล้วก็ไทยก็ชิงทองแดงกับเกาหลีไป
0: นะ
1: คะก็ต้องยอมรับจริงๆเพราะว่าอันดับโลกแล้วก็เนาะต่ำกับเขาอ่ะ
0: ใช่วันนั้นเราก็สร้างผลงานไว้อย่างสุดๆแล้วไปตบที่จีนแล้วไปชนะเขาได้แล้วคว้าตั๋วไปโอลิมปิกนี่ก็โอ้โหแฟนวอลเลย์จีนเขาก็เงียบไปทั้งประเทศแล้วนะคือเราก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมแล้วล่ะ
1: สุดยอดแล้วนะคะ
0: คร
1: ับ ไม่เป็นไรนะคะก็ปิดเนาะ
0: ครับผม
1: ปิดค่ะเมาข่าวเล่าบันเทิง
0: เดี๋ยวมีประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับพี่สักครู่นะฮะเลยครับสำนักงานครับสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับหรือว่า NSO นะครับเดินหน้าขยายผลการรับรู้ข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะนะครับปีพ.ศ.2568สู่ระดับภูมิภาคนะครับล่าสุดเปิดงานแถลงผลในพื้นที่ภาคใต้นะครับที่นครศรีธรรมราชภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All นะครับก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ด้วยข้อมูลสัมมโนประชากรมีนายเอกพงศ์ลิ่มเจริญนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานนะครับแล้วก็มีคุณธีรพงศ์ช่วยชูนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการนะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เนี่ยนะครับเข้าร่วมด้วย เขาบอกว่างานนี้นะครับเป็นการนำเสนอแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประชากรและที่อยู่อาศัยในภาคใต้พร้อมกับเปิดเวทีเสวนาเจาะลึกมิติเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและแรงงานนะครับเพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ใช้ข้อมูลสถิติเป็นเครื่องมือวางแผนพัฒนาแล้วก็จัดสรรทรัพยากรได้ตรงจุดนะครับการจัดงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในภารกิจนะครับเพื่อขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้และส่งเสริมด้านการนำข้อมูลสัมมโนไปใช้ประโยชน์ใน3ภูมิภาคนะครับได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับเพื่อนำข้อมูลจริงไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแบบยั่งยืนนะครับ
1: ค่ะจากภาคอีสานก็มาภาคใต้นะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะไปฟังเพลงสดกันเลยเนาะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้าย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
4: พาวซ่า
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนี้อาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: มาช่วงสุดท้ายนะคะ
2: ครับผมก็สุดท้ายทิ้งท้ายด้วยเรื่องมันก็เป็นถือว่าเป็นปัญหาสังคมหนึ่งด้านกันนะพี่สีก็คือพวกพ่อเลี้ยงน่ะนะพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงเนี่ยนะฮะบางทีคนที่เป็นคนที่มีลูกติดเนาะไปคบผู้ชายคนใหม่เนี่ยบางทีก็ต้องจะว่ายังไงอ่ะจะว่าอย่าไว้ใจนะพี่เนาะ
1: ต้องระว
2: ัง
1: ต้องระแวงเอาจริ งๆ
2: ใช่จริงคือถ้ารักลูกมากกว่ารักผู้ชายเนี่ยต้องดูดีๆนั่นแหละอ่ะอย่างนี้แล้วกันถ้าคุณเป็นห่วงลูกคุณมีลูกเนี่ยนะฮะถ้าคุณไปคบผู้ชายคนใหม่เนี่ยคุณต้องดูหัวนอนปลายเท้าเขาให้ดีๆเพราะเมื่อคืนนี้นะครับคอมมานโดฮะเขาไปจับกลุ่มพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดเด็ก10 ขวบ
1: ลูกเล
2: ี้
1: ยง
2: ใช่ลูกเลี้ยงอายุ10 ขวบเท่านั้นเองนะฮะโอ้โหก็อายุไม่น้อยแล้วนะพ่อเลี้ยงเนี่ยอายุ61นะครับอายุ61ละถูกจับเนี่ยแถวๆพระโขนงเนี่ยนะครับตำรวจเขาบุกไปช่วยเด็กคนนี้ไว้ได้นะครับคือพ่อเลี้ยงเนี่ยมีพฤติกรรมชัดเจนเลยนะครับมักจะเอาเด็กมากอดจูบลูบคลำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงรายละเอียดเขาบรรยายไว้โอ้โหลงลึกเลยนะฮะแต่เอาเป็นว่ามีพฤติกรรมไปล่วงละเมิดลูกเลี้ยงแล้วกันนะครับจนในหลายคนในบ้านเนี่ยนะเขาจับความผิดสังเกตว่าทำไมเด็กดูซึมดูเงียบเหงาไปได้นะครับจริงๆอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่น้องในขวบหนึ่งนะจนตอนนี้10 ขวบนะก็ไม่รู้ว่าทำมาตั้งแต
1: ่จริงๆก็น่าจะผูกพันแบบเป็นลูกเลยเนาะ
2: ใช่ใช่ก็เห็นมาตั้งแต่ขวบหนึ่งก็เหมือนกับเลี้ยงมากับมือแต่ก็ไม่รู้อะไรเข้าสิงนะครับทำให้ไปคิดไม่ดีกับเด็กได
1: ้
2: แถมยังบอกนะว่าจริงๆเนี่ยตั้งใจรักเขาเนี่ยเหมือนลูกเลยเพราะว่าจะฝากผีฝากไข้เวลาตัวเองเนี่ยอายุเยอะขึ้นจะไปทำอย่างนี้เด็กมันคงจะเคารพหรอกนะฮะนี
1: ่
2: โอ้ครับแต่เบื้องต้นตัวยังปฏิเสธนะแต่ตำรวจก็มีหลักฐานนะครับมีหลักฐานในการเอาผิดได้นะฮะ
1: โอ้
2: ยอย่างที่เราบอกแหละ
1: แม่
2: ตำรวจเขาก็ฝากเตือน
1: คนเป็นแม่ว่ายังไงบ้าง
2: แม่ก็ช็อกไปเหมือนกันนะพี
1: ่โอ้หมายถึงว่าไม่รู้มาก่อนเหรอไม่ละแค่ละคายเลยอย่าง
2: นี้ไม่ใช่จนหลังๆเนี่ยเด็กเริ่มซึมเด็กเริ่มเงียบแม่ก็เลยเริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเด็กน้องถึงเล่าให้ฟังบางทีเนี่ยถูกพ่อเลี้ยงเนี่ยอุ้มมานั่งไว้บนตักแล้วก็แบบอุ้มตักบนตักเสร็จก็เหมือนกับจับหนูโยกไปโยกมาอะไรประมาณอย่างเงี้ย
1: เออ
2: กระทำอนาจาร
1: นี่คือแบบเขาเล่าอะเนาะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เช้าวันอังคารที่22กันยายนค่ะวันนี้รายการ Good Morning ASEAN อยู่กับพี่ต้นสุชาติชวางกูลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลนะคะวันนี้วันที่22มีหลายๆอย่างที่เราจะต้องจับตานะรายงานถึงบ้างแล้วในช่วงแรกนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการที่วันนี้คุณเซเลนส